0: เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายโรเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า ปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบ Brent WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
0: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตอนออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต็อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ย

0: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต็อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต
2: ่
3: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์โมซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับ

0: มาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟท์เรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในปาเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
1: นายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตวงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลกาเรียด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 Islander 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบผลรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6 6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณตามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคราบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไทจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัด ร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผู้ในความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถ รถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: มาส ่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
14: ความที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับ
13: คร
14: ับ แล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
13: ครับผม
14: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปลูกค้านะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
13: ครับ
14: เพื่อที่จะให้เรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคอปสอนะครับที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
13: ครับผม
14: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
13: คร
14: ับแล้วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการใช้14อำเภอนำร่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีหน้าครับผม
13: ครับว่าง่ายๆก็คือท่านมองว่าการปฏิบัติของหน้างานไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือการพัฒนาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
14: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
13: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มายังไงบ้างไหมครับ
14: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพ
13: ครับ
14: ทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือ ต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
13: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
14: ครับผมครับแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
13: ี่
14: ค
13: ือ
14: สิ่งสำคัญที่สุดครับ
13: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสนะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างไหมครับ
14: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับท่านเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปกอำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มว่าขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเป็นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
13: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
14: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับ อันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
13: ครับผม
14: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของทั้งให้รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อเรามากขึ้นครับผม
13: จากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีหนึ่งเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
0: ครับ
14: ครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
13: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
14: ครับขอบคุณครับ
13: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เล่าประเด็น
16: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
17: ้หน้าที่ของกทม.คือก็ดูเรื่องการควบไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงๆอาจจะหายากมันก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยพอถอได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าคำนวณอาคารได้เมื่อไหร่ก็อยากจะให้เขาตัดคืนสุขภาพปกติให้เร็วที่สุดนะอันนี้สั่งให้พอโอเคเราดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้เรียนว่าให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
16: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
18: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนและมีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งนึงครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี้เป็นสิ่งที่ขึ้นสถานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
16: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองรายงานธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebook ขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
20: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
19: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค
2: ่
1: ะ
2: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุธารน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองที่เบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
21: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
22: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อม ในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับใกล้หยุดแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายสำหรับการทำงานของใครหลายคนนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสุวิทย์โสมนัสคุณสายชนมีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานให้การต้อนรับนายกสิงคโปร์นะครับที่มาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องของความร่วมมือ4เสาหลักครับคือด้านเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วก็มีการร่วมรับประทานอาหารกันด้วยนะครับในช่วงเย็นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงบรรยากาศกันดูพรรคฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับล็อกเป้านะฮะนกกับหนูฮะ
2: ครับ
1: นกกับหนูนกคือคุณชัยชนกชิดชอบหนูคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าเตรียมล็อกเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประเด็น2ประเด็นฮะแน่นอนฮะนายกรัฐมนตรีก็จะไปโดนเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสวนะฮะแล้วก็และอื่นๆอีกนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำกับดูแลเนี่ยในหลายเรื่องนะฮะก็จะต้องโดนอภิปรายเยอะเป็นพิเศษแหละส่วนคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะแน่นอนฮะไทย AI Passport ครับเรื่องของการใช้งบคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็เรื่องของ TOR ต่างๆนะครับฝ่ายค้านล็อกเป้าแล้วฮะนกกับหนูเดี๋ยวก็ลองเตรียมดูนะครับว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของ Data Center นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับได้ยินมา 2-3 วันแล้วนะครับว่า Data Center เนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนฮะเวลาเราใช้ข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆใช้ data center ทั้งนั้น ระบบคลาวด์หรือว่าการสำรองข้อมูลก็ data center มีการตั้ง data center ในประเทศไทยเน
2: ี่
1: ยด้วยการส่งเสริมการลงทุนคือ BOI นั่นแหละก็เชื้อเชิญชาวต่างชาติเนี่ยให้มาร่วมลงทุนเปิด data center พอเปิด data center ปุ๊บเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยยังไม่ครอบคลุ
2: ม
1: ยังไม่ครอบคลุมในการที่จะกำกับดูแลพูดง่ายๆกฎหมายมีช่องโหว่นั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะ data center เนี่ยใช้ไฟเยอะใช้น้ำมันในการปั่นไฟด้วยเพราะว่ากระแสไฟหากไม่เสถียรหรือกระแสไฟตกเนี่ย data center ก็อยู่ไม่ได
2: ้
1: ความคุ้มค่าของการลงทุนการตั้ง data center เนี่ยจ้างงานจริงในช่วงแรก
2: คือ
1: การก่อสร้างแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อมันมี data center ปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้แรงงานเลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์เดินเครื่องแล้วก็คนคุมงานอยู่แค่ไม่กี่คน
2: ค
1: ซึ่งอาจจะไม่ใช่คนของประเทศเราก็ได้ใช่ไหมฮะData Center ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยมันเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญเนี่ยมีการกักเก็บน้ำมันเนี่ยเพื่อที่จะใช้ปั่นไฟเนี่ยเป็นจำนวนมากหากระเบิดตูมตามไปทีเนี่ยเหมือนที่ไฟไหม้เนี่ยนะฮะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยอ
2: ัน
1: นั้นคือไม่ได้มีน้ำมันเยอะขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดมีน้ำมันอยู่ในโกดังอยู่ใน data center เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ลงพื้นที่พระราม9นะครับก็มีการไปพบนะครับว่าโอ้โหมีการสำรองน้ำมันนะครับนับแสนลิตรครับ
2: ครับ
1: เพื่อที่จะปั่นไฟที่ data center แถวๆพระราม9
2: ค
1: ิดดูถ้าเกิด ทำไม่ดีแล้วระเบิดตูมตามไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นการโซนิ่งยังไม่เกิดนะฮะอย่ารอให้มันเกิดเหตุแล้วก็มาล้อมข้อกันทีหลังเมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่โดยทางด้านของกระทรวงทีมสุดซอยพลังงานนะฮะแต่ตลอดก่อนทีมสุดซอยจะไปอยู่
2: อุตสาหกรรม
1: กระทรวงอุตสาหกรรม
2: ค
1: ุณเอกนัทพร้อมพันธ์ปัจจุบันคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มาอยู่กระทรวงพลังงานแล้วนะฮะสุดซอยก็จะไปสุดซอยแถวๆนั้นนะฮะ
2: ก็มาพลังงานแทน
1: อยู่แถวๆพลังงานเด
2: ี๋
1: ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับไปดูข่าวท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรู้เมื่อวานนี้นะครับก็ให้การต้อนรับนะครับคุณลอเรนซ์หว่องนะฮะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับแถลงข่าวร่วมกันครับระหว่าง2ประเทศภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวนะฮะประชุมเรื่องอะไรครับก็เป็นการประชุมเนี่ยเพื่อที่จะร่วมมือกัน4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วก็ผู้นำทั้ง2ประเทศก็ร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายมิติครอบคลุมทั้งด้านทวิภาคีก็คือกลาโหมความมั่นคงทางอาหารพลังงานลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงสถานการณ์สำคัญในภูมิภาคนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง2ประเทศนะฮะพร้อมยินดีต่อ Joint Statement on the Thailand Singapore Forward Looking Strategic Partnership นะฮะซึ่งจะเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในอนาคตแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับนะครับก็คือเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานสำหรับสถานการณ์ในเมียนมานะครับไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมส่วนไทยกัมพูชายืนยันว่ามุ่งมั่นแก้ไขความแตกต่างอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีนะฮะแล้วก็ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้าเพื่อขับเคลื่อนการหารือให้เป็นรูปธรรมนะครับส่วนนายกสิงคโปร์ยืนยันฮะถึงความแข็งแกร่งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้ง2ประเทศนะครับอันนี้ก็เห็นหน้าข่าวแล้วก็จะเป็นรูปของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับจับไม้จับมือกับคุณลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามนะฮะแต่มีสวยสดงดงามกว่านั้นนะครับ
2: ครับ
1: คือการร้องเพลงร่วมกันระหว่างทั้ง2นายกนะฮะคนนึงดีดกีตาร์อีกคนนึงร้องเพลงเขาพูดกันมาแบบนี
2: ้
1: ไอ้ผมก็นึกว่าคุณอนุทินดีดกีตาร
2: ์ครับ
1: ปรากฏไม่ใช
2: ่
1: นายกสิงคโปร์ดีดกีตาร
2: ์ครับ
1: คุณอนุทินร้องเพลง อารมณ์สุนทรีกันทั้งคู่นะฮะ
2: ครับก็คือเรียกว่าเป็นการสานสัมพันธ์ด้านดนตรีจะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยน่าจะถนัดนะเรื่องการสานสัมพันธ์เรื่องดนตรีเพราะว่ามี
1: คนก็บอกว่านายกเนี่ยมีความสามารถพิเศษนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยจะเป็นศิลปินนักดนตรีได้แล้วด้วยนะฮะ
2: ครับนะครับก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับทางสิงคโปร์นะครับที่มาเยือนกับประเทศไทย
1: และเพลงที่ร้องเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอยู่2เพลง Let It Be กับ Blowing in the Wind นะฮะ Let It Be เนี่ยคุณรัชดาก็ได้โพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะก็ได้ฟังแล้วฮะนายกเสียงดีนะฮะ
2: แต่ว่า Let It Be เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเพลงที่สื่อไปทาง
1: Let It Be เนี่ยภาษาไทยก็คือช่างมันเถอะช่างมันหรือถ้าภาษาสุภาพคือปล่อยมันไปเป็นเพลงของวง The Beatles ประพันธ์โดยเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ในสมัยนั้นเนี่ยคือเพลงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์มีความกลุ้มอกกลุ้มใจกลุ้มใจมากๆแล้ววันนึงเนี่ยมีคนมาบอกเขาว่าปล่อยมันไปเถอะ
2: ครับ
1: ก็คือ let it be ภาษาไทยก็คือช่างมัน
2: เป็นเพลง
1: ช่างมัน
2: เป็นเพลงฮิตที่หลายคนอาจจะชอบกัน
1: และก็ก่อนหน้าที่คุณอนุทินจะร้องเนี่ยเพลงนี้คนที่เคยร้องที่เป็นนักการเมืองและโด่งดังคือคุณทักษิณชินวัตร
2: ครับ
1: อดีตนายกรัฐมนตรี
2: ครับ
1: ในสมัยหนึ่งที่ร้องเพลง let it be นะฮะ
2: เพลงอมตะละกัน
1: ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
2: คงจะไม่หรอกผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักกัน
1: ครับLet It Be นะคือหลังจากที่เซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์เนี่ยเพลงเนี้ยนะ
2: ครับ
1: เขาประพันธ์ออกมาแล้วร้องเนี่ยก็โด่งดัง โด่งดังเสร็จแล้วก็บิทเทิลวงแตกนะฮะนี่คือเพลงสุดท้ายก
2: ่
1: อนที่วงเดอะบิทเทิลสีเต่าทองเนี่ยวงจะแตกนะฮะเม
2: ื
1: ่อวานนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ร้องเพลง blowing it ขออภัย
2: let it be
1: นะฮะกับท่านนาย

0: นาม
1: ครับ
0: เพลงนี้เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพแล้วก็ต่อต้านสงครามเวียดนาม
1: ครับ
0: ท่านนายกก็ได้ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับคนก็ไปจับเรื่องเชื่อมโยงอีกคุณณัฐพงษ
1: ์ยังไงครับ
0: บอกว่าไอ้เพลงนี้เนี่ยตอนคุณสมัยก่อนเนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยร้องสมัยหาเสียง
1: สมัยที่อนาคตใหม
0: ่เคยเรียกร้องเกี่ยวกับเฮ้ยสิทธิเสรีภาพช่วงนั้นมีรัฐประหารไง
1: ครับ
0: สมัยคสช.
1: พลเอกประยุทธ
0: ์ใช่นะฮะแหมคนเขาก็จับเรื่องบอกโอ้นายกพอร้องเพลงเนี่ยแหมนอกจากอารมณ์สุนทรีแล้วมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็แหมเขาคิดมากกันไปเองหรือเปล่า
1: การเลือกเพลงไงซองลิสต์มันเป็นคล้ายๆกับเพลงที่เคยมีประเด็นในเรื่อง
0: ความหมาย
1: การเมือง
0: เพลงเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มันมีนัยยะในทางการเมืองด้วยนะครับบางทีร้องปุ๊บเนี่ยแม้คือคนร้องก็อารมณ์สุนทรีถ้าเราฟังปุ๊บเราก็โอ้เพลงนี้เพราะแต่พอเข้าไปสู่ออนไลน์ปุ๊บเนี่ยโอ้เขาวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเพลงนี้นี่มันมีคนนึงเคยร้องมาก่อนแล้วมันมีความหมายอะไรนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสีสันทางการเมืองนะฮะในโลกออนไลน์ในโซเชียลนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังฮะ
1: ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับนายกเนี่ยวันนี้อาจจะเรียกว่าแฮปปี้ร้องเพลงกับทางท่านนายกสิงคโปร
0: ์ครับ
1: นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะครับสำหรับการที่จะต้องมาชี้แจงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับการที่จะเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับรัฐบาลนะครับแล้วก็ที่จะคุณไอติมพฤทธิ์เนี่ยยืนยันนะครับว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่นะครับทางพรรคฝ่ายค้านนั่นก็คือพรรคประชาชนนะครับโดยทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับมีการสัมภาษณ์ถึงกรณีการนัดรับประทานอาหารของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมกันแล้วโดยสมัยนี้นะครับก็มีพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นคือพรรคไทยรวมพลังก็คือพรรคของคุณกังฟูนะครับซึ่งก็ความเห็นตรงกันนะครับว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตราที่151ก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนั่นเองนะครับซึ่งกรอบเวลาการดำเนินงานเนี่ยพร้อมกันว่ามีการคุยกันแล้วถึงการครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับซึ่งก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่า2รายชื่อที่เป็นแคนดิเดตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียกว่าเป็นแคนดิเดตได้เลยนะนะครับสำหรับคนแรกก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีซึ่งตรงนี้ทั้งพรรคร่วมเนี่ยของฝ่ายค้านนะครับตกลงกัน2คนนี้มีแน่นอนนะครับส่วนอีกที่เหลือเดี๋ยวให้แต่ละทีมไปทำการบ้านมานะครับโดยหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานนะครับหัวเรือนั่นก็คือคุณรังสิมันต์โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับรวบรวมรายชื่อแล้วก็จะทำยัตติเพื่อเตรียมยัตติโดยเร็วคาดว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์นะก็คิดว่าน่าจะมีเกิดขึ้นแน่นอนว่าน่าจะเป็นเดือนนี้แหละ
0: ครับ
1: น่าจะทันในเดือนนี้นะครับซึ่งเมื่อถามว่าหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้สะเทือนถึงรัฐบาลตรงนี้มีได้หรือไม่นะครับคุณพฤทธิ์บอกว่าตนเนี่ยไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นตัวบอกก็กันนะครับส่วนการหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่พูดเรื่องโกงสว.หรือการสอบท้องถิ่นหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนการอภิปรายไม่วางใจเราก็คงคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าเสียงในสภาก็จะต้องดีกว่านะครับในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้พิสูจน์ว่าอันไหนเสียงข้างมากข้างน้อยนะครับแต่ว่าเป็นการใช้การนับคะแนนของการลงมตินะครับคือการนำเสนอความจริงให้สังคมเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งหากประชาชนเห็นหลักฐานที่เรามีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามอำนาจนะครับก็จะกลับไปอยู่ในมือของประชาชนอีกครั้งเขาก็จะเปิดโอกาสให้กับพรรคอื่นๆเนี่ยมาทำงานทำหน้าที่เป็นรัฐบาลได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่ให้อำนาจของประชาชนกลับมาโดยเร็วเบื้องต้นก็คือจะหาข้อมูลนะครับการบ้านต่างๆเพื่อมาทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็หากมีการลงมติอะไรต่างๆเนี่ยทางฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้สนใจตรงนี้แต่แค่อยากจะตีแผ่เบื้องลึกให้ประชาชนได้เห็นว่า การทำงานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมี

0: ข้อท้วงติงอะไรบ้าง
1: แสดงว่าไม่ได้หวังผลในการลงคะแนนเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านมองอยู่แล้วว่าเสียงตนเองเนี่ยคือเสียงข้างน้อย
2: ค
1: ือไม่ได้หวังหรอกในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะถูกล้มหร
2: ือ
1: มีการยุบสภาแต่ต้องการใช้เวทีนี้ในการติติงรัฐบาลและตีแผ่ปัญหาต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนอกจากทางหน้าสื่อมวลชนแล้วนะครับก็ล็อกเป้าเนี่ยแหละเรื่องของการสอบท้องถิ่นกับเรื่องของการหัวสวเนี่ยคนที่จะโดนเนี่ยแน่นอนแล้วฮะ
2: คุ
1: ณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีส่วนคุณชัยชนกเนี่ยก็รัฐมนตรีดีอีกก็โดนเรื่องไทย AI Passport นะครับอันนี้เป็น2คนหลักๆนะฮะนกกับหนูที่เขาบอกนกกับหนูถูกล็อกเป้านะฮะโดยพรรคฝ่ายค้านที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะแต่ว่าในสภาเดี๋ยวก็ไม่เท่าไหร่นอกสภาผมว่าเนี่ยมันเดือดกว่านะฮะเมื่อวานนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะประกาศเตรียมลงถนนเคลื่อนไหวทางการเมืองนัดแถลงข่าววันจันทร์ที่7กันยายนเวลา11นาฬิกาเพื่อเผยจุดยืนและแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการนะครับก็บอกว่าไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันลาออกหรือขับไล่แต่ต้องการทวงคืนประเทศไทยเพื่อให้มีหลักนิติรัฐนิติธรรมกฎหมายเป็นกฎหมายและดูแลประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือการเมืองนอกสภา
2: ครับ
1: ในสภาก็เดือดแล้วนะฮะนอกสภาเดือดกว่านะครับคำถามคือการเรียกระดมมวลชนหรือว่าปลุกม็อบเนี่ยมันต้องมีเวลาจะจุดให้ติดเนี่ยมันต้องมีประเด็นทางสังคม
2: ครับ
1: ว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศหรือมันมีประเด็นอะไรที่ทำให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถอยู่ได
2: ้ครับ
1: ภาคประชาชนจึงต้องออกมาเรียกร้องชุมนุมแบบนี
2: ้
1: นะฮะคือการเคลื่อนไหวในทางการเมืองเนี่ยการเรียกร้องการระดมมวลชนเนี่ยมันต้องมีประเด็นให้จุดติดเท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องหัวสวนะครับที่พยายามจุดเนี่ยโดยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเป็นต่อเนื่องมาเป็นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวดูจะจุดติดไหมนะฮะ7กันยายนจับตาดูเรื่องของคุณสนธิจะเคลื่อนไหวในทางการเมืองพูดถึงไทม์ไลน์ปฏิทินทางการเมืองกันยายนคุณณัฐพงศ
2: ์
1: 7กันยาคุณสนธิแถลงเรื่องการลงถนนนะฮะสนธิลิ้มทองกุลนะฮะไม่ใช่สนธิอื่นนะฮะ14 กันยาก.ก.ต.จะลงมติชี้ขาดสำนวนเรื่องหัวสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด229รายว่าจะเป็นยังไงเพราะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่น่าจับตาในสังคมโลกที่จะชี้ขาดสำนวนดังกล่าวนะฮะว่ากกต.ตกลงยังไง14กันยา28กันยาก็มีอีกฮะเรื่องของบัตรเลือกตั้งว่าตกลงบาร์โค้ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันชอบด้วยกฎหมายไหม
2: ครับ
1: นะฮะการเมืองเดือนกันยายนเนี่ยร้อนระอุนะคือถ้าผมมองแล้วนะคุณสนธิเนี่ยที่จะแถลงวันที่7กันยายนเนี่ยคือปฏิทินทางการเมืองกันยาว่าร้อนแรงปุ๊บเนี่ยมันเชื่อมโยงไปเดือนตุลาคมที่เป็นเดือนการเมืองจำได้ไหม
2: ครับ
1: ถูกต้องนะฮะมันจะถูกไปจับเรื่องเชื่อมโยงตรงนั้นด้วยการแถลงว่าจะลงถนนในวันที่7กันยายนจะมีการแถลงเนี่ยผมเชื่อว่าจะนำไปสู่เดือนแห่งการเมืองคือเดือนตุลาคม
2: ครับ
1: นะฮะดูแล้วเนี่ยกันยายนเป็นการปลุกกระแสปลุกกระแสในการโหมโรงต่างๆในการที่จะการเมืองในสภาและนอกสภาและตุลาคมเนี่ยแหละถ
2: ึ
1: งวันจริงแห่งการที่จะขย่มรัฐบาล
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้เท่าที่ดูมิติทางการเมืองในตอนนี้นะ
2: ครับ
1: ความเป็นไปได้ออกมาประมาณนี้นะครับ
2: ครับ
1: ตัดภาพมาที่พรรคประชาชนกันบ้างฮะ
2: ครับ
1: เรื่องหลักการนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะเป็นยังไงคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนฮะกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์ฮะสัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ครับว่ามีการออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนคุณสมชาติเตชะถาวรเจริญในคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตว่าตนอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดข้อมูลในพักที่สุดแต่จากที่เห็นและรับรู้เข้าใจว่าทางผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าสถานะตอนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาพยานหรือผู้เกี่ยวข้อง
2: ครับ
1: ยังไงก็ตามแม้มีเรื่องที่โยงไปถึงนะครับเพราะมีการตั้งคำถามในฐานะส.ส.ตนคิดว่ามีหน้าที่ชี้แจงให้สังคมสิ้นข้อสงสัยสิ่งที่ตนเห็นคือเจ้าตัวได้แสดงความประสงค์และคาดว่าเดินทางมายังหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วดังนั้นเป็นหน้าที่ส.ส.พรรคประชาชนท ทุกคนว่าเมื่อถูกตั้งคำถามสองเรื่องที่ต้องทำก็คือหมั่นสื่อสารชี้แจงกับสังคมให้สิ้นข้อสงสัยให้ความร่วมมือทุกประการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบถามว่าทำไมไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ก่อนหน้านี้คุณผลิตกล่าวว่าเข้าใจเรื่องนี้ตัวแทนของพรรคที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบและถามข้อเท็จจริงอยู่แต่ตอนนี้มีเรื่องที่หน่วยงานแล้วนะฮะตนคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือและเปิดให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบได้เมื่อถามว่าพรรคประชาชนเคยตรวจสอบพรรคอื่นว่าปกปิดบัญชีเท็จกังวลหรือไม่ที่ถูกโจมตีเรื่องนี้นะครับพูดง่ายๆไปกล่าวหาเขาแล้วตนเองเนี่ยเป็นซะเอง
2: ครับ
1: นะว่าอย่างนั้นเถอะ
2: อัน
1: นี้ผมก็พูดให้เข้าใจง่ายๆฮะคุณพลเ
2: อ
1: กก็บอกว่าตามหลักการของพรรคเนี่ยยังคงเหมือนเดิ
2: ม
1: เราต้องการเห็นการเมืองที่โปร่งใสเพราะฉะนั้นหากมีความไม่โปร่งใสที่กระทำโดยใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคไหนแม้กระทั่งพรรคเราเองเราก็ต้องเรียกร้องให้มีการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยแสดงความโปร่งใสนะฮะ
2: ก็
1: สำคัญคือจะไปซักฟอกเขาเนี่ยตัวเองต้องบริสุทธิ์โปร่งใสซะก่อนนะครับก็เป็นประเด็นเหมือนกันฮะเมื่อก่อนอะไรนะมีเราไม่มีเทาใช่ไหมสรุปแล้วมีเทาซะเองก็มีนะ
2: ครับ
1: ก็มีคือประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ถูกโจมตีในทางการเมืองไง คือพ
2: ร
1: รคสีส้มเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่ามีเราไม่มีเทาแต่พรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็พยายามสแกนพรรคส้มเหมือนกันว่าพรรคคุณเนี่ยมีเทาหรือเปล่าม
2: ีเทาอยู่ในนั้น
1: ไหมพ
2: รร
1: คคุณมีอะไรข้างในหรือเปล่านะฮะก็ถูกนั่นแหละถูกดิสเครดิตกันออกมาแบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องในทางการเมืองแต่ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รู้รับรู้และรับทราบแล้วก็เข้าใจว่าคนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องสุจริตแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับถ้าพบว่าไม่สุจริตแล้วก็มีปัญหาเนี่ยก็จะต้องถูกขับออก
2: ครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงจากฝั่งพรรคประชาชนนะครับส่วนฝั่งรัฐบาลนะครับก็หลังจากมีข่าวออกมาว่าทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยมีการประชุมกันแล้วนะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งนะสำหรับการซักฟอกรัฐบาลในครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
1: ครับ
2: รัฐบาลบอกว่ายินดีนะยินดีให้ซักฟอกนะครับและก็สอบถามอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าเป็นสิทธิ์และก็อำนาจโดยชอบธรรมของฝ่ายค้านและเมื่อเป็นกระบวนการตามกฎหมายนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญนั้นรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลาขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะเป็นเดือนไหนแต่ก็คาดว่านะพอมีการประชุมฝ่ายค้านแล้วเตรียมพร้อมแล้วก็ไม่น่าจะนานไปกว่านี
1: ้
2: นะครับน่าจะเร็วๆนี้เมื่อถามถึงว่าทางฝั่งรัฐบาลมีเกณฑ์ข้อสอบไว้ไหมฝ่ายค้านจะมาโจมตีเรื่องอะไรนะครับคุณพราดรบอกว่าก็ไม่ได้เกณฑ์ข้อสอบแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ารอดูยติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นก็จะรู้โจทย์ว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบโจทย์เนี่ยคืออะไ
1: ร
2: แต่สิ่งที่มั่นใจอย่างนึงนะครับก็คือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นที่ผ่านมารัฐบาลไม่ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นการสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบแต่อย่างใดนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งธงว่าจะล้มรัฐบาลได้ตรงนี้เนี่ยคุณพราดรคิดเห็นอย่างไ
1: ร
2: นะครับคุณพราดรบอกว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและก็การตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหากว่าหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้ตนคิดว่าคนที่เป็นสมาชิกก็ควรที่จะตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งโดยธรรมเนียมการอภิปรายไม่วางใจที่ผ่านมานะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและสภาก็จะตัดสินด้วยพื้นฐานของข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนี้ก็หลายๆคนก็จับตากันอยู่นะครับสำหรับประเด็นหัวสวฝ่ายค้านที่จะมีการนำมาเป็นการตั้งธงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นักข่าวถามว่ากังวลไหมสำหรับรัฐบาลชุดนี
1: ้
2: นะครับคุณพระดอนบอกว่าตนคิดว่าคงพุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็คงบอกเหมือนทุกครั้งว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำหนังสือจากหัวหน้าพรรคชี้แจงไปยังสมาชิกขอไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาเพราะว่าขัดต่อกฎหมายแล้วก็พรรคภูมิใจไทยยืนยันด้วยหนังสือตั้งแต่มีการรณรงค์ให้เลือกสว.เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วน อีกหนึ่งคำถามถามว่าเมื่อวันที่14กันยายนนี้ในส่วนประเด็นของทางกกต.จะมีการลงมติหัวสว.แล้วก็จะไปส่งฟ้องที่ศาลฎีกาพรรคทางภูมิใจไทยเนี่ยมองยังไงนะครับคุณภัยดอนบอกว่าภูมิใจไทยก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งกับกระบวนการยุติธรรมของทางกกต.ที่มีการวินิจฉัยนะครับแนวโน้มจะเป็นแบบไหนเราก็พร้อมปฏิบัติตามนะแล้วก็ตนเองเนี่ยก็ได้มีการหารือแล้วก็ออกหนังสือทางพรรคชี้แจงนะครับว่าไม่ให้มีไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีใดๆที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความผิดพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือว่าการกระทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนยืนยันนะว่ามีการส่งหนังสือชี้แจงไปยังสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนแล้วนะครับก็คือจริงๆยื่นไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องออกมาอีกตั้งแต่ช่วงการรณรงค์ให้เลือกสว.
1: ครับ
2: 2-3 ปีที่แล้วน่ะครับ
1: คือมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากไงเพราะว่าอย่างเรื่องของการหัวสว.เนี่ยสุดท้ายเนี่ยกกต.ก็จะต้องส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาหรือไม่นะ14กันยายนเนี่ยเราถึงจะรู
2: ้
1: พอมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยศาลเนี่ยแหละจะเป็นผู้ตัดสินชั่งน้ำหนักว่าพยานหลักฐานเนี่ยที่ยื่นร้องเข้ามา
2: ครับ
1: มันมีน้ำหนักหรือไม่มันมีน้ำหนักหรือไม่ศาลเนี่ยเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ในสภาใช่ไหมฮะคือสมมติว่านำเรื่องหัวสว.เนี่ยเข้าสู่สภาคำถามคือว่าเฮ้ยแล้วมันต้องรอศาลไหม
2: ครับ
1: ถ้าศาลตัดสินคือสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการหัวสว.เนี่ยสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดเนี่ยในการที่จะไขคำตอบเรื่องนี้คือรอทางกกต.เนี่ย14กันยายนส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา
2: ครับ
1: นะครับและต้องตั้งคำถามตัวโตๆว่ากกต.เนี่ยจะส่งเนี่ยอย่างไร
2: ครับ
1: และในสำนวนคือส่งฟ้องกี่คนเรื่องอะไร
2: ครับ
1: ถ้าไม่ส่งฟ้องปึ้งปุ๊บเนี่ยสังคมก็มีคำถามอีกว่าเอ๊ะทำไมและถ้าส่งฟ้องบางกลุ่มบางคนเอ๊ะทำไม
2: ครับ
1: นะฮะต้องติดตามกันดูกันต่อไปนะ
2: ครับ
1: ส่วนในสภาเนี่ยแน่นอนละครับฝ่ายค้านไม่ได้หวังผลพุ่งเป้าว่าคะแนนเสียงเนี่ยจะต้องเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นเวทีที่จะติติงผลงานของรัฐบาล
2: ครับ
1: ว่าสว.สอบท้องถิ่นไทย AI Passport และล่าสุดน่าจะมีเรื่องของ Data Center ด้วย
2: ครับ
1: คือ Data Center สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมการลงทุนด้วย BOI
2: ครับ
1: นะครับซึ่งมาจากทางด้านหน่วยงานทางเศรษฐกิจคำถามฝ่ายค้านเขาอาจจะถามว่าอันนี้ผมเก่งข้อสอบให้เลยนะครับเขาอาจจะถามว่าการตั้ง Data Center แล้วมันเกิดผลเสียหายเนี่ยกฎหมายมันมีช่องโหว่และเพิ่มความเสี่ยงในชุมชนเรื่องของการกักตุนน้ำมันเป็นแสนลิตรในพื้นที
2: ่ครับ
1: แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากจริงหรือจากการลงทุน Data Center ถ้าเทียบกับผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเขามองว่าเรื่องของระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าเยอะถ
2: ู
1: กไหมฮะพอใช้ระบบไฟฟ้าเยอะความเสถียรก็คือการจ่ายไฟเนี่ยสม่ำเสมอหรือไม
2: ่ครับ
1: เมื่อใช้ไฟเยอะปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เยอะตามโอกาสที่ค่าไฟจะขึ้นราคามีไหม
2: ครับ
1: นี่คือคำถามนึกออกไหมฮะใช้เยอะผลิตน้อย
2: ครับ
1: ก็จะต้องมีราคาแพงขึ้นไปแสดงว่าโอกาสที่คนไทยจะใช้ไฟฟ้าราคาถูกเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้น้อยลงหรือไม่ถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมจะถามแบบนี
2: ้ครับ
1: นะฮะ
2: นะครับ
1: อาจจะเป็นประเด็นใหม่เนี่ยจะเป็นประเด็นใหม
2: ่
1: ที่ถูกจุดติดขึ้นมาในสังคมนะฮะ
2: ครับ
1: สักครู่ฮะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูมิทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
4: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4ถึง6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ช็อปแช่กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
7: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
11: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านสมฤดีผู้พรอเนกอธิบดีกรมยุโรปครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีท่านผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงการประชุมดังกล่าวครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับ
12: ค่ะสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าจัดเป็นครั้งที่9จัดที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่14สิงหาคมกรอบการประชุมนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบการประชุมที่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าเป็นกรอบการประชุมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาที่เป็นข้ออุปสรรคระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะก็ประเด็นสำคัญแน่นอนค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าตอนนี้การค้าระหว่างเรากับรัสเซียเนี่ยอยู่แค่ 1.7 พันล้านUSดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูทั้งจำนวนประชากรของทั้งสองประเทศแล้วก็รวมถึงศักยภาพต่างๆเนี่ยก็มีมากมายแต่ด้วยที่เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงตลาดของสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารประเด็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการค้าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นข้ออุปสรรคนะคะก็เราก็พยายามที่จะลดช่องว่างแล้วก็เปิดช่องทางการค้าใหม่ๆแล้วก็รวมถึงหาโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนใหม่ๆด้วยกันนะคะก็ในเรื่องของการหาโอกาสใหม่ๆดิฉันก็อยากจะมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะก็มี มีสเต็ปสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการฟาสต์แทร็กในการทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรัสเซียเป็นแกนนำนะคะหรือแม้กระทั่งการเร่งรัดการจัดทำความตกลงเพื่อคุ้มครองการลงทุนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งหากว่ามีความตกลงชิ้นนี้แล้วก็จะสามารถทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจในการลงทุนระหว่างกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางขนส่งทางโลจิสติกนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งเพื่อที่เราจะได้หาโอกาสนะคะแล้วก็ลดอุปสรรคแต่เราก็ยังมีโอกาสใหม่ๆนะคะที่ประเด็นใหม่ๆที่เรากับรัสเซียได้พูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียก็อย่างเช่นเรื่องประเด็นใหม่ๆเช่นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์นะคะวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาบุคลากรของสองฝ่ายรัสเซียเองก็เป็นในประเทศหนึ่งนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะปีนึงก็เกือบ2ล้านคนเพราะฉะนั้นในมิติด้านประชาชนกับประชาชนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะคะการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษากีฬาอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนของสองฝ่ายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในส่วนของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยรัสเซียแน่นอนค่ะถ้าหากว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งนี้ก็เป็นโอกาสนะให้เราได้เสริมขยายความสัมพันธ์ซึ่งปีหน้าเราก็จะครบรอบความสัมพันธ์130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียค่ะ
1: ครับเห็นว่าไทยมุ่งที่จะขยายความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียโดยเฉพาะการผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยยูเรเซียครับมีรายละเอียดยังไงครับท่าน
12: ค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยทางไทยเราเคยได้รับการเชื้อเชิญจากรัสเซียให้สมัครเป็นให้ขอโทษค่ะให้เริ่มมีความสนใจที่จะเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับกลุ่มองค์การระหว่างประเทศที่ชื่อว่าสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียนะคะก็เป็นเวลาตั้งแต่หลายปีมาละแต่ว่าก็เวลาก็ล่วงเลยมาแต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก็มีสมาชิกเช่นรัสเซียเบลารุสอาร์เมเนียคาซัคสถานแล้วก็คีร์กีสถานนะคะถ้ารวมขนาด GDP ก็กว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีประชากรก็180ล้านคนนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แต่ในขณะที่ตอนนี้การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าอย่างรัสเซียซึ่งเป็นพี่หลักในส่วนของกลุ่มนี้ก็เราก็มีการค้าแค่ 1.7 พันล้านเท่านั้นเองรวมตอนนี้ก็ยังไม่เยอะประมาณ 2,000 กว่าล้านนะคะก็ยังถือว่ามีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดEAEU หรือตลาดกลุ่มเศรษฐกิจยูเอเซียเนี่ยสภาพเศรษฐกิจยูเอเซียนี่ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะสำหรับสินค้าส่งออกของไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์เครื่องจักรยางอาหารสินค้าเกษตรอัญมณีแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆก็ถือเป็นโอกาสนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันไทยเองค่ะก็มีจุดแข็งนะคะที่เราสามารถออฟเฟอร์หรือว่านำเสนอให้กับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียได้นะคะซึ่งในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญตอนนี้เราก็ถือว่าครั้งนี้ที่เราไปนะเราก็ไปแสดงเจตจำนงที่อยากจะเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยกับยูเอเซียในโอกาสแรกนะคะจริงๆมันยังมีขั้นตอนหลายอย่างแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยกับทางท่านเลขาธิการของสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียนะคะว่าเราอยากจะขอให้มีความกระชับขั้นตอนให้เร็วขึ้นเพราะเราก็เห็นถึงความสำคัญนะคะไม่ว่าอย่างเช่นรัสเซียกับเบลารุสเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียแล้วก็มีความสัมพันธ์กับไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวการมีเที่ยวบินตรงนะคะแล้วก็อย่างประเทศอาร์เมเนียคาซัคแล้วก็คีร์กีสถานเนี่ยก็เป็นประเทศที่บริโภคสื่อจากตลาดรัสเซียกับเบลารุสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าหากเราสามารถขยายตลาดของเราเข้าไปอยู่ในภูมิภาคใหม่ๆเขตเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการขยายโอกาสให้กับภาคธุรกิจไทยเปิดตลาดใหม่แล้วก็ลดประสักการค้าแล้วก็ทำให้เราก็มีความมั่นใจใน ในการขยายโอกาสต่างๆได้มากขึ้นค่ะ
1: ครับอุตสาหกรรมสำคัญที่ไทยต้องการผลักดันในเวทีการค้าไทยรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเกษตรกรรมพลังงานสุขภาพและเวลเนสนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะกระทรวงมีแนวทางในการขยายความร่วมมือในประเด็นนี้ยังไงฮะในการผลักดันในเวทีการค้าไทยรัสเซียครับ
12: ค่ะเราอันนี้เป็นความภูมิใจนะของประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเรามีจุดแข็งในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเกษตรนะคะเรามีจุดแข็งในเรื่องของภาคสุขภาพแล้วก็เวลเนสนะคะก็ในภาพรวมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีผู้ประกอบการไทยหลายรายนะคะที่ขยายการลงทุนไปยังในต่างประเทศนะคะไม่เพียงแต่รัสเซียแต่ว่าก็มีหลากหลายในยุโรปแล้วก็ครอบคลุมหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในเครือ BDMS นะคะที่มีความร่วมมือกับรัสเซียทางด้านการแพทย์แล้วก็บริการเชิงสุขภาพเรามีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรมอกริฟู้ดนะคะโดยมีกลุ่มเครือเจริญพกพาหรือ CPF เนี่ยรัสเซียเนี่ยก็ได้มีจุดแข็งในการขยายตลาดอยู่ในรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอกริฟู้ดเป็นอาหารสัตว์เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรนะคะแล้วก็เราก็ยังมีบริษัทล่าสุดนะคะแล้วก็มีบริษัทวอริกสปอร์ตนะคะซึ่งก็ไปขยายโอกาสทางธุรกิจในเรื่องของสินค้าเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาในรัสเซียเช่นกันอันนี้ก็เป็นโอกาสนะคะแต่แน่นอนในโอกาสเหล่านั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันก็ยังมีอุปสรรคที่เป็นประเด็นสำคัญที่ทางภาครัฐนะคะหรือกระทรวงการต่างประเทศอาจจะสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้นะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีประเด็นในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนะคะแต่อย่างเช่นในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งสินค้าคือต้องเรียนว่าสินค้าอาร์ตี้ฟู้ดเนี่ยไม่ได้เป็นสินค้าที่โดนแซงชั่นนะคะแต่ว่าแต่โดยที่ระบบโลจิสติกกับการขนส่งของรัสเซียโดนแซงชั่นเนี่ยมันก็มีผลกับการนำเข้าส่งออกหรือแม้กระทั่งเรื่องของประเด็นเรื่องประกันทำประกันไทยก็ตามนะคะเพราะว่าการขนส่งสินค้าไปรัสเซียหรือจากรัสเซียมาเนี่ยมาไทยเนี่ยเราก็ต้องมีประเด็นในเรื่องของการประกันภัยอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ภาครัฐของทั้งสองฝ่ายสามารถคุยกันได้หรือประเด็นในเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยพืชนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งไทยกับรัสเซียก็จะมีความแตกต่างกันก็อาจจะส่งผลทำให้มีการระงับสินค้าเกษตรของระหว่างกันได้ตรงนี้บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชิญหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทางกรมกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะมาพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าครั้งนี้ที่เราเดินทางไปการประชุมคณะกรรมการร่วมเนี่ยเราก็มีหน่วยงานไทยผู้แทนหน่วยงานไทยระดับสูงนะคะจากกระทรวงต่างเข้าร่วมด้วยตัวนี้ก็ถือเป็นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศที่เราจะเพิ่มโอกาสนะคะเปิดตลาดสร้างธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น FTA แล้วก็รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงนะคะระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายให้มาพบมาคุยกันแล้วก็ครั้งนี้เราก็ได้เจอกับทางหอการค้าแล้วก็สภาธุรกิจของรัสเซียด้วยนะคะก็ถือเป็นโอกาสดีให้ทั้งสองฝ่ายได้พบหารือคุยกันค่ะ
1: ครับปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS และตั้งใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมบูรณ์นะครับการเยือนรัสเซียในครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับ BRICS หรือกรอบความร่วมมือภาคีอื่นๆร่วมกันไหมครับ
12: ค่ะในส่วนของ BRICS เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนานะคะให้ความสำคัญก็เป็นการทั้งเป็นโอกาสของประเทศไทยในการ diversify ตลาดด้วยแล้วก็เป็นการผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิภาคีการค้าที่อิงกับระบบภูมิภาคีนะคะให้มีความสมดุลจริงๆไทยเราเองเนี่ยเราก็ได้เป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS เนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่รัสเซียเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกลุ่ม BRICS นะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประเทศไทยในเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเดินทางไปรัสเซียครั้งนี้แน่นอนค่ะเรื่อง BRICS นี่ก็เป็นประเด็นที่เราได้มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะระหว่างท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศของไทยกับนายเจเจลาฟนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเราก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทที่ BRICS สามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิภาคีนิยมเรื่องของ BRICS ที่จะสามารถเสริมขยายเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ แล้วก็รวมถึงการรับมือกับความท้าทายของสถานการณ์ต่างๆนะคะว่าตอนนี้เราก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ food security เรื่องของ energy security แล้วก็เราก็อยากจะเห็นภูมิภาคของ BRICS แล้วก็ทุกภูมิภาคนะคะมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนอกเหนือจากในเรื่องของ BRICS แล้วจริงๆเราก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกรอบความร่วมมืออาเซียนด้วยนะคะก็จะมีอาเซียนรัสเซียซึ่งก็มีความสัมพันธ์ยาวนานนะคะทางอาเซียนรัสเซียเองก็มีสถานะปัจจุบันก็เป็นหุ้นส่วนศาสตร์มาตั้งแต่ปี2561ปีนี้เองก็เพิ่งมีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้เข้าร่วมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ทำการหารือทวิภาคีกับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในช่วงการประชุมด้วยก็ถือว่าในอาเซียนรัสเซียเนี่ยก็มีความหลากหลายเรื่องความร่วมมือนะคะก็เศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิทยาศาสตร์พลังงานนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ๆที่พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันนะคะ
1: ครับถ้าพูดถึงประเทศรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ครองอันดับหนึ่งในยุโรปนะครับเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีแนวทางในการเรียกความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวรัสเซียยังไงบ้างครับให้เขามาท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้นครับ
12: ค่ะในส่วนของรัสเซียนะคะก็จริงๆแล้วเราเองก็เป็นประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยนะคะเลยโดยทั่วไปเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแล้วก็เราเองเราก็มีคล้ายๆกับว่ามีมาตรการนะคะก็เสริมสร้างความมั่นใจก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ได้มีกรณีที่มีความสูญเสียของชาวรัสเซียที่อยู่ในเมืองไทยตรงนี้ทางกระทรวงประเทศเราก็ได้เชิญทางท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะคะมาอธิบายมาเล่าถึงเหตุการณ์แล้วก็เล่าถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจนะคะก็เข้าใจว่าประเทศไทยเราเองก็ยังเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจมีความน่าดึงดูดนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวรัสเซียนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวในยุโรปในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือในกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับต้นๆ นะคะก็แต่แน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการต้อนรับนะคะโดยประชาชนไทยแล้วก็สถานที่ต่างๆนะถ้าหากว่าเราเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสมบูรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมถึงมีความปลอดภัยนะคะแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวหลายๆประเทศก็สนใจแล้วก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสมฤดีผู้พรอเนกอธิบดีกรมยุโรปที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
12: ค่ะขอบคุณคุณทรงพลแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูสถานการณ์พลังงานกันบ้างนะครับเมื่อวานน้ำมันขึ้นราคา
2: ครับช่วงเช้าน
1: ะครับช่วงเช้านะครับ
2: ทั้งดีเซลแล้วก็กลุ่มเบนซินเลย
1: นะครับเพราะว่าเรื่องของความตึงเครียดรอบใหม่นะครับสหรัฐกับอิหร่านนะครับข่าวนี้เราไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นมานานนะครับแต่ความคุกรุ่นบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของภูมิภาคนะครับก็ยังคงอยู
2: ่
1: นะฮะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงสูงแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็มีกองทุนน้ำมันในการที่จะไปอุดหนุนตรงนี้ไม่ให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่ประชาชนจะรับไหวนะครับล่าสุดเนี่ยกองทุนพลังงานเนี่ยก็ยังติดลบอยู่นะครับและติดลบเยอะด้วยนะฮะหลังจากที่มีบางช่วงเนี่ยที่บอกว่าเออมันดีขึ้นเพราะราคาน้ำมันตลาดโลกลงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็มีปัญหากันอีกแล้วนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นนะฮะตอนนี้ก็มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นมีผลบังคับใช้15กันยายนนี้นะฮะใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลยังบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนนะฮะเชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือกนะครับสำหรับเบนซินเนี่ยให้ไปใช้ E20 นะครับซึ่งมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์91และ95นะครับ
2: 5
1: บาทต่อลิตรนะฮะแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95 ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยปลูกพืชพลังงานอีกด้วยนะครับไปเปิดฝาถังดูก่อนนะครับฝาถังเนี่ยจะเขียนว่ารถของท่านเนี่ยสามารถเติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะฮะถ้าเกิดฝาของท่านเนี่ยเขียนว่ายัง9591นี่เติมไม่ได้นะ
2: ครับเพราะบางที
1: รถเก่าๆเติมไม่ได
2: ้กลายเป็นว่าเติมไปต้องไปล้างเครื่องไปอะไรอีกนะ
1: เติมไปมันจะทำให้ยางซีลยางหรือว่าท่อน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยมันรั่วเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์ผสมอยู
2: ่
1: นะครับทำให้การเดินเครื่องไม่เสถียรแล้วก็ซีลแล้วก็ยางเนี่ยน้ำมันเนี่ยในตัวเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาสำหรับเครื่องที่ไม่รองรับ แต่ถ้าเกิดรถใหม่ๆเนี่ยรองรับ E20 หรือ E85 เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นรถหลังปี2007น่าจะเป็นหลังจากช่วงปี2007ถ้าเก่ากว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่รองรับ E20 นะฮะ
2: ครับก็ไปติดตามนะครับสำหรับใครที่เติมได
1: ้
2: ก็หันไปเติมในส่วนของน้ำมันที่ทางรัฐบาลสนับสนุนได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าในส่วนของมีการประกาศบังคับใช้ไปแล้วนะครับสำหรับการทำใบขับขี่สาธารณะนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปทำมาแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Bolt
1: ครับ
2: เคยใช้ไหมคุณ
1: ไม่เคยใช้ฮะเคยใช้แต่ Grab
2: Grab เนี่ยก็จะBolt กับ Grab เนี่ยคล้ายๆกัน
1: ครับ
2: Bolt เนี่ยผมใช้บ่อยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะราคาถูกหน่อย
1: ครับ
2: แต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่มีต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Bolt เนี่ยเขาบังคับนะครับว่าให้ดำเนินการโดยการที่ผู้ที่จะมาขับโบลหรือว่าทำการขนส่งผ่านทางโบลเนี่ยต้องไปทำใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่สาธารณะ
1: ครับ
2: นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยมีหลายๆคนนะครับที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยก็มีการไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อที่จะได้ทำในส่วนของใบขับขี่ต่างๆให้ถูกต้องตามที่บริษัทเนี่ยมีการกำหนดนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับทางโบลเนี่ยเขาก็จะมีการเริ่มตัดบัญชีนะครับการจ่ายงานสำหรับผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมการขนส่งทางบกได้รายงานกรณีแอปพลิเคชันโบลได้ดำเนินการตามกฎหมายประกาศปิดระบบและแจ้งให้ผู้ขับขี่ที่ลงทะเบียนกับบริษัทนะครับต้องมีใบขับขี่สาธารณะจึงจะสามารถรับผู้โดยสารได้นะครับส่งผลให้เมื่อวานนี้นะครับก็วันที่2กันยาเนี่ยมีหลายท่านเลยที่เดินทางไปนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันหรือที่เรียกว่าไรเดอร์นี่แหละนะครับไรเดอร์เนี่ยเดินทางไปติดต่อทำใบอนุญาตนะครับสำหรับรถสาธารณะที่กรมการขนส่งทางบกเป็นจำนวนมากจนท้ายแถวของผู้ติดต่อเนี่ยมาติดต่อกันยาวเหยียดมากถึงบริเวณโรงตรวจสภาพรถเลยตั้งแต
1: ่ครับ
2: ที่เป็นรับลงทะเบียนไกลนะครับ
1: คือคนมันเยอะอ่ะ
2: ที่ฝั่งกรมการขนส่งทางบกฝั่งจตุจักรนะครับทางนี้เนี่ยกรมกระทรวงคมนาคมเองนะครับก็มีการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดของโบลเนี่ยที่มีการเริ่มตัดบัญชีหรือระงับใช้งานสำหรับผู้ที่เป็นผู้ขับขี่ที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะอย่างจริงจังเพื่อตอบรับนโยบายและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมที่กำหนดนะครับให้ผู้ขับขี่รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับด้านเจ้าที่ของทางกรมการขนส่งและก็กระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเร่งบริหารจัดการพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะครับให้ได้มีประสิทธิภาพและก็ครอบคลุมอย่างรวดเร็วแล้วก็มุ่งหวังว่าผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้จะสามารถปฏิบัติงานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นการจัดระเบียบยานพาหนะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยของประชาชนที่จะได้ใช้บริการในภาพรวมด้วยนะครับ
1: ครับอ้าวมาเมื่อวานนี้นะฮะใครไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะฮะผิดหวังนะครับเพราะว่าไม่ได้แสดง
2: เกิดเหตุนี่ใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าพื้นที่นั่งโซน VIP บัตร 7,000 บาทเกิดการสุดตัวนะครับ
2: ครับ
1: ตอนแรกๆเนี่ยก็เลื่
2: อ
1: นจากเดิมทุ่มนึงเนี่ยบอกว่าเอ้า2ทุ่มก็แล้วกันขอซ่อมตรงนี้ก่อนแต่ปรากฏว่าไม่ได้เพื่อความปลอดภัยยกเลิกการแสดงรอบเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะจัดการชดเชยใหม่ในวันที่9กันยายนนี้นะครับคำถามทำไมสุดตัว นะฮะก็บอกว่าอ๋อสุดตัวเนี่ยมันเป็นที่นั่งยกระดับชั่วคราวเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมในทีหลังเป็นโซน VIP บัตร 7,000 บาทนะครับสุดตัวเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยก็ยกเลิกไปก่อนแล้วก็มีการจัดการแสดงครั้งใหม่ชดเชยเมื่อวานนี้เป็นวันที่9กันยายนนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตอัศนีวสันนะครับ
2: Impact ใช่มั้ยครับ
1: Impact เมืองทองธานีนะครับแหมน่าเสียดาย คนบอกไปเมื่อวานอุ้ยจองบัตรก็ยากแถม
2: คนนี้โดนด้วยคุณ
1: แพงทองทานชินวัตรนะฮะแล้วก็คุณพินทองทาด้วยใช่ไหม
2: ครับ
1: คุณเอมด้วยนะฮะไปเมื่อวานนี้นะครับอ่ะส่วนกองทัพเรือสหรัฐเมื่อวานนี้ฮะส่ง USS อับราฮัมลินคอนนะฮะเรือรบสหรัฐนะฮะเข้าเทียบที่ท่าแหลมฉบังสัตหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพลเนี่ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าเป็นร้อยคนไม่ใช่ฮะ 4,830 นายครับ
2: โอ้โหเกือบ 5,000 เลย
1: เกือบ 5,000 นายนะครับ
2: ครับ
1: ครึ่งมือนะเยือนไทย 2-6 กันยายน5วันนะครับหลังจากอยู่กลางอยู่ในทะเลเนี่ย250วันโอ้เกือบปีอ่ะคุณ
2: ครับ
1: เก็บกดมั้ยเนี่ย
2: น่าจะคึกคักนะพัทยานะครับ
1: นะโอ้พอได้ขึ้นเทียบท่าประเทศไทยได้นะครับโอ้โหคราวนี้กินดื่มกันเต็มที่เลยนะครับ
2: ครับ
1: คาดว่าจะมีเงินสะพัดนะครับพัทยาศรีราชาชลบุรีเป็นจำนวนมากนะครับก็คุมเข้มความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีข้อห้ามด้วยนะครับกฎเหล็กของเขาห้ามเล่นกีฬาทางน้ำฝรั่งห้ามเล่นกีฬาทางน้ำห้ามซื้อยาทานเองนะแล้วก็ตะวันตกดินห้ามไปพัทยาซอย6ซอย7
2: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้ทำไม
2: พัทยาซอย6ซอย
1: 7แหมรู้ก็ดีแหมสถานบันเทิง
2: อ
1: ๋อนะฮะผับบาร์อะไรต่างๆอยู่นั่นซอย6ซอย7ตะวันตกดินห้ามไปเดินอยู่แถวนั้น
2: ครับ
1: เออนะแสดงว่าไม่ตกดินก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
2: ก็ยังสามารถเที่ยวได
1: ้อ้าวก็เขาไม่เปิดไง
2: อ๋อ
1: แต่ผับบาร์ไม่เปิดส่วน Walking Street ไม่ได้ห้ามนะครับ
2: ครับก็เป็นช่วงที่มีการมาเยี่ยมเยือนกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วครับบันทึกสถานการณ์นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
13: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวด้านความมั่นคงเน้นการปราบปรามการก่อความไม่สงบ3มาตรการได้แก่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและปราบปรามกองกำลังโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเตรียมขับเคลื่อน14อำเภอนำร่องในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางทุกปัญหาต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าย้ำเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการ13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนนำร่องหมู่บ้านละ1แห่งเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
7: นายบุญ

0: อยู่และประสานความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณายัตติด่วนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบาระกระทู้ถามรัฐบาล
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วมีวาระสำคัญคือพิจารณายัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ยังมีวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการขณะที่เรื่องค้างพิจารณา64เรื่องมีทั้งการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างส่วนราชการการยกระดับทักษะคนไทยและแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่ยโสธรคาฟคาฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคาฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นตินอินฟูโอชั่นแน็กซิริพงษ์เดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
5: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
6: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
8: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
9: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่

วัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453หนึ่งการสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอด

ิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็จะย้อนกลับไปถึงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพค่ะวันนี้ซึ่งหลายคนนะคะได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆหลายคนก็เคยไปนะคะเที่ยวหรือว่าซื้อของที่ศูนย์ศิลปาชีพด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยคืออะไรนะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามเคียงข้างการทรงงานนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งก็เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศแล้วก็ดำเนินพระราชกรณียกิจโครงการต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ปวงชนชาวไทยค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งในพระราชดำริที่สายพระเนตรยาวไกลมุ่งหวังสร้างรากฐานเพิ่มพูนรายได้ให้ประชาชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมอาชีพรวมไปถึงความมั่นคงทางวัฒนธรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ราษฎรมีชีวิตที่มั่นคงมีความอบอุ่นในครอบครัวด้วยซึ่งก็จะต้องไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานของตัวเองไปประกอบอาชีพอื่นๆนะคะพระองค์เคยตรัสนะคะว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมือทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือว่าอาชีพใดๆก็ตามคนไทยอยู่สารทิศใดก็มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดนะคะขอเพียงแต่ให้เขาได้โอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้นี่เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532นะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงพระราชศรัทธาอันลึกซึ้งในศักยภาพของปวงชนชาวไทยค่ะทีนี้ไปดูจุดเริ่มต้นของโครงการศิลปาชีพที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าสมเด็จพระพันปีหลวงนะทรงช่วยงานประชาชนนะคะทรงช่วยเหลือประชาชนในชนบทอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ทรงสังเกตเห็นนะคะว่าหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยล้วนมีคุณค่าแล้วก็มีความงามซ่อนอยู่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ประจำในแต่ละท้องถิ่นทั้งเสื้อผ้าเอ่ยเครื่องจักสานเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านทำขึ้นใช้เองในชีวิตประจำวันนะคะนำไปสู่การริเริ่มโครงการศิลปาชีพแล้วก็ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519ค่ะโดยพระองค์เองก็ทรงเป็นประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิศิลปาชีพวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อส่งเสริมให้คนไทยในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปหัตถกรรมตามที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาชีพเสริมนอกจากนี้นะคะในอาชีพเกษตรกรที่หลายๆคนทำเป็นอาชีพหลักก็จะถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยนะคะโดยความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมต่างๆก็จะมีการสอนมีการบอกต่อนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมจัดหาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมครัวเรือนเหล่านี้ด้วยย้อนไปก่อนการตั้งมูลนิธิโดยพระราชดำริครั้งแรกนี้นะคะการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเนี่ยมีมาต่อเนื่องยาวนานและตั้งแต่ปี2508ระหว่างที่ประทับที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่หมู่บ้านเขาเต่าอำเภอหัวหินนะคะจากนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้ทรงชักชวนให้หญิงชาวบ้านหัดทอผ้าฝ้ายขายโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูทอผ้าจากจังหวัดราชบุรีมาช่วยสอนให้ก็ปรากฏว่าการทอผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าสิ้นพื้นเมืองดำเนินไปด้วยดีพอสมควรค่ะถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจแรกที่ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมแก่ราษฎรที่ส่งริเริ่มขึ้นนั่นเองค่ะโดยต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี2513ค่ะก็ได้เกิดอุทกภัยที่จังหวัดนครพนมภายหลังน้ำลดแล้วทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน

แล้วก็พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็มีราษฎรมารอรับอย่างเนืองแน่นนะคะแต่เป็นที่น่าแปลกใจคือตอนนั้นเนี่ยหญิงชาวบ้านแทบทุกคนนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันไปเป็นอย่างมากตอนนั้นสมเด็จพระพันปีได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมเหล่านั้นก็ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งเลยนะคะทรงสอบถามราษฎรจนได้ความว่าราษฎรที่นี่ทอผ้าไหมมัดหมี่ไว้ใช้กันเองแทบทุกครัวเรือนแต่ว่าไม่ได้ทอขายค่ะนอกจากทอให้ลูกหลานยามออกเรือนเท่านั้นเมื่อได้ฟังดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชปรารภนะคะว่าการพระราชทานสิ่งของให้แก่ชาวบ้านเป็นเพียงการช่วยเหลือเฉพาะหน้าหลังจากนี้เนี่ยควรจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้พึ่งพาตัวเองในระยะยาวต่อไปนะคะตอนนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงมีพระราชดำรินะคะว่าชาวบ้านเนี่ยมีความรู้ความสามารถในเรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่อยู่แล้วหากส่งเสริมให้ทอเพิ่มขึ้นจากที่เคยทอไว้ใช้เองก็จะช่วยให้มีรายได้เสริมจึงทรงชักชวนให้ชาวบ้านเริ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ขายค่ะโดยก็ทรงรับซื้อไว้เองทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มราคาให้สูงกว่าท้องตลาดด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าผ้าไหมมัดหมี่ยังไม่ค่อยมีคุณภาพนะคะมักจะมีลักษณะแคบสั้นแล้วก็ส่วนใหญ่สีตกด้วยแต่ก็ทรงรับซื้อไว้เพื่อแรงจูงใจให้ชาวบ้านเนี่ยมีกำลังใจทอผ้าต่อไปพร้อมกันนั้นก็พระราชทานคำติชมแล้วก็ข้อแนะนำต่างๆแก่ชาวบ้านจนผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยค่อยๆพัฒนาคุณภาพดีขึ้นจนเป็นที่ต้องการของประชาชนแล้วก็มีคุณภาพอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะคะหลังจากนั้นโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมก็ขยายออกไปจากตามหมู่บ้านต่างๆของจังหวัดในภาคอีสานหลังจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมพื้นเมืองทุกชนิดเลยค่ะทุกลวดลายพื้นเมืองซึ่งชาวบ้านที่ทอผ้าไม่เป็นก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองด้วยนะคะแล้วก็ทรงรับซื้อเส้นไหมนั้นส่งต่อไปยังผู้มีความสามารถในการทอเป็นผู้ทอแทนจนการทอผ้าไหมเนี่ยกลายเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางที่สุดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งภายหลังจากการจัดตั้งมูลนิธิอย่างเป็นทางการเมื่อปี2519นะคะก็ได้เกิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากขยายงานศิลปาชีพไปยังแขนงต่างๆแล้วก็เกิดการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นอีกหลายจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมการสอนอาชีพแล้วก็เป็นศูนย์อำนวยประสานงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ทางศิลปาชีพนะคะบางศูนย์ก็สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ให้แก่ผู้สนใจได้โดยตรงด้วยก็ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า50ปีนะคะปัจจุบันก็มีศูนย์ศิลปาชีพอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหลากหลายงานศิลปะหัตถกรรมทั้งผ้าทอนะคะทั้งสิ่งทอแล้วก็หัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติงานโลหะแล้วก็เครื่องประดับรวมไปถึงเครื่องปั้นศิลปะตกแต่งหรืองานหัตถศิลป์ชั้นสูงก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะก็ถือว่าศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยหลายๆคนก็เคยไปเที่ยวกันมาแล้วอย่างเช่นศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะที่คุ้นเคยกันอยู่ตอนนี้ก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้แล้วก็จับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่มาจากศูนย์ศิลปาชีพนี้ได้เพราะว่านอกจากเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะก็เหมือนเป็นการที่เราเนี่ยได้สนับสนุนคนไทยด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจึงเปรียบเสมือนประจักษ์พยานค่ะแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ราษฎรเติบโตจนเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยค่ะแล้วก็เป็นการพลิกฟื้นงานศิลปะหัตถกรรมให้กลับมามีชีวิตชีวาสืบไปชั่วกาลนานจวบจนปัจจุบันนั่นเองค่ะนะแล้วก็รับลงคมไทยนะตอนนี้ก็ขอน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้รับลมคมไทยนะคะก็นำเรื่องศูนย์ศิลปาชีพมาพูดคุยกันเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะคะเราจะมีเรื่องใดๆมานำเสนอก็ติดตามกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันได้ใหม่โอกาสหน้ากับดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมวันนี้สวัสดีค่ะ

ับมาพบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PRD 7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 น.คลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะพื้นที่แห่งความเข้าใจและรอยยิ้มที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปสัมผัสทุกเรื่องราวดีๆข่าวสารน่ารู้แล้วก็เสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนใต้กันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ก็ยังคงอยู่กับดิฉันคณิษฐาพุ่มจุ่นนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับช่วงแรกของวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะคะเรื่องราวข่าวสารหรือเรื่องเด่นๆที่น่าสนใจนะคะให้กับคุณฟังได้รับฟังกันวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับประเพณีแห่นกนะคะประเพณีแห่นกเนี่ยก็คือการละเล่นทางพื้นเมืองภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ยะลาค่ะซึ่งได้มีการทำสืบมานะคะเป็นเวลานานละเป็นประเพณีที่นิยมเขาเรียกเป็นประเพณีนิยมไม่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะไม่เป็นประเพณีตามนักขัตฤกษ์ด้วยแต่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามโอกาสเพื่อความสนุกรื่นเริงนะคะเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในศิลปะแล้วก็อาจจะจัดขึ้นในการแสดงความเคารพนะคะแสดงความจงรักภักดีแก่ผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือนั่นเองค่ะหรือในโอกาสที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะบางทีก็อาจจะจัดขึ้นเพื่อความรื่นเริงในพิธีการเข้าสุนัตนะคะหรือที่เรียกว่ามาโซยาวีค่ะก็บางทีก็อาจจะมีการจัดขึ้นเพื่อประกวดเป็นครั้งคราวด้วยเช่นกันนะคะตำนานประเพณีแห่นกนั้นเนี่ยมีที่มาหลายที่มาด้วยกันค่ะอย่างเช่นตำนานการประดิษฐ์นกอย่างสวยงามที่จะนำออกมาแห่ทุกๆ7วันเพื่อให้ธิดาองค์สุดท้องของเจ้าเมืองเป็นที่พอพระทัยหรือจะเป็นตำนานเจ้าเมืองเป่าประกาศหาช่างฝีมือมาประดิษฐ์นกนะตามคำบอกเล่าของชาวประมงที่เห็นพญานกเนี่ยผุดขึ้นจากทะเลแล้วบินหายขึ้นไปยังท้องฟ้าค่ะโดยนกที่นิยมทำขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอามาแห่เนี่ยมีเพียง4ตัวค่ะนั่นก็คือนกกาเคาะสุลอนะคะหรือนกกากกะสุระนกชนิดนี้นะคะตามสันนิษฐานก็คือนกกาละเวกค่ะเป็นนกสวรรค์ที่สวยงามแล้วก็บินสูงเทียมฟ้าหรือเทียมเมฆนะคะการประดิษฐ์มักจะตกแต่งให้มีหงอนสูงนะแตกออกเป็น4แฉกนกชนิดนี้เนี่ยชาวพื้นเมืองนะคะเรียกว่านกทูนพูเพราะว่าบนหัวน่ะมีลักษณะคล้ายใบสีพลูค่ะแล้วก็มีการทำให้แปลกจากนกธรรมดาเพราะว่าเป็นนกสวรรค์นั่นเองตามความเชื่อนะคะนกประเภทที่สองนะคะที่จะทำนะคะก็คือนกกรุดาค่ะหรือครุฑนั่นเองมีลักษณะก็คือคล้ายๆกับครุฑเชื่อกันว่านกชนิดนี้เนี่ยมีอาถรรพ์ผู้ทำเนี่ยมักเกิดอาเพศมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยในปัจจุบันจึงไม่นิยมจัดทำนกชนิดนี้ขึ้นมาในขบวนแห่ค่ะ 3. นกบือข้อมาดนะคะหรือว่านกยุงทองมีลักษณะคล้ายกับนกกาข้ออูรอค่ะมีหงอนสวยงามเป็นพิเศษชาวไทยมุสลิมเนี่ยยกย่องนกยุงทองมากและไม่ยอมบริโภคเนื้อนะคะเพราะว่าเป็นนกที่เขาเรียกว่ารักขนการประดิษฐ์นะตกแต่งรูปนกพญายุงทองนั้นเนี่ยจึงมีการตกแต่งที่ประณีตถี่ถ้วนแล้วก็ใช้เวลามากค่ะมาที่นกชนิดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือนกบูหลงซีงอหรือนกสิงค่ะที่มีรูปร่างคล้ายราชสีห์ตามคตินกนะคะตามคติเนี่ยนกตัวนี้จะมีหัวเป็นนกแต่ว่าตัวเนี่ยเป็นราชสีปากก็จะมีเขี้ยวงาที่น่าเกรงขามค่ะช่วงเวลาในการจัดประเพณีการแห่นกเนี่ยก็จะมีการเป็นจัดขึ้นในโอกาสต่างๆเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงหรือในโอกาสที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็ยังมีการจัดในวิธีการเข้าสุนัตด้วยนะคะพิธีกรรมในการแห่นกนะคะก็มีการสันนิษฐานว่าจะมีพิธีกรรมบางอย่างอย่างเช่นการตั้งพิธีสวดมนต์ตามวิธีการทางไสยศาสตร์เพื่อที่จะขับไล่หรือว่าขจัดปัดเป่าทุกโศกโรคภัยให้หมดสิ้นไปนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าสาระของประเพณีการแห่นกเนี่ยก็จ จัดทำขึ้นนะคะเพื่อให้มีความสนุกสนานแล้วก็ยังให้คติความเชื่อเรื่องความรักสามัคคีเพราะว่าก็ต้องมาช่วยกันนะคะประดิษฐ์ตัวนกนะแล้วยังมีความเชื่อในการยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้เข้าร่วมพิธีในการที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆและยังเป็นการอนุรักษ์ให้ประเพณีแห่นกเนี่ยยังคงอยู่สืบเนื่องต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีแห่นกที่วันนี้เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเอาละเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าแน่นอนนะคะกับช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะคะที่จุดไหนหรือว่าจังหวัดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
2: ้ใต้สุดสยามต้องไปยะลาเมืองสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารัก

นทาราสิงเหศาสนสถานสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ชาติไทยในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเดิมวัดชนทาราสิงเหมีชื่อเดิมว่าวัดท่าพรุหรือวัดเจ๊เหสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2403ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยพระครูโอภาสพุทธคุณเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้รับขนานนามว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย

ารพระอุโบสถและสิ่งก่อสร้างอื่นๆภายในวัดล้วนสร้างในรูปแบบที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้กุฏิไม้ทรงไทยหรือกุฏิอดีตเจ้าอาวาสซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2437ถึง2456โครงสร้างเป็นอาคารไม้2ชั้นยกพื้นสูงหลังคาเป็นทรงปั้นหยาซ้อนชั้นบน2ชั้นลดลงมามีฝาไม้กั้นโดยรอบแล้วเป็นหลังคาอีกชั้นที่ยื่นออกโดยรอบด้านหน้าทำเป็นมุก3มุกมีซุ้มและบันไดขั้นลงอาคารซุ้มประตูระหว่างมุกทำเป็นหลังคาซ้อนกัน3ชั้นคล้ายยอดซุ้มมงกุฎอาคารกุฏิตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมแสดงฝีมือช่างพื้นถิ่นภาคใต้ที่สวยงามเจดีย์อันเป็นเจดีย์ประธานของวัดชนทราสิงห์เหตั้งอยู่ด้านตะวันออกของวัดสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2456ถึง2462แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2484ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐถือปูนบนฐานสี่เหลี่ยมทรงสูงแสดงรูปแบบศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

อพระนารายณ์ซึ่งเป็นอาคารบรรจุอัฐิของโนรากอนายกอเนื่องจากเมื่อสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นโนรากอมักจะแสดงเป็นพระนารายณ์จึงได้สร้างหอพระนารายณ์ไว้บรรจุอัฐิของตนเองมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีมุกด้านหน้าและมีประตูทางเข้า3บานหลังคาทรงมนดบ4ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาบริเวณหน้าบานมีจารึกว่าปฏิสังขรณ์พุทธศักราช2499ภายในประดิษฐานประติมากรรมรูปพระนารายณ์สี่กรอยู่หนึ่งองค์ด้านหลังเป็นฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำนวน3องค์บนฝ้าเพดานของมุกด้านหน้าตกแต่งด้วยจิตรกรรมอันงดงามหอระฆังจตุรมุกตั้งอยู่บริเวณกุฏิสิทธิสารประดิษฐ์เดิมเป็นหอตรายกลางน้ำเมื่อชำรุดจึงได้ย้ายมาสร้างบนบกและดัดแปลงเป็นหอระฆังมีลักษณะเป็นอาคารไม้สูง2ชั้นยอดมนดบมุงกระเบื้องดินเผาประดับช่อฟ้าและหางหงส์ภายในวัดชนทราสิงเหยังมีศาสนสถานเก่าแก่ที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นโบราณสถานที่สำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์ศึกษาและเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้และกดติดตาม Facebook Fanpage และ YouTube Channel มีดีที่ชายแดนใต้เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆที่น่าสนใจในจ

0: ความสุขในชีวิตเริ่มต้นจากสุขภาวะที่ดี
1: ใช่แล้วค่ะการมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพร่างกายแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและสังคมด้วย
0: มาสร้างชุมชนที่อบอุ่นร่วมกันสนับสนุนและใส่ใจคนรอบข้าง
1: แค่พูดคุยฟังและแบ่งปันรอยยิ้มกันก็ทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นแล้ว
0: เพราะสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเริ่มต้นจากคุณและเราม
1: าร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันเถอะค่ะ
2: ใต้สุดสยามต้องไปยะลาเมืองสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนแน่

0: ับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขกันต่อนะคะกับช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามค่ะซึ่งช่วงนี้เราก็จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสมนต์เสน่ห์และก็ความงามของแหล่งท่องเที่ยวของ3จังหวัดชายแดนใต้นะคะกับคนที่อยากจะไปเที่ยวจังหวัดในภาคใต้นะ1ใน3จังหวัดชายแดนใต้อย่างนราธิวาสเนี่ยเป็นที่ที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่มัสยิดสวยๆเท่านั้นนะคะแต่ยังมีศาลเจ้าในสไตล์แบบจีนให้เราได้เที่ยวชมหรือว่าไปสักการะกันอีกด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือศาลเจ้าแม่โกเล้งจีนะคะต้องบอกว่าเป็นศาลเจ้าจีนแห่งแรกที่สร้างขึ้นในจังหวัดนราธิวาสค่ะศาลเจ้าแม่โกเล้งจีเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2457ค่ะโดยสร้างตามหลักฮวงจุ้ยนะก็คือหันหน้าออกทะเลเดิมเป็นศาลไม้เก่าแก่อายุประมาณ40ปีนะที่สร้างขึ้นบริเวณเขามงคลพิพิธโดยเขามงคลพิพิธเนี่ยก็จะเป็นเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลักษณะก็คือเป็นโขดหินซ้อนเรียงกันนะคะขึ้นเป็นเนินคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้มาอาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาสที่มีความศรัทธาต่อองค์เทพเจ้าจีนเนี่ยจึงได้สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะประกอบพิธีมงคลต่างๆแล้วก็ให้ลูกหลานน่ะได้กราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตภายในศาลเจ้านะคะได้จัดจำลองรูปเหมือนองค์เทพเจ้าหลายองค์นะคะอย่างอาทิเช่นพระยูไลนะคะพระอรหันต์จี้กงเทพเจ้ากวนอูเจ้าพ่อเสือองค์แห่งเจียหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมนะคะผนังภายในศาลเจ้าเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นองค์เทพเจ้าต่างๆแล้วมีลวดลายที่สวยงามค่ะส่วนผนังภายนอกเนี่ยก็จะเป็นปูนปั้นบอกเล่าเรื่องราวทางขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมของจีนตามตำนานพงศาวดารจีนนะคะหรือ เรื่องเล่าของจีนนั่นแหละค่ะแล้วก็มีความต้องบอกว่ามีความวิจิตรสวยงามมากเป็นฝีมือของช่างชาวจีนซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันนะคะและที่แปลกไปจากศาลเจ้าอื่นๆก็คือศาลเจ้าแม่โกเล้งจีเนี่ยมีเจ้าที่นะคะหรือว่าเจ้าศาลเนี่ยเป็นหัวมังกรคาบแก้วค่ะซึ่งมีลำตัวใหญ่ยาวมากนะคะคอยปกปักรักษาดูแลลูกหลานชาวไทยโดยแต่ละวันเนี่ยก็จะมีลูกหลานมากราบไหว้บนบานศาลกล่าวนะคะขอพรกันอยู่เป็นประจำค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2497นะคะคณะกรรมการได้ก่อสร้างศาลใหม่ขึ้นแทนศาลไม้หลังเก่าเนื่องจากว่าศาลไม้เนี่ยได้ชำรุดทรุดโทรมลงมากนะคะโดยมีคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวไทยพุทธเนี่ยร่วมกันทำบุญบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ค่ะโดยสร้างเสร็จเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2499ศาลเจ้าโกเล้งจีหรือศาลเจ้าแม่โกเล้งจีเนี่ยก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีขึ้นนะคะเมื่อวันที่2ถึง4สิงหาคม2509ในงานก็จะมีการแห่พระลุยไฟเชือดสิงโตโดยการจะทำเชือดสิงโตไปรอบเมืองนราธิวาสนะคะแล้วก็ได้มีการนิมนต์พระอาจารย์ทีมวัดช้างให้ขึ้นบนเขามงคลพิพิธเจิมรูปเหมือนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่ประดิษฐานอยู่บนเขารวมทั้งภายในศาลเจ้าโกเล้งจีด้วยค่ะนะซึ่งการแห่พระลุยไฟนะคะถือเป็นงานประจำปีของศาลเจ้าจะมีจัดขึ้นทุกๆปีค่ะใครไปเที่ยวที่จังหวัดนราธิวาสก็อย่าลืมแวะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้ากันด้วยนะคะจะได้ช่วยเสริมบุญเสริมดวงให้มีความเฮงๆปังๆค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราอยากจะมาแนะนำนะคะหากใครมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าแน่นอนค่ะกับช่วงของอร่อยนะคะที่เราจะนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังกันจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
2: สุดสยามต้องไปยะลา ่ำอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
3: คุณรู้หรือไม่ว่าความสุขในชีวิตเริ่มต้นจากสุขภาวะที่ดี
4: ใช่แล้วค่ะการมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพร่างกายแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและสังคมด้วย
3: มาสร้างชุมชนที่อบอุ่นร่วมกันสนับสนุนและใส่ใจคนรอบข้าง
4: แค่พูดคุยฟังและแบ่งปันรอยยิ้มกันก็ทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นแล้ว
3: เพราะสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเริ่มต้นจากคุณและเราม
4: าร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันเถอะค่ะ
5: ว่ามันมหัศจรรย์มากเลยมหัศจรรย์จริงๆนะมันเป็นใบไม้ที่นุ่มแล้วก็เป็นกำมะหยี่เป็นสีทองปุยเป็นสีทองเลยนะครับเป็นที่มาที่ผมเรียกใบไม้สีทองว่ามหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกว่าหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็มาจากท่านดร.ไคลาเซนนะครับชาวเดนมาร์กเป็นนักพฤกษาที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ในภาคพื้นบ้านเราที่เขียนในหนังสือว่าเป็นงานวิจัยของท่านว่าพบเป็นครั้งแรกที่นราธิวาสซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ว่านี่มีด้านตะวันออกเป็นทะเลฝั่งตะวันตกมันจะติดเขาจะมีเขายอดสูงอยู่เขาหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเขาบูโดบนเขานี้แหละเป็นจุดที่ดร.ไคลาเซนเขียนว่าเจอใบไม้สีทองชาวบ้านจะเรียกว่าอากาดาโอเป็นภาษาถิ่นนะเพี้ยนออกมาเป็นว่าย่านดาโออีกชื่อหนึ่งของใบไม้สีทองนะฮะชื่อต้นใบไม้สีทองวงเล็บย่านดาโอย่านก็คืออาการนั่นเองคำที่เรียกนี้เป็นท่านดร.ชวลิตนิยมธรรมบุญตั้งชื่อในโบชัวนั้นนะครับชาวบ้านถือว่าใบไม้สีทองเป็นไม้มงคลเพราะตัวชื่อของมันเป็นทองอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันจะมีพวกกลีบเขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองตรงนี้เป็นถุงที่จะรักษาก้านของมันรักษาใบของมันกลีบตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงจับป้องกันแล้วก็มันจะมีตัวลวดอุปมาภูมิปัญญาบอกว่าเมื่อเราจับต้องอะไรเราก็ต้องจับให้มั่นนี่คือความเป็นมงคลชาวบ้านก็จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันจะเป็นไม้มงคล
6: ใบไม้สีทองนี้แร่ออกมาก็จะเป็นสีหน้าประมาณ2เดือนจะกลายเป็นสีทองประมาณอีก4เดือนจะกลายเป็นสีเงินมหัศจรรย์ตามธรรมชาติจริงๆครับ
7: ความมหัศจรรย์จากธรรมชาติของใบไม้สีทองยังได้รับความนิยมเป็นหนึ่งในของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนราธิวาสที่มากด้วยความหมายอันเป็นมงคลสำหรับผู้ที่ได้ครอบครองของขวัญจากธรรมชาตินี้ในหลากหลายรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากใบไม้สีทอง
5: เราก็เอาภาพที่เราเห็นนั่นแหละมาจำลองมาจัดอยู่คือยกส่วนที่เราเห็นภาพนั้นมาลงในกล่องเดียวก็มีครับก็จะมี5ใบ3ใบ3กษัตริย์นะเป็นสีนาคสีเงินสีทองอันนี้แบบผีเสื้อเราทำเรียกตามลักษณะเป็นผีเสื้อ
6: ก็จะมีแบบใบเดียว2ใบ3ใบ3ใบ2สี3ใบ3สีแล้วก็5ใบ7ใบ9ใบจนถึง99ใบนะครับที่นาที่ว่าไม่ใช่ว่ามีเฉพาะใบไม้อย่างเดียวเราสามารถผสมใบไม้สีทองกับเรือกอนและใบไม้สีทองกับว่าวบูระ
7: สีทองมหัศจรรย์พันไม้หนึ่งเดียวในโลกที่นราธิวาส
2: ใต้สุดสยามต้องไปยะลาเมืองสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารัก

0: ข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขนะคะกับช่วงที่สายกินนะคะหรือนักชิมต่างๆต้องชอบแน่นอนค่ะกับช่วงของดีที่ชายแดนใต้ค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับของอร่อยประจำถิ่นที่ไม่ควรพลาดเมื่อท่านมาเยือนพื้นที่นี้นะคะนั่นก็คือแกงตอแมะค่ะเมนูสุดอร่อยของ3จังหวัดชายแดนใต้นะคะแกงตอแมะเนี่ยก็เป็นชื่อแกงชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวมุสลิมในรัฐเปอร์ลิสนะคะประเทศมาเลเซียมาจากคำว่าตูมิหมายถึงการผัดเครื่องแกงคลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำกะทิสดหรือว่าน้ำมันสำหรับในประเทศไทยนะคะเราจะเรียกว่าตอแมะนิยมรับประทานกันในกลุ่มชาวไทยมุสลิมภาคใต้นะคะอย่างเช่นจังหวัดยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสค่ะมีเครื่องปรุงหลายอย่างเลยนะคะได้แก่ปลาสดน้ำกะทิสดเกลือมะขามเปียกขมิ้นนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่กระเทียมหัวหอมแดงเม็ดบาลาบาเม็ดซาวีนะคะเมล็ดผักชีเมล็ดข้าวเล็กนะคะเมล็ดข้าวใหญ่แล้วก็ใบกาลาปอแหลนะคะหรือว่าใบสมุยเทศวิธีทำนะคะคือเขาก็จะนำน้ำมันนะมาตั้งให้ร้อนแล้วก็เอาหอมกระเทียมที่ซอยเรียบร้อยแล้วเนี่ยรวมไปถึงเม็ดบาลามานะคะเป็นชื่อเมล็ดพันธุ์พืชนะที่ทางภาคใต้นั่นแหละนะเมล็ดซาวีนะแล้วก็ลงเจียวแล้วนำเครื่องปรุงซึ่งบดละเอียดลงผัดคลุกเคล้ากันนะจนสุกหอมแล้วก็ใส่น้ำกะทิสดเคี่ยวจนเดือดค่ะต่อจากนั้นเนี่ยก็ใส่ปลาที่เตรียมไว้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแต่ไม่ควรคนมากหรือว่าตั้งไฟนานนะเพราะว่าจะทำให้เปื่อยแล้วก็ละเอียดเกินไปจากนั้นก็ใส่น้ำมะขามเปียกเล็กน้อยเพื่อให้มีรสอมเปรี้ยวค่ะแล้วจากนั้นก็ใส่ใบกะลาปอแหลนะคะแล้วยกลงจากเตาใส่จานปรุงแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าให้สวยงามใช้รับประทานกับข้าวมันหรือว่าขนมประเภทโรตีก็ได้ค่ะถือเป็นอาหารประจำวันมื้อสำคัญเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นก็สามารถนำมารับประทานได้ถ้ารับประทานกับโรตีเนี่ยส่วนมากจะรับประทานกันในตอนช่วงเช้าค่ะนะฟังแบบนี้หิวกันแล้วใช่ไหมคะก็อยากลองเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสได้ไปนะคะก็อยากจะลองอาหารชนิดนี้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการใต้สันติสุขนะคะที่วันนี้เราได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะได้ไปฟังรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเมนูสุดอร่อยแล้วก็ประเพณีที่น่าสนใจนะคะหวังว่าเรื่องราวที่เรามานำเสนอในวันนี้นะคะก็จะสร้างรอยยิ้มและความเข้าใจในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนใต้ให้กับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการใต้สันติสุขแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันคณิษฐาภูมิจุนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างทั้งระบบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายนนี้โดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดด้านกำลังคนจึงขอให้บุคลากรยึด4แนวทางหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่การขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและการพัฒนากำลังคนควบคู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมวันที่4ถึง7กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่เชษโสธรคราฟคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาร้อยยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นติ่นอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
8: อยากประหยัดค่าเบี้ยประกันรถยนต์รู้จักคำว่า deductible หรือยัง deductible คือค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจหมายถึงเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายและมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
9: ตัวอย่างเช่นในกรมธรรม์กำหนด deductible ไว้ 1,000 บาทเมื่อเกิดอุบัติเหตุคนรับผิดชอบ 1,000 บาทแรกส่วนค่าเสียหายที่เกินจากนั้นบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ข้อดีของการเลือก deductible คือช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยแต่ต้องมั่นใจว่าเราสามารถรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกได้เมื่อเกิดเหตุ
8: ก่อนตัดสินใจควรอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่คปภ.สายด่วน1186
10: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระ และมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
12: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
13: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
14: ก้าวทันทุกประเด็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสพร.6
15: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสพร.6วันนี้อยู่กับดิฉันธัญญนันท์สถานรัชนันท์สกุลค่ะ
16: ค่ะดิฉันอภิญญาดวงศิลป์ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยอัปเดตสุขภาพกันอีกแล้วนะคะ
15: ค่ะเราก็พบกันทางสัญญาณคลื่นวิทยุ FM 99.75 MHz และทาง Facebook ของสวท.ชลบุรี 99.75 MHz และ Facebook ของสคร6ชลบุรีค่ะและตอนนี้คือเรากำลังจะแชร์ไปในเพจรักสุขภาพกับสคร6ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับฟังเนื้อหาสาระนะคะเกี่ยวกับการป้องกันโรคการควบคุมโรคตามสโลแกนของกรมควบคุมโรคเลยค่ะก็คือกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยก็จะชวนทุกท่านดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆเลยแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
16: วันนี้นะคะก็จะมีเรื่องสุขภาพที่ใกล้ตัวเราเลยนะคะวันนี้ก็คือสถานการณ์โควิดที่ทุกคนอยากรู้นะคะก็คือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโควิดมันผ่านไปแล้วเนาะแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไม่เหมือนสมัยที่มีโควิดระบาดใช่ไหมคะก็ไปทำงานไปเรียนอะไรกันตามปกติเนา
15: ะ
16: แต่ว่าช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีข่าวหรือว่าสถานการณ์โควิดที่ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องเนา
15: ะ
16: โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าช่วงที่โรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เจอกันเยอะๆนะคะ
15: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยได้

0: ปลี่ยนแต่จริงๆเนี่ยเราตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่าโรคโควิด-19 เนี่ยเป็นหนึ่งในโรคระบบทางเดินหายใจไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเข้ารายการเมื่อกี้เรามีการทำกันบ้านเนาะเราก็มีการพูดคุยกันด้วยเกี่ยวกับโรคตอนนี้ที่กลับมาเป็นกันเยอะเลยนะคะไม่ได้จะบอกคุณผู้ฟังผู้ชมและผู้ร่วมรายการในวันนี้ว่าโรคเนี่ยไม่ได้ว่ากลับมาอีกครั้งนึงนะแต่จริงๆอ่ะโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้มีมาตรการส่วนบุคคลในการดูแลตัวเองว้ายฉันวันนี้ฉันเท่มากเลยฉันเท่คืออยากจะบอกว่าที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่โรคเนี่ยที่เจอกันเยอะในตอนนี้ข่าวปลอมเฟกนิวก็เจอกันเยอะเมื่อเช้าก็มีน้องๆ นะคะส่งข่าวปลอมมาว่าเนี่ยเหมือนเด็กขี้ฟ้องอ่ะพอเห็นปุ๊บบอกเลยว่าเนี่ยพี่ดูสิในไลน์กลุ่มนี้เนี่ยเขาแชร์กันเรื่องนี้เราเข้าไปดูเราก็อ่านแล้วจะบอกวิธีที่เราจะ health literacy ข้อแรกของเราเนาะอันนี้ก็คือบอกกันเลยก็คือพอเราเจอข่าวปลอมปุ๊บแล้วก็เอา key message wording สัก3บรรทัดของเขาเนี่ยแหละจิ้มเข้าไปเลยคัดลอกปุ๊บเข้า Google วาง copy paste วางเสร็จกดค้นหามันจะขึ้นมาเลยค่ะเนื้อหาที่เราใส่เข้าไปอ่ะขึ้นมาสิ่งที่ขึ้นมาคืออะไรไหมคะเฟกนิวแต่เราไม่ได้ดูแค่นั้นนะเรากดเข้าไปดูเกือบทุกอันเลยว่ามันคืออะไรก็คือปรากฏที่พบนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวปลอมเดี๋ยวให้ดูพอดีไม่ได้ขึ้นภาพตัวอย่างเพราะเราไม่อยากจะแชร์สิ่งที่เป็นเฟกนิวเนาะแต่จะอ่านให้ฟังนะคะเขาก็อันนี้เป็นหัวข้อที่จะอ่านให้ฟังนะคะทุกคนเนี่ยจะเจอในไลน์เลยเขาก็จะบอกว่าพยาบาลศิริราชส่งไลน์มาค่ะด่วนอาจารย์หมอประสิทธิ์ออกประกาศตึ๊ดล่ะเราเอาข้อความตรงนี้ไปเซิร์ชนะคะปรากฏว่า anti fake news เนี่ยเขาก็บอกเลยปั๊มเลยตึ้งข่าวปลอมนี่ปึ้งข่าวปลอมเราก็ส่งข่าวปลอมเนี่ยกลับไปให้น้องคนที่ถามมาน้องก็บอกว่าทางในไลน์กลุ่มนั้นก็สู้ชีวิตเหมือนกันสู้มือก็ส่งกลับมาว่าของเขาอะไม่ปลอมนะมหาลัยเนี่ยติดทั้งห้องเลยลูกก็ตอนเนี้ยโดนเรียนออนไลน์ถูกต้องแล้วก็อยู่อยู่บ้านถูกต้องแล้วซึ่งวันเนี้ยคอนเซ็ปต์ของเราในรายการเราคุยกันก่อนเข้าเนาะว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาสังเกตอาการแล้วก็คือป่วยก็ต้องพักอยู่บ้านแหละจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อติดต่อกันมันก็ลักษณะเหมือนไข้หวัดใหญ่นั่นแหละแต่เราไม่อยากพูดคำนี้เนาะเพราะคำเนี้ยบอกว่าโควิดไล่ทีนเหมือนไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวมันจะสะเทือนใจใครบางคนแต่จริงๆมันคือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจมันมาตรการส่วนบุคคลเนี่ยเดียวกันเลยก็คือป่วยแล้วเราต้องหยุดเดี๋ยวอีกมาตรการต่างๆอ่ะจะอยู่ในรายการนี้ทั้งหมดเลยด้วยนะคะแต่เราก็สู้มือเขากลับนะเราก็ได้ส่งลิงก์รายการเนี่ยไปให้ในไลน์นั้นบอกว่าเดี๋ยวเปิดฟังเปิดดูกันเลยขายของต่ออ่ะนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็อยากให้คุณส้มนะคะเป็นพยาบาลเกี่ยวกับกลุ่มโรคติดต่อเนี่ยช่วยอัปเดตหน่อยสถานการณ์โควิด-19 บ้านเราตอนนี้เป็นยังไงนะคะหลายคนอาจจะแบบเอ้ยลืมไปแล้วว่ามาตรการการดูแลตัวเราเองต้องทำยังไง
1: ก็ยินดีมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้มาพูดคุยเนาะเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เนา
0: ะ
1: เราก็รู้กันอยู่แล้วนะเมื่อก่อนนี้มันเป็นโรคที่เราต้องแบบอุ๊ย
0: อัน
1: ตรายน่ากลัวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะปัจจุบันเนี้ยค่ะจะบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจใดๆค่ะเพราะว่าโรคโควิดเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วก็อยู่กับเรามาตลอดเวลา
0: ะ
1: นะคะเพียงแต่ว่ามันจะช่วงเนี้ยมันจะไม่มีอาการรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็จะกลับกลายเป็นว่าเอ๊ะเป็นโรคประจำถิ่นไปเลยเนาะตอนแรกเนี่ยเขาประกาศเป็นโรคพรบโรคติดต่อเนาะเป็นโรคติดต่ออันตรายแต่ว่าถอนไปแล้วนะจากราชกิจจานุเบกษานะคะปัจจุบันเป็นโรคประจำถิ่นที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะคะซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังค่ะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงสิงหานะคะข้อมูลของกรมควบคุมโรคค่ะวันที่1กันยาเนี่ยบอกว่าผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 90,000 กว่ารายค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จากตัวเลขที่เยอะๆอะค่ะ 90,000 กว่ารายเนี่ยมีจำนวนผู้เสียชีวิตแค่15รายเท่านั้นค่ะ
2: แล้วบางคนอาจจะตกใจค่ะคุณส้มเห็นตัวเลขสูงอย่างเงี้ยค่ะต้องตื่นตระหนกทำไงเนี่ย
1: คือไม่อยากให้ตกใจเนาะไม่อยากให้ตื่นตระหนกตกใจใดๆทั้งสิ้นนะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องป่วย

0: แล้วให้กลับมาดูตัวเองค่ะตัวเลขเนี่ยมันแค่สะท้อนแค่ว่ามันไม่ได้หายไปไหนค่ะไม่ได้หายไปจากประเทศไทยแต่ว่ามันยังคงเกิดอยู่ตลอดต่อเนื่องมันเป็นผู้ตัวเลขที่เป็นแบบสะสมเนาะก็เลยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังตัวเองค่ะไม่ใช่สิ่งที่จะต้องกลัวจนไม่ต้องทำอะไรเนาะเป็นลักษณะเหมือนโควิดเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปนะคะเช่นโรคทางเดินหายใจก็จะมีไข้หวัดใหญ่มี RSV นะคะแล้วก็ใช่แล้วก็มีโรคที่เป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไปก็มีนะคะเพราะนั้นเราต้องดูแลตัวเองนะคะ
1: อย่างนี้เวลาที่มีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยอ่อนเพลียหลายคนเนี่ยมักจะสงสัยเลยว่าเป็นโควิด -19 ไหมช่วงนี้เลยนะหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอาการของหลายๆโรคเนี่ยคล้ายกันใช่ไหมคะ
0: ใช่เป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจค่ะอาการมันเลยคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้ได้ว่าเราจะป่วยเป็นอะไรก
1: ็
0: คือเราจะต้องมีการตรวจนั่นเองเนาะอาจจะซื้ออุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันจะมีอุปกรณ์ที่เราสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อค
1: ่ะ
0: แล้วก็ร้านขายยามันจะเป็นชุดตรวจที่เขาเรียกว่าคอมโบเซตเนาะที่ตรวจแล้วจะบ่งบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรบ้างในนั้นก็จะมีไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ฟลู A ฟลู B ก็คือสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนาะมี RSV ม
1: ี
0: โควิด19อยู่ในชุดตรวจนั้นเลยนะคะ
1: อันนี้คุณเรียกเองว่าคอมโบเซตหรือว่าเขาเรียกกันแบบนี
0: ้เขาเรียกกันแบบนี้เขาเป็นคำกันทั่วไปม
1: ี
0: หลายตรวจชุดตรวจที่มันมีหลายเชื้อ
1: คุณใช้บ่อยไหม
0: ไม่ค่อยเท
2: ่
0: าไหร่
2: ใครอยากเชื
0: ่อไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่า
1: คือได้ข่าวมาว่าเขามีลูกเล็กไงคือบ้านไหนที่มีเด็กเนี่ยนะก็จะเป็นเด็กเนี่ยบางทีเขาไปโรงเรียนไงเขาไปเล่นกับเพื่อนอย่างที่เมื่อกี้คุณพยาบาลส้มบอกว่ามีทั้ง RSV มีทั้งไข้หวัดใหญ่เด็กเนี่ยบางทีอ่ะไม่อยากใช้ว่าเดือนป่วยเดือนดีอะไรเขาใช้คำนะโบราณนี่แต่
2: สาม
1: วันดีสี่วันไข้เ
0: ออคือตอนนี้เด็กป่วยเยอะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนเนาะ
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนอะเยอะนะคะแล้วก็มีไข้ทีนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่สบายใจเนาะตัวเองเลยเนาะก็ต้องไปซื้อชุดตรวจเนี้ยค่ะเพื่อที่จะดูว่าอ๋อลูกติดเชื้ออะไรเพื่อที่จะได้รักษาให้ตรงจุดนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องให้ลูกเนี่ยหยุดเรียนก่อนเลยน้องงดการแพร่กระจายไปให้ผู้อื่นนะคะประมาณนี
1: ้
2: จากข้อมูลกรมควบคุมโรคเนาะเขาก็จะบอกว่าพบได้ทุกกลุ่มวัยเนาะ
1: ถูก
2: แต่ว่ากลุ่มที่จะป่วยเยอะที่สุดก็จะเป็นเด็ก0-4 ปีเนาะแล้วก็ยังจะมีกลุ่มผู้ใหญ่ค่ะกลุ่มวัยทำงาน 30-39 ปีแล้วก็กลุ่ม 20-29 ปีอะเนาะในเด็กเล็กอะเนาะที่เขาติดเชื้อง่ายเพราะว่าภูมิเขายังไม่ค่อยดีเน
1: า
2: ะ
1: บวกกับคล้ายๆกับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราจัดเรื่องมือเท้าปากไปเน
2: า
1: ะที่คุณปุ้ยกับคุณหมอบอกว่าบางทีเด็กอะเขาไปหยิบจับนู่นมาเล่นขยี้หูขยี้ตาเข้าปากไปเอาตาเอาไปแคะของเพื่อนด้วยว่าไปเชื้อมันอาจจะสัมผัสใช่ไหมเด็กก็เลยจะเป็นเยอะทีนี้พอเด็กเป็นน่ะเด็กกลับมาบ้านไงมีของมาฝากผู้ปกครองเล็กน้อยเราผู้ปกครองก็หมดไม่ได้ที่จะกอดรัดฟัดเหวี่ยงลูกหอมนู่นหอมนี่
2: อันนี้เนี่ยเห็นไหมคะวัยทำงานก็มีโอกาสไปพบปะผู้คนเยอะแยะบางทีก็เอามาฝากลูกได้เหมือนกัน
0: ในทางกลับกันก็เป็นไปได้
1: หอมไงฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ติดการหอมเด็กมากนะคะเจอไม่ได้หอมทีคอเด็กหักหูไปเลยแต่ก็มันเราก็รู้เนาะซึ่งผู้ปกครองเขาอะผู้ปกครองเขาจะบอกว่าอย่าหอมหลานอย่าหอมหลานแต่เราก
0: ็ทนได้ไหม
1: ไม่ได้ก็หอมไปอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังการป้องกันโรคทางเดินหายใจเนี่ยมันถือได้ว่าอย่างที่บอกแหละเป็นความร่วมมือเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนเนี่ยทำได้คนป่วยพักอยู่บ้านสวมหน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่ควรที่จะไอจามใส่คนอื่นคุณปุ้ยเคยสอนนะไอจามถ้าเกิดเป็นแบบว่าถ้าเกิดตอนนี้เวลาที่เขาโพสอะไรเนาะเขาจะบอกงี้ไอจาม ผิด
2: ผิด
1: ไอ้จานตรงนี
2: ้
1: ถูกก็คือใช้ช่วงแขนเราข้อศอกเสื้อเราในภาพนะถ้าเกิดในภาพเห็นส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุอยู่ก็คือยกแขนขึ้นมาแล้วก็ไอ้จานไปที่แขนเราช่วงข้อศอกอันนี้เราอ้วนหน่อยข้อศอกเรา
2: อาจจะยากนิดนึง
1: เออใช่เพราะว่าถ้าเราไอ้จานผ่านมืออะแล้วมือเนี่ยเดี๋ยวพอเราจัดรายการเสร็จไปจับลูกบีดไปจับตูทีมงานที่นี่ช่างที่นี่อาจจะ
2: ติดไปด้วย
1: แต่เราไม่ได้เป็นนะอันนี้คือพูดถึงถ้าเกิดว่าเราเป็นใช่ไหมคะ
0: ทำไมเราถึงป้องกันได้เนาะกับการที่ใช้อย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเชื้อน่ะมันแค่เป็นละอองฝอยค่ะคือมันไม่สามารถที่จะล่องลอยไปตามอากาศได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรมากั้นมันปิดมันเนี่ยมันก็จะไม่ฟุ้งกระจายค่ะมันก็จะป้องกันได้เนาะและสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะให้ท่านบุตรหลานเป็นเนี่ยก็คือผู้ปกครองใส่แมสเนาะเด็กอาจจะใส่แมสไม่ได้ล่ะเด็กอาจจะแบบยิ่งวัยเล็กๆอนุบาลนะเขาความทนต่อการใส่แมสเขาจะยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องหมั่นล้างมือนั่นแหละสอนเด็กหมั่นล้างมือตลอดเนา
1: ะ
0: แล้วก็ในผู้ปกครองเนี่ยนอกจากจะใส่แมสในเวลาดูแลลูกเนาะก็ต้องฝึกหัดให้เด็กอะล้างมือให้ถูกต้องด้วยน้ำกับสบู่นะคะ
1: คุณจำได้ไหมล้างมือถูกต้องทำยังไง
0: โอ้โหเจ็ดขั้นตอน
1: เอาเลยโชว์นิดนึง
0: คุณช่วยเราหน่อยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ดูบ่อย
1: เพื่อนโยนไปโอ้ขอโทษด้วย
0: เพื่อนโยนไปอันหนึ่งสองยังไงคะคุณแม่
1: อันหนึ่งคืออะไรอันหนึ่งคือฝ่ามือ
0: ฝ่ามือ
1: คุณพูดด้วยสิคนฟังวิทยุเขาไม่ได้เห็นค่ะ
0: ฝ่ามือถูกฝ่ามืออันที่สองฝ่ามือถูหลังมืออ
1: ัน
0: ที่สามซอกนิ้วนะคะซอกนิ้วถูอันที่4
2: ปั้น
0: ไม่นี่ก่อนหรอ
2: ปั้น
0: ก่อนปั้นก่อนแล้วก็โป้งต่อไปปลายนิ้วอะค่ะสิ่งที่สำคัญคือปลายนิ้วเนาะถูเส้นมือที่มันไม่โดน
1: เส้นมือหรอ
0: ใช
2: ่บางทีตรง
1: เนี่ยนี่เล็บฉันเป็นประชาชนไงฉันเป็นนักสัมพันธ์ฉันคิดว่าอ๋อที่ฝนตรงเนี้ยที่เอาปลายเล็บฉันนึกว่าซอกเล็บ
0: มโนก็คือเป็นปลายเล็บตรงนี้นี่ถูซอกนี่เนี่ยเห็นไหมลายเส้นน่ะที่มันไปไม่ถึงอ่ะถูอย่างนี้
1: ไม่ได้จะล้างตรงนี้แต่จะล้างลายเส้น
0: ถูกต้องเนี่ยหมดเลยต่อไปก็คือข้อสุดท้ายสองด้าน
1: แล้วยังต้องร้องเพลง Happy Birthday อะไรอย่างนี้ไหม
0: แล้วแต่เพลงอะไรก็ได
1: ้จ้ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันวันนี้นอกสคริปต์เยอะเลยนะ
2: เยอะ
1: ระวังด้วยนะระวังด้วย
2: ไม่ถูกเลยนะคะ
1: ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสายพันธุ์กันบ้างหลายคนเป็นกังวลเพราะว่าในเฟคนิวอ่ะก็เฟคนิวเนี่ยเอาเฟคนิวข่าวปลอมมาเล่าใหม่มันก็จะมีเรื่องสายพันธุ์เรื่องนู่นเรื่องนี่แต่เราไม่อยากให้ไปโฟกัสหลายเรื่องของสายพันธุ์เนาะ
2: ค่ะเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวมาบ้างเนาะว่าเอ๊ะสายพันธุ์นิมบัสเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าหรือทางวิชาการนะคะเขาจะเป็นสายพันธุ์ NB1.8.1 นะคะแต่ว่าที่เรียกกันก็คือนิมบัสเนาะแล้วก็เกิดความกังวลว่าเฮ้ยมันเป็นสายพันธุ์ใหม่
1: เอาตรงๆไหมไม่สำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้มองสายพันธุ์ใหม่เก่าหรอกเราอะอยากได้แค่ว่าอาการมันเป็นยังไงแล้วเราอะจะป้องกันยังไงแค่นั้นเองเพราะเอาตรงไม่สายพันธุ์เรามันจำไม่ได้หรอกตรงนั้นอะ
0: คือจริงๆแล้วเนาะสายพันธุ์นิมบัสเนี่ยมันคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้จักคำว่าโอไมคอนแอลฟาอะไรอย่างเงี้ยเนาะล่าสุดคือโอไมคอนเนาะทีเนี้ยอินนิมบัสเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมคอนนั่นแหละแต่จะถามว่ามันรุนแรงถึงขนาดนั้นไหมไม่ใช
1: ่
0: นะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยมันจะยังไม่พบหลักฐานที่บอกว่าสายพันธุ์เนี้ยทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะคะถ้าณปัจจุบันเนี่ยสายนิมสายพันธุ์นิมบัสเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตลอดนะคะช่วงนี้เป็นสายพันธุ์นี้แหละซึ่งจะทำให้เกิดอาการที่แบบเป็นไข้เป็นหวัดธรรมดาทั่วไปไม่ได้เกิดความรุนแรงเลยนะคะ
1: ก็คือชื่อสายพันธุ์เปลี่ยนไม่ได้แปลว่ารุนแรงเสมอไป
2: เขาอาจจะเคยรู้จักแค่โอไมครอนเน
1: ี่
2: ย
1: แล้วด้วยความที่ตอนเนี้ยอย่างที่คุณพยาบาลส้มบอกว่าพอเป็นปุ๊บอาการมันเหมือนไข้หวัดแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่าลืมว่าไข้หวัดอ่ะมันคือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจไอจามนู่นนี่นั่นขี้มูกไปป้องไปป้ายเพื่อนมาจับต่อนู่นนี่นั่นก็ติดไปต่
0: อ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ตัวเลขนะวันที่1กันยายนที่ผ่านมาคือเราเอามาจากข่าวของกรมควบคุมโรคเนาะตัวเลขต่างๆเหล่านี้ยอดคนที่มันเป็นเยอะมันก็เหมือนกับ คืออย่างที่บอกว่ามันติดต่อโดยเหมือนไข้หวัดใหญ่นั่นแหละมันก็เลยพบเยอะเพราะทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดธรรมดาแต่พอไปตรวจแล้วเนี่ยอ้าวกลายเป็นมีเชื้อโควิด19ซะงั้น
0: ก็ทุกคนเนี่ย
1: พอไปเจอชุดคอมโบเซตของคุณ
0: ทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นโควิดแล้วจะต้องตรวจสายพันธุ์ทุกคนนะอันนี้ก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องรู้หรอกว่าตัวเองสายพันธุ์อะไร
1: แต่ว่าเจอชุดคอมโบเซตไปมันเลยบอกว่าเราเป็นโควิด
0: แค่นั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องดูแลตัวเองนั่นแหละนะคะคือมาตรการที่สำคัญที่สุดเนาะ
1: แต่ทีนี้เวลาที่คุณหมอออกมาให้ข่าวหรืออะไรด้วยความเป็นคุณหมอเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาต้องจัดให้ครบ
0: ถูกต้อง
1: ในสคริปที่เขาควรจะบอกประชาชนแต่เราในฐานะประชาชนเราก็ต้องช่วยกันนะคะป้องกันตนเองป้องกันเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ให้โรคเนี่ยมันมีการแพร่กระจายไป
0: เฝ้าระวังตัวเองเนาะ
1: เพราะว่า
2: จริงๆหน่วยงานสาธารณสุขเขาก็ทำหน้าที่เฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเนาะมันก็จะมีตัวเลขพวกเนี้ยค่ะพวกสถานการณ์โรคต่างๆขึ้นมานะคะ
1: ก็ให้เราได้
0: เราเห็น
1: ให้เราได้เห็นได้ทราบนะคะแต่ว่าเราอย่าไปตระหนก
2: สถานการณ์ถูกต้อง
1: ทีนี้หัวใจของคำว่าป่วยพักลดใกล้ชิดเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางง่ายๆเลยที่ทำได้จริงแล้วก็รับผิดชอบตัวเองด้วยรับผิดชอบคนรอบข้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปเป็นโควิดตอนเนี้ยมันมีแหละแล้วเราจะสังเกตอาการยังไงคะ
0: ก็ส่วนใหญ่เนา
1: ะ
0: อาการมันก็จะเหมือนกับระบบทางเดินหายใจทั่วไปอะค่ะ
1: ทุ
0: กมันก็จะเป็นในเรื่องของมีไข้ช่วงนี้ถ้าเป็นโควิดน่ะสายพันธุ์เนี้ยมันไข้มันก็อาจจะลดลงแล้วอาจจะไม่ค่อยมีไข้สูงเหมือนเมื่อก่อนเนาะเจ็บคอมีน้ำมูกนะคะมีไอมีปวดเมื่อยตามตัวนะคะอาจจะไม่ได้ป่วยเยอะเท่ากับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี่มันจะปวดตัวเลยแล้วก็จะนอนทรงลุกไม่ขึ้น
1: จริงๆอ่ะฉันว่าไข้หวัดใหญ่อ่ะตอนฉันเป็นนะโอ้โหมันทรมานแบบโควิดนะมันเหมือนทิ้งดิ่งร่างกายเลยแบบ
0: ลุกไม่ขึ้นจริง
1: ๆอย่างโควิดอ่ะมันยังเดินไปทำนู่นทำนี่ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเดินออกไปข้างนอกนะเราป่วยพักลดใกล้ชิดเราอยู่ที่บ้านแต่เราใส่แมสแต่มันยังสามารถ
0: ทำอะไรได้
1: ประคองชีวิตไปได้แต่ไข้หวัด
2: ทุกเชื้อเลยนะคะ
1: แต่ไข้หวัดมันเคยเป็นอยู่ไงไข้หวัดใหญ่นี่คือร่างเหลวร่างแหลก
0: ถูกปวดมากนะคะ
1: จริง
0: ๆแล้วก็โควิดเนี่ยอาการเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นฟันธงเลยว่าเป็นโควิดเนี่ยอาจจะมีอาการที่แบบจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสเหมือนอย่างที่เราคุ้นเคยกันเมื่อก่อนๆ นู้นเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยอาการเหล่านี้
1: คุณได้กลิ่นไหมตอนเนี้ย
0: ได้กลิ่นสิ
2: อะไรคะ
0: อร่อยไปทุกอย่าง
1: โอเค
0: ปัจจุบันเนี้ยนะคะก็คืออาการเหล่านี้มันจะไม่ค่อยเจอในกลุ่มของโควิดเนาะอาการมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเขาเรียกว่าโรคประจำกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วมันก็จะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเจออาการเหล่านี้ไปตรวจเซตนั้นเนาะไปตรวจชุดตรวจให้เรียบร้อยนะคะมันเป็นคอมโบเซตเนาะก็ใช้มาตรการเหมือนเดิมนะคะก็คือใส่แมสล้างมืองดไปในที่แออัดนะคะ
1: เขาก็รักษาตามอาการใช่ไหม
0: ต้อง
1: กินพารา
0: ถ้าจะมีการรักษาโดยการให้ยาเนี่ยอาจจะต้องเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงเขาเรียกว่า608เนาะใช่ไหมกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเสี่ยงนะคะ7กลุ่มเสี่ยงนี้ก็พวกเบาหวานประมาณเนี้ยเนาะ
1: คุณเสี่ยงไหมเนี่ย
0: เอ้ย
1: คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเปล่า
0: เราก็ปกป้องนิดนึงอะเนาะ7กลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยก็พวกปอดพวกโรคหัวใจไตเบาหวานมะเร็งอะไรพวกเนี้ยเนาะที
1: ่
0: เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ยังไม่สตาร์ทยาเนาะโรคอ้วนก็คือต้องมากกว่า100โล
1: ผู้สูงอายุด้วย
0: ถูกต้อง
1: ผู้สูงอายุเนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
0: กลุ่ม60ปีขึ้นไป
1: คุณตาคุณยายอยู่บ้านพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนี่ยแหละคือเขาเป็นคนที่รอรับเชื้ออยู่ที่บ้านนะ
0: อันนี้สำคัญเน
1: า
0: ะ
1: ต้องเช็คตัวเองเพราะภูมิเขาก็เหมือนเด็กไง
0: ถูกต้องอ่ะกลับมาที่ยาเนาะกลุ่มยาก็จะได้พวกนี้แหละที
1: ่
0: บอกนะคะไม่ได้รักษาทุกคนนะทุกคนไม่ได้รับยานะก็ต้องมีเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีเหตุที่จะต้องพอติดโรคไปแล้วเกิดความรุนแรงเน
1: ี่
0: ยอ
1: ีกกลุ่มนึงคุณลืมไป
0: เด็ก
1: หญิงตั้งครรภ
0: ์ถูกต้อง
1: ตั้งครรภ์ป่ะเนี่ย
0: ไม่รู้
1: วันนี้แบบบอกเลยว่าสนุกมากนะรายการเรา
0: ทีเนี้ยในเรื่องของการสตาร์ทพวกยาสำหรับหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องปรึกษาคุณหมอเนาะเราก็ไม่ได้ที่จะแนะนำว่าให้ทุกเคส
1: ไอ้อย่างที่ฉันบอกว่ากินพาราเนี่ยก็คือด้วยเราเป็นคนปกติยังเรายังไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงไงพอเป็นเรายังอย่างที่บอกว่าโควิด-19น่ะมันประคองตัวเองออกไปใช้ชีวิตได้นิดนึงแต่คุณต้องใส่แมสนะเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเราก็ไปซื้อยาพาราคือตามอาการตัวเองนี่แหละ
0: เป็นรักษาตามอาการ
1: แต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราเสี่ยงปุ๊บสมมติว่าดิฉันเป็นโรคเบาหวานอะเบาหวานนี่ว่าดูน่าจะเป็นหน่อยดิฉันก็ต้องเฮ้ยฉันเป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดฉันไม่ใช่แค่โควิด-19นะถ้าฉันเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไข้เลือดออกโอ้โหความว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยใช่เราต้องระวังตัวเองเลย
2: กลุ่มนี้ก็คือต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเลยเนาะเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรืออะไรเนาะก็คือถ้าติดเขามีโอกาสที่จะเกิดภาวะเซ็กซ์ซ้อนได้เยอะมากเลยเนาะ
0: ใช่
2: ยิ่งเวลาที่ไปในที่แออัดเนี่ยค่ะมันยิ่งจะเพิ่ม
0: แพร่เชื้อได้เยอะ
1: คุณปุ้ยเขาไปประชุมมา
2: ใช่
1: ตอนนี้เสียงคุณปุ้ยเปลี่ยนเราเจอกันเมื่อเช้านี้
2: เขาถามดิฉันเลย
1: เป็นไรอ่ะทุกคนใช่ไหมทุกคนคุณผู้ฟังเวลาเราเจอเพื่อนที่มีแบบเสียงแบบเปลี่ยนเนี่ยเราอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะโควิดเสียงมันจะเปลี่ยนเราจะถามว่าเป็นไรอ่ะคุณปุ้ยเขาบอกเลยตรวจแล้ว
0: ไม่คืน
2: ดิฉันรู้ทันค่ะดิฉันก็เลยแบบรีบตรวจแล้วก็ถ่ายรูปไว้เลยค่ะว่า
0: อันนี้เป็นความรับผิดชอบของสังคมนะ
1: ใช่เพราะว่าบ้านเขามีลูกเล็กแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาเจอเราวันนี้ไงเขาก็เลยตรวจก่อน
0: ถูกต้องอันนี้คือเป็นความรับผิดชอบของสังคมเนาะทีนี้มาตรการก็อย่างที่บอกเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยสิ่งที่สำคัญสำหรับไม่ใช่แต่โควิดนะเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจทั้งหมดนะมาตรการสิ่งที่สำคัญก็คือ DMH เนาะ DMH นี่ก็คือเป็นมาตรการ distancing คือเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างคือห่างเท่าไหร่ห่างมากกว่า1เมตรถ้าน้อยกว่า1เมตรคือมันใกล้แล้วนะจะต้องมากกว่า1เมตรคือเว้นระยะห่างนะเพราะว่าทำไมคือเวลาเราไอจามอ่
1: ะ
0: มันไอ้ละอองฝอยอ่ะมันจะไม่เกิน1เมตร
1: บางทีเนี่ยเราคุยกันอย่างเงี้ย
0: กะโอ้โหไอขึ้นมาโอ้โห
1: เอาจริงๆแค่เนี่ยหายใจอย่างเงี้ยมันติดนะ
0: คนที่มีน้ำมูกอ่ะหายใจแรงก
1: ็นี่ไปนะอันเนี้ยตัวอย่างเลยเป็นคนออกกำลังกายเล่นแบดพอตีแบดเสร็จเนี่ยลงมานั่งมันลงมายืนใกล้เพื่อนที่นั่งรอเล่นหอบนะหอบมันมีการหอบเรื่อยหายใจแรงก็คุยบอกปกตินะนั่งคุยกันเนี่ยอย่างนี้เลยน้องคนเนี้ยคืออันนี้คือเรื่องเดิมนะที่เอามาเล่าน้องคนเนี้ยติดนะ
0: ถูกต้องติดเพราะว่ามันใกล้ไง
1: ใช่คือด้วยความที่นี่ไงแต่ตอนนั้นน่ะคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ช่างมันจำไม่ได้แต่คือเป็นไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราอ่ะแข็งแรงอย่างที่บอกว่าบางทีบางคนอาการไม่เหมือนกันมันประคองชีวิตได้ไงเราก็คิดว่าคงเป็นไข้หวัดธรรมดาอาการตอนนั้นน่ะยังไม่ได้รุนแรงเลยนะ
0: ยังทำกิจกรรม
1: แต่จริงๆมันคือไข้หวัดใหญ่เลยแต่บังเอิญว่าไม่ได้สมไม่ได้สมมากไปติดน้องอีกคนนึง
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีนะรู้สึกผิดเลยนะตอนนั้นน่ะแล้วน้องคนเนี้ยเป็นเขาก็เลยไปตรวจปรากฏว่าเขาเป็นแล้วเขาก็อ้าวติดจากพี
0: ่
1: เพราะพี่
0: ระยะไกล
1: ใช่เราก็เลยรู้เลยว่า
2: ทีเวลาเราคุยกัน
1: ชายวันนั้นน่ะ
2: ลายมันกระเด็น
1: เราหายใจเยอะด้วยเพราะเราเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเนี่ยหอบแต่น้องก็โชคดีที่น้องให้อภัยน้องไม่ซีเรียสเพราะน้องอยากป่วยพักลดการไป
2: แต่ว่าถ้าน้องเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไม่เน้น
1: เราจะแต่บ้านเขามียายไงเราก็รู้สึกผิดเราอ่ะไม่ได้โฟกัสเขานะเราก็ถามว่าใกล้ยายไหมอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาใส่แมสเห็นไหมมันเป็นตัวอย่างเลยที่ทั้งดีคือใส่แมสแล้วก็รีบตรวจแต่อย่างเราคือตัวอย่างไม่ดี
0: ทีนี้โยงมาถึงเรื่องของ distancing เนาะต่อมาที่คุณกุ๊กพูดนั่นแหละคือเรื่องของการใส่แมสเนาะ DMH เนาะ distancing mask นะคะแมสก็คือเวลาเราป่วยอะค่ะเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายรีบเอาแมสมาใส่เลย
1: รับผิดชอบต่อสังคม
0: รับผิดชอบใช่
1: เป็นคนเท่ไปอีก
0: ถูกต้องนะคะอันสุดท้ายคือในเรื่องของ hand washing ก็คือการล้าง
1: มือเลยอันเนี้ย
0: เนาะอันนี้ย้ำการล้างมือให้ถูกต้อง
1: รอทุกโรคด้วยนะไม่ใช่แค่โรคระบบทางเดินหายใจโรคอะไรอีก
0: อุ้ยหลายเลย มือเท้าปากก็ได้
1: อาหารเป็นพิษ
0: ถูกต้องล้างมือนี่ไม่ใช่แต่ว่าล้างแต่น้ำเปล่านะต้องล้างด้วยน้ำกับสบู่นะคะ
1: แอลกอฮอล์เจลยังใช้ได้ไหม
0: ยังใช้ได้กับโรคนี
2: ้โรคนี
1: ้แค่ล้างมือโรคนี้คือโรคอะไรคะ
0: โรคโควิด19ที่เราพูดกันวันนี้หรือโรคทางเดินหายใจนะคะที่มันแพร่ด้วยเชื้อไวรัสเนาะก็ยังใช้แอลกอฮอล์ในการล้างได้
1: อ๋อเดี๋ยวต้องมาคุยกันเรื่องนี้แล้วเนี่ย
2: แต่รอบที่แล้วที่เราคุยกันว่ามือเท้าปากค่ะที่มันไม่ฆ่า
0: ลูกมือเท้าปากเนี่ยเป็นอะไรที่แอลกอฮอล์ฆ่าไม่ตาย
1: แล้วอะไรที่ฆ่าเชื้อเน
0: า
1: ะ
0: ฆ่าเชื
1: ้
0: อคือเชื้อเนี่ย
1: แถมได้ไหมเวลาเหลือแถมให้คุณฟังหน่อย
0: เชื้อเนี่ยมันฆ่าไม่ตายเนาะเชื้อเนี่ยมันจะไปเกาะตามของเล่นของเด็กเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือโรคมือเท้าปากนะคุณฟังนี่คือเรากำลังคุยเรื่องโรคมือเท้าปากแถมให้หน่อย
0: โรคมือเท้าปากเนี่ยเชื้อมันก็จะไปเกาะตามซอกตามซอยตาม
1: ขนาดนั้นเลยหร
0: อตามตู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบ
1: จริงดิ
0: เกาะที่ของเล่นของเด็กเนาะทีเนี้ยเวลาเราเช็ดแอลกอฮอล์เนี่ยมันดันไม่ฆ่าเชื้อไวรัสอันนี
1: ้
0: เพราะไวรัสมันทนมันเป็นชนิดที่ทนต่อแอลกอฮอล์มันเลยไม่ตาย
1: เ
0: พราะนั้นต้องเอาของเล่นไปตากแดด
2: ล้าง
0: ทำความสะอาดแล้วก็ตากแดด
2: แดดฆ่าได้ค่ะ
0: ถูก
1: สำหรับโรคมือเท้าปากเชื้อไวรัสของโรคมือเท้าปากแดดฆ่าได้แต่แอลกอฮอล์ฆ่าไม่ตายแต่ก็ควรใช้แอลกอฮอล์ล้างแล้วก็ไปตากแดดใช่ไหม
2: ปกติเขาจะใช้แบบล้างน้ำแล้วก็อุปกรณ์ผลิตภัณฑ
0: ์
2: ที
0: ่
2: ล้าง
0: ฆ่าเชื
1: ้
0: อไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกก็ได้หรือน้ำยาล้างจานก็ได้ที่มีส่วนผสมที่มันสามารถฆ่าเชื้อได้บางส่วน
2: ของเด็กก็จะมีพิเศษอีกนะคะว่าเราใช้แบบเข้มข้นไม่ค่อยได้เนาะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบใช้สำหรับ
0: อ่อนโยน
2: แล้วก็เอามาล้างก่อนแล้วค่อยเอาไปตากแดด
1: สุดขั้นตอนสุดท้ายคือต้องตากแดด
0: ถูกต้อง
1: ให้แห้ง
0: ให้แห้ง
1: นานไหม
0: ก็แล้วแต
1: ่แดดไทย
0: ชนิดนั้น
1: แดดไทยตายยันของเล่นละลาย
0: เพราะฉะนั้นเขาถึงให้ทำความสะอาดหนึ่งวันไงคะ
1: โอ้หนึ่งวัน
0: เลยไปตากแดดซะอันนี้เป็นเฉพาะของมือเท้าปากนะ
1: แต่กลับมาในเรื่องโควิด-19จากที่คุณส้มบอกเนี่ยที่เราฟังกันมาเนี่ยฟังแล้วแบบดูไม่ยุ่งยากนะก็
0: แอลกอฮอล์ฆ่าตายอยู่แล้วพกไปเลย
1: ยุคลำบากอะเราผ่านกันมาได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่ามาตรการส่วนบุคคลเนี่ยสำคัญมันลดการแพร่กระจายเชื้อได้รู้ก่อนเนี่ยก็ปลอดคนรอบข้างปลอดภัยไวแต่ถ้าเกิดว่ารู้ไม่ทันก็อย่าไปอะไรเพื่อนเพราะบางทีเพื่อนบางร่างกายคนเราภูมิไม่เท่ากันไงภูมิไม่เท่ากันแล้วเมื่อกี้เราก็มีการคุยกันด้วยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้การที่เสียงเปลี่ยนมันก็ไม่ใช่โควิดเสมอไป
0: ถูกต้องและก็ไม่ได้ติดเชื้อเยอะเสมอไปนะ
1: ใช่ยังคุยกับคุณปุ้ยว่าพอตรวจวันนี้แล้วเนี่ยในส่วนของคุณปุ้ยเนาะคุณปุ้ยยังบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะอีกกี่วันจะตรวจซ้ำอีกทีนะ
2: อีกสัก 2-3 วันเนี่ยค่ะก็จะตรวจอีกค่ะแต่ว่า
1: เห็นไหม
2: คือเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเราไม่ติดเชื้อจริงๆเนาะ
1: มันเป็นความสบายใจต่อเราด้วยเพราะถ้าในขณะที่เสียงเราอู้อี้อู้อี้อยู่เนี่ยบางทีคนใกล้ชิดจะถามไง
2: ใช่
1: แต่ตรวจไปแล้วอ่ะใช้ชุดคอมโพสิตเนาะไม่ขึ้นเลยสักอย่างถ่ายรูปไว้เลยเอาไว้เขาดูแล
2: ้
1: วเหมือนเดิมเลยเขียนบันทึกไว้เน
2: า
1: ะเขียนบันทึกไว้ที่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายไว
0: ้ต้อง
1: ส่วนของกลุ่มเสี่ยงก็ดูแลตัวเองแบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วค่ะก็ใช้มาตรการเดิมนั่นแหละค่ะ DMH นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่ม608ที่บอกไปเมื่อต้นเนาะกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์หรือกลุ่มเด็กนะคะหรือกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ยังใช้มาตรการเดิมนะคะ DMH ก็คือ distancing mask แล้วก็ hand washing
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันบ้างดีกว่าพอดีเหลือไปเห็นเนาะ
2: เยอะเลยค
1: ่
2: ะ
1: ก็เอาของเราก่อนดีกว่าเนาะที่เราเห็นตอนนี้นะคะของคุณควางทวินันบอกเลิฟค่ะคุณศิรักษ์บัวเย็นในอ่านตามชื่อ Facebook เขาเลยเนาะขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆค่ะคุณสิทธิพรคุณสุทธิพรบุญอะไรบุญทอง
2: บูทอง
1: บูทอง FC ครับนะคะคุณโสภิดาบอกว่าความรู้ดีมากๆเลยค่ะคุณกัญญาพาร์ทบอกขอบคุณข้อมูลความรู้นะคะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกเลิศท่านสุดท้ายที่บอกเลิศเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
2: เปอร์เซ็นต์อะไร
1: เปอร์เซ็นต
2: ์แสลงใจก็มานะคะ
1: โควิดแสดง
0: แ
1: หมอันนี้ออกแดดออกแนวขับไฟเดย์โควิดแสดงใจซะแหวะ
2: เขาเราอาจจะต้องออกขับไฟเดย์
1: เขาคนสุดท้ายโควิดแสดงใจเนี่ยเขาแสดงใจทุกอย่างแหละค่ะตอนยังไม่หายยังไม่หาย
0: อันนี้คือ FC ของพวกเราเนาะ
1: คุณมีเปล่า FC
0: ไม่มี
1: บอกใครไหมว่าจะมาออก
2: บอกลูกอะค่ะ
0: อูลูกเห็นไลฟ์นี่ก็คือรู้เลยว่าอ้านี่แม่เหรอส่วนว่าไม่เคยบอกไม่เคยบอกว่าจะมา
2: ค่ะมีเรื่องนึงที่ลืมถามไปเนาะเรื่องของอาการรุนแรงค่ะค
1: ุ
2: ณ
1: โจ
2: เวลาที่แบบเขารู้สึกว่าอุ้ยหายใจลำบากหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกหรืออาการสุดแบบว่าไม่ได้เป็นแค่น้ำมูกไอจามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี
0: ้ควรไปพบแพทย
2: ์
0: จ้า พูดอย่างเดียวเลยเนาะเพราะว่า
1: แต่เขาก็ต้องตรวจชูคอมโบเซตด้วยไหม
0: เบื้องต้นต้องตรวจก่อนแต่พอเวลาเขามีอาการหนักเนี่ยค่ะเขาควรจะต้องไปพบแพทย์โดยด่วนเนาะแล้วแพทย์เขาก็จะทำการรักษาอย่างเช่นเขาอาจจะตรวจซ้ำว่าเป็นอะไรกันแน่โดยใช้แลบที่มันไม่ใช่แลบปิดเทสหรือคอมโบเซตที่เราตรวจแบบไวๆนะคะอาจจะต้องมีการเจาะเลือดหรือเปล่าเนาะเพื่อดูเขาเรียกอาการอื่นๆนะคะ
1: แต่พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้าเมื่อกี้ผู้จัดบอกว่าบางทีวัยรุ่นนะวัยทำงานไม่ได้เป็นเยอะซื้อผ้ารากินเองได้แต่มันแล้วแต่บุคคลเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่สบายใจอ่ะคุณก็ใส่แมสแล้วก
0: ็
1: ไปหาหมอเอาภาพถ่ายชุดแล้วไปเทสได้ให้เขาดูด้วยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะไปหาหมอได้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เพื่อความสบายใจด้วยเนาะ
0: ใช่แต่ก็เราจะได้ยาไงบางทีเราอาจจะมีการรักษาคืออาจจะคุณหมออาจจะให้อะไรที่นอกเหนือจากนี้เวลาเรามีอาการเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะไปเดย์หนึ่งคือป่วยวันที่หนึ่งแล้วไปหาหมอแต่คุณหมออาจจะคาดเดาไว้ว่าต่อไป
2: วันที่
0: สองที่สามอาจจะมีอาการหนักขึ้นอาการเหล่านี้จะตามมาอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะให้ยารักษามาเลย
1: เพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเอาตรงไหมยุคเนี้ยบางคนคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นหรอกกลุ่มเสี่ยง608เพราะว่า608ขึ้นปุ๊บเนี่ยอันดับแรกคือผู้สูงอายุใช่ป่ะและอันดับ2ก็คือผู้ที่เป็นโรค
0: ประจำตัว
1: คุณอย่าลืมนะวัยเรายุคเนี่ยความดันเบาหวานมาแล้วนะ
2: มาเร็วมาก
1: เออ30เดี๋ยวนี้
0: 30กว่า
1: ฉันไปลงพื้นที่ฉันเจอเด็กใช่ไหมเราเจอเด็กเป็นเบาหวาน
2: 10กว่าปีเอง
0: ก็มี
1: เป็นพ่อเขาเรียกกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมเขาเรียกว่า
0: พันธุกรรม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปมองว่าอุ้ยจะต้องมีอายุเยอะจะต้องอะไรอย่างที่บอกเลยช่วงวัยแต่ละคนนะบางคนน่ะเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ากลุ่มเนี้ยการป่วยรุนแรงเนี่ยจะเยอะ
0: ใช่แล้ว
1: นะคะมีอะไรที่อยากจะคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าถ้ามีคำถามก็สอบถามกันมาได้นะคะมีคนถามมาว่าติดอ๋อเขาบอกเขาให้ความเห็นว่าติดหรือยังน่าสงสัยก็ต้องไปตรวจใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืม
0: เรามีอาการเมื่อไหร่อาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือรีบตรวจนั่นแหละค่ะ
1: อย่าลืมเรื่องของการหยุดด้วยนะคะที่เราย้ำกันเลยกรมควบคุมโรคเขาก็ย้ำคำว่าป่วยพักลดใกล้ชิดนี่แหละค่ะสั้นๆเลยป่วยอะพักแล้วก็ลดใกล้ชิด
0: คืออย่าไอเลิฟไม่จ็อกมากเนาะก็คือป่วยให้พักผ่อนนะคะแล้วก็ลดการออกไปข้างนอกบ้านนะคะให้หยุดอยู่บ้านเนาะลดการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยรักษาตัวอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยพร้อมสมบูรณ์เน
1: า
0: ะ
1: ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงมาตรการการทำความสะอาดของโรคมือเท้าปากไปเนาะกลับมาในมาตรการการทำความสะอาดโควิด-19 เพราะเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้อ่านให้ฟังว่ามันมีรายนึงที่ขึ้นเฟคนิวนู่นนี่นั่นแล้วอีกคนมาบอกว่าอุ๊ยเป็นทั้งห้องเลยเนี่ยครูให้เรียนออนไลน์อาจารย์ให้เรียนออนไลน์จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะแล้วต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยนี้ด้วยที่ให้มีออนไลน์เขาหยุดอ่ะถูกต้องแล้วแต่ไม่ต้องไปตระหนกว่าเฮ้ยมันระบาดมันเป็นการหยุดบางคนอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ต้องหยุดไงเพราะว่าเดี๋ยวแล้วก็ไปเรียนออนไลน์ทีนี้เราจะทำความสะอาดพื้นที่ตรงนั้นยังไงดี
0: ก็ใช้แอลกอฮอล์ธรรมดาค่ะ
1: เช็ด
0: จุดสัมผัสเสี่ยง
1: มีอะไรบ้างจุดสัมผัสเสี่ยง
0: ประตูห้องน้ำนะประตูห้องประตูที่ต้องใช้ลูกบิดต้องเป็นจุดสัมผัสส่วนร่วมอะค่ะ
2: ด้วยกัน
0: ถูกต้อง
1: ก็คือเป็นจุดสัมผัสสาธารณะร่วมกันนะคะอย่างเช่นชักโครกที่ฉีด
0: ฝาชักโครกที่เราใช้ร่วมกัน
1: ทีนี้บางคนอะแบบไปใช้อย่างเช่นเดินจับราวบันไดเลื่อนจับราวบันไดขึ้นรถมงรถเมล์นู่นนี่นั่น คุณก็พกแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็ฉีดไปเหมือนเดิม
0: ถูกต้องปัจจุบันก็ยังให้พกแอลกอฮอล์ประจำตัวอยู่เนาะเพราะจริงๆแล้วมันอย่างที่บอกอะโควิดมันไม่ได้หายไปไหนเนาะ
1: แต่ฉันไม่ได้พกอะตอนนี้แต่เดี๋ยวต้องพกแล้วปัจจุบันจะพกอะไรรู้ไหมยาฉีดยุงยาสเปรย์ฉีดยุง
0: มันมีไอ้นี่ด้วยนะกระดาษทิชชู่เปียกที่มีผสมส่วนผสมของแอลกอฮอล์อะก็ช่วยได้นะ
1: ช่วยได้นะ
0: ช่วยได้เหมือนกัน
1: เพราะเผื่อบางคนแบบว่าไม่
0: สะดวก
1: เป็นทางเรื่องนึงเป็นทางเรื่องนึงแล้วกันเดี๋ยวฉันต้องกลับไปพกเพิ่มแล้ว
0: แต่อย่าเผลอมาเช็ดหน้านะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
1: งั้นใช้สเปรย์เหมือนเดิมอ่ะดีแล้วฉันน่ะไม่ห่วงฉันห่วงเพื่อนฉันเดี๋ยวชี้มาถึงชี้หยิบเช็ดเลยหดก็เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เรายังต้องพกมันเนาะไม่ว่าจะเป็นแมสเผื่อบางทีเราไปเดินห้างไปเดินตลาดที่มีคนพลุกพล่านเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นไม่เป็นอ่ะฉันใส่แมสไว้ก่อนดีกว่านะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ก็จะยังเป็นอยู่อีกอันนึงฝากไว้ด้วยสเปรย์ฉีดยุงทายากันยุงนี่แหละเพราะว่าเราเน้นย้ำเรื่องของไข้เลือดออกด้วยนะคะสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะคะเอามาให้คุณฟังได้รับชมรับฟังกันอีกเพราะว่าจริงทุกโรคเนี่ยเราอะเห็นเราขำๆจัดรายการอย่างเงี้ยแต่เราซีเรียสนะเราไม่ได้เล่นนะคะเราจริงจังแต่เราอะไม่อยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอะเครียดเราก็เลยพยายามที่จะทำให้มันดูผ่อนคลายนิดนึงแต่ว่าก็อยากให้จำในสิ่งที่มีสาระในความผ่อนคลายตรงเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ถูกต้อง
1: ค่ะมันเลยเขาเรียกว่ายิ้มยิ้มเนี่ยมันเลยจุดเครียดไปแล้วแต่ถามว่าจริงจังอ่ะจริงจังเลยนะถึงคัดเลือกเรื่องแต่ละสัปดาห์มาคุยมาบอกผู้ฟังนะคะอย่างสัปดาห์เนี่ยจริงๆอ่ะเราไม่ได้เลือกเรื่องโควิด-19นะแต่คนรอบข้างพูดถึงบ่อยอาจารย์ของกรมควบโรคก็มีการพูดเขาเรียกมีการพูดถึงในระดับหนึ่งก็คือมีการแถลงข่าวเพราะว่าคงจะมีคนถามเยอะและกังวลเยอะอาจารย์ก็เลยออกมา Facebook ไลฟ์ของกรมควบโรคด้วยนะคะเราก็ว่าอ่ะเราก็มาย้ำเตือนคุณผู้ฟังผู้ชมอีกดีกว่าตอกย้ำกับช่วงนี้เฟคนิวของโควิด-19เขาเรียกว่าเฟคนิวเก่าข่าวปลอมที่นำกลับมาแชร์ต่อแล้วเล่าใหม่เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ต้องมีวิจารณญาณในการอ่านไม่ใช่อย่าแชร์ต่อเพราะมันจะเกิดการตนกนะคะ
2: อย่าลืมติดตามเนาะพวกข่าวสารต่างๆสถานการณ์ต่างๆจาก
1: ฝากให้ติดตามเพจของกรมควบโรคหรือว่าสคล.6ไว้ดีกว่าเพราะว่ามันคือเรื่องจริงนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอย่างเช่นข่าวนี้เดี๋ยวเราขอเปิดของกรมของเพจของกรมควบโรคเนาะซึ่งเราก็แชร์เขามาต่อด้วยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนที่แชร์ข่าวเก่าประเภทนี้อีกหาไม่เจออ่ะเดี๋ยวไปที่ของเราดีกว่าน่าจะเจอกว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเลยก็ไม่คิดว่าจะแชร์เนาะเพราะว่าไอ้คำพูดนั้นนะคะมันไกลปัจจุบันมาก
2: มัน
1: คือมันไม่ใช่สถานการณ์ตอนนี้ด้วยแต่ว่ามีการแชร์กันจน
0: เอาข่าวเก่ามาเล่าใหม่
1: เป็นข่าวเก่าที่มันชัดเจนว่ามันต้องใช้วิจารณญาณจริงนะคะคุณฟังผู้ชมอย่างเช่นข่าวนี
0: ้เ
1: น
0: ี่ย
1: อย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยพบการแพร่ระบาดโควิด-19สายพันธุ์เดลต้าคราว XBC รัฐบาลเตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่นี่มันเดือนอะไรนี่มันเดือนอะไรคือมันไม่ใช่มันคือข่าวปลอม
0: ตั้งแต่เวลาละ
1: ใช่ก็เลยอยากจะฝากคุณผู้ฟังผู้ชมเนาะว่าถ้าเจอข่าวที่เขาชอบแชร์กันใน LINE หรือใน Facebook เนี่ยอย่าไปแชร์ต่อต้อง
2: ตรวจสอบ
1: ที่มาตรวจสอบให้ละเอียดเลยเพราะการแชร์ต่อมันคือการสร้างความตระหนกให้กับเพื่อนนะคะสิ่งที่ควรแชร์ต่อก็คือป่วยพักลดใกล้ชิดนะคะใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมืออย่างเงี้ยแชร์ต่อได้นะคะ
0: เป็นการที่สำคัญ
1: เป็นการบอกต่อให้เพื่อนเราได้รับรู้รับทราบนะคะ
0: ป้องกันตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: ยังไงก็ฝากเพจของกรมควบโรคเพจของสคล.6ชลบุรีสคล.6ไว้ด้วยนะคะก็จะได้ติดตามเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะสุดท้ายของรายการและเวลาใกล้หมดแล้วคุณพยาบาลส้มมีเรื่องอยากฝากอีกไหม
0: ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
1: เนี่ยเขาอยากมาอีกนะเขาเวลาที่เขามาแล้วเขาบอกว่าบ้าอีกได้ไหมอ่ะเนี่ยวันนี้ได้มาเลย
0: ก็จริงๆแล้วเนาะฝากสำหรับเรื่องโควิดแล้วกันเนา
1: ะ
0: ว่าในส่วนของที่เป็น กลุ่มของเด็กเล็กที่ป่วยบ่อยเนาะช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเด็กเนี่ยมีไข้บ้างมีน้ำมูกบ้างฝนตกด้วยอากาศเปลี่ยนด้วยเนาะสิ่งที่ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังก็คือในเรื่องของการตรวจพอมีอาการก็ไปตรวจเนาะตรวจนี่จะอาจจะซื้อชุดตรวจมาตรวจเองก็ได้หรือจะพาไปพบแพทย์ก็ได้นะคะและที่สำคัญคืออาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปโรงเรียนเนาะพวกแมสให้ใส่ไปนะคะหรือแอลกอฮอล์พกพาที่เป็นสเปรย์หรือเป็นฉีดฉีดหยดหยดอะไรก็ได้ขวดเล็กๆนะคะติดไว้ในกระเป๋าคุณลูกนะคะเพื่อให้ลูกเนี่ยใช้เนาะแล้วก็บอกลูกด้วยว่าให้ใส่แมสตลอดเวลาในขณะที่เรียนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอาการหนักขึ้นคือมีน้ำมูกชัดเจนเลยเนาะไม่มีช่วงเวลาสอบช่วงนั้นให้หยุดพักค่ะนะคะหยุดอยู่บ้านอย่างที่เป็นมาตรการที่กรมแจ้งนะคะหยุดอยู่บ้านลดการสัมผัสนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีเพื่อนป่วยให้เฝ้าระวังตัวเองโดยใส่แมสเอาไว
1: ้
0: แล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เจลที่ตัวเองพกไว้ไปที่ไปโรงเรียน
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณสสิวิมลศิริรักษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากกลุ่มโรคติดต่อสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคมากๆค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอค่ะล้างมือบ่อยๆและหากป่วยนะคะอย่าลืมป่วยพักลดใกล้ชิดค่ะวันนี้เวลาของรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีหมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่ติดตามรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการรักสุขภาพกับสคล6ได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นถึง 11:00 นค่ะวันนี้เรา3คนนะคะคุณอภิญญาดวงศิลป์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโอ้นะคะแล้วก็คุณสสิวิมลคุณพยาบาลส้มและดิฉันธัญญนันท์สัทธารัชนันสกุลนักประชาสัมพันธ์พร้อมกับทีมงานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพสคล6ชลบุรีลาคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: เพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
4: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
5: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเธอไม่ติดหรอก
6: ใช่ๆเพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
3: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยบุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ้ค่ะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่แพร่กระจายง่ายและอาจรุนแรงกว่าที่คิดไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายผ่านละอองฝอยจากการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการสำคัญได้แก่ไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดบวมโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัววิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างด้วย3วิธีหลักดังนี้ 1. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ 2. ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเข้าไปในสถานที่แออัด 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือชุมชน 4. เมื่อมีอาการควรหยุดพักหยุดทำงานหรือหยุดเรียนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและหยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น 5. กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรคลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นดูแลตนเองและคนที่คุณรักป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้ในการดูแลสุขภาพปิดล้างเลี่ยงหยุดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงทุกปีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422กรมควบคุมโรคตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้
1: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติสำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิด
8: ก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
9: วันที่3กันยายน2569เวลาประมาณ 00:30 นกองร้อยทหารพรานที่4610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านยาแลปอหมู่ที่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสว่าเกิดเหตุบุคคลถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่111/3หมู่ที่5บ้านบือในรายอตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรรือเสาะเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยยืนยันจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนพร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดวิรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีประกาศความพร้อมไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026เร่งปลดล็อกข้อจำกัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEANจัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั่วโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงใน4มิติหลักทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การเติบโตของเทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงเร่งเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอายุยืนพร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบนิเวศและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์สามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกมาร่วมเติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailandปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรียกร้องให้รับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ ICAO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการรับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังทางการยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยICAO ยังเน้นย้ำว่าระบบอาวุธพิสัยไกลระบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกวนคลื่นความถี่วิทยุระบบดาวเทียมนำทางและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่สร้างความเสี่ยงต่อการบินพลเรือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียกลายเป็นพื้นที่อันตรายพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เที่ยวบินพลเรือนจะไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ไม่มีที่สำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ในน่านฟ้าที่เต็มไปด้วยโดรนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่รอ
12: เชื่อ โสธรคาฟคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคาฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกิตติน อินฟูโอชั่นแน็กซิริพงษ์เดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี
13: ้รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
14: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
15: ขับรถอยู่ดีๆรถเกิดความเสียหายแต่หาคู่กรณีไม่ได้หรือไม่สามารถบอกสาเหตุของความเสียหายได้ชัดเจนรู้หรือไม่ว่าคุณอาจต้องจ่าย Excess หรือค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ
16: Excess คือจำนวนเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายและเข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก่อนที่บริษัทประกันภัยจะชดเชยในส่วนที่เหลือ
17: ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ให้เข้าใจรู้ก่อนเคลมเป็นเข้าใจเงื่อนไขประกันภัยขับขี่อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง

วัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมนะครับพบกับรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับทางสวทชลบุรีนะครับกดหลายช่องทางนะครับมาพบกันวันนี้ครับวันที่3 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายเลยนะก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็มีการไลฟ์สดกันทางโซเชียลนะครับไปกันที่ข่าวแรกเลยนะฮะนายกรัฐมนตรีก็ต้อนรับทัพนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชียแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นชุดสร้างประวัติศาสตร์ที่จะได้ไปแข่งโอลิมปิกที่อเมริกาในอีก2ปีข้างหน้านี่นะครับก็มากันยกทีมเลยแล้วก็นำโดยโค้ชออสแล้วก็นายกสมาคมด้วยนะฮะไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีการกดปุ่มมอบเงินอัดฉีดนักกีฬาใน14คนนะก็ได้ไปคนละ600,000คือพอทำพิธีกันเรียบร้อยก็กดปุ่มปุ๊บเงินก็โอนเข้ามือถือนักกีฬาก็โชว์ตรงนั้นเลยว่าได้จริงเนี่ยได้เต็มๆอ่ะพอโอนเข้านักกีฬาโดยตรงไม่โดนหักอ่ะได้คนละ600,000นะ14คนแล้วก็ทีมโค้ชผมดูในอินโฟประมาณ5 6

เราได้ไปร้องเพลงชาติที่ประเทศอื่นนะโดยว่าเวลาได้ชนะเลิศอย่างเงี้ยได้เหรียญเนี่ยแล้วก็ต้องยอมรับว่าทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงตอนที่ชนะเลิศแล้วก็เปิดเพลงชาติโอ้เธอร้องสุดเสียงกันหมดเลยนะนี่ก็คือความภาคภูมิใจนะครับคว้าแชมป์นี่ก็2สมัยซ้อนนะแต่ว่ากับการไปเล่นโอลิมปิกก็ถือเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นอีก2ปีข้างหน้านะเราคนไทยนอกเหนือจากจะได้เชียร์มวยนี่เขาก็มีเตรียมจะปั้นนักกีฬาใหม่ๆอย่างนาบิลอย่างเงี้ยนะครับเทควันโดอันนี้ก็น่าจะได้ลุ้นนะเนี่ยเทควันโดเนี่ยหลักละยกน้ำหนักผมไม่แน่ใจนะว่าในช่วงหลังๆหายไปก็ไม่ได้ติดตามนะครับแต่รู้สึกว่าจะเคยโดนแบนจากการแข่งขันไปช่วงหนึ่งนี่ก็น่าจะกลับมานะครับแล้วก็นี่แหละก็จะได้ลุ้นจากวอลเลย์บอลหญิงชุดที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนไทยนะกลับมาแล้วก็มารับเงินอัดฉีดแล้วก็เตรียมจะไปแข่งต่ออีกนะครับอ่ะนี่ก็เริ่มเงินที่เรื่องดีๆนะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับกับการมาของเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์1ใน10ลำนะของกองทัพอเมริกา USS อับราฮัมลินคอนนะมาถึงที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับเปลี่ยนภาพได้เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มาถึงช่วงสักเวลา 9:00 น.นะครับกำลังพลเขาก็มาก็ประมาณ 5,000 นายว่างั้นเถอะอย่านึกว่าข่าวนี้เราเฉพาะคนไทยให้ความสนใจนะทั่วโลกเลยท่านผู้ชมผมไปดูในโซเชียลเนี่ยนะในแอปแดงอ่ะคือสื่อนอกในส่วนใหญ่เวลาเขาไลฟ์สดเขาจะใช้แอปแดงนะก็ทั้งรอยเตอร์ AFPซีเอ็นเขาไลฟ์สดนะงานเขามีทีมงานเขาจับภาพสดโอ้โหท่านผู้ชมคือเขาให้ความสำคัญอะแล้วก็สื่อทั่วโลกก็มากันนะเพราะอะไรเพราะว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาไปลอยลำอยู่ที่อ่าวเปอร์เซียเนี่ย200กว่าวัน9เดือนทำสถิติเลยว่าเป็นเรือที่แบบออกไปลอยอยู่ในหน้าน้ำเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ขึ้นฝั่งเนี่ยนานสุดอะของอเมริกา9เดือนโอ้โหนะฮะลูกเรือก็ทรมานแต่เขาก็ฝึกมาแล้วล่ะนะแล้วพอมารอบนี้ก็เลยจะได้ไปพักผ่อนยาวเลยนะ2 3 4 5 6นะครับคือสารภาพนะพอมาแล้วเนี่ยแล้วก็ช่างภาพทั่วโลกจับภาพซูมไอเราเวลาดูในหนังท็อปกันเราก็นึกว่าเรือมันแบบเขาเรียกว่ามันจะใหม่อ่ะแต่ก็อย่างที่เป็นข่าวแล้วจริงก็มันสร้างมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆก็เคยมาประเทศไทยแล้วด้วยเมื่อ10กว่าปีก่อนแต่พอไปจอดไปปฏิบัติการอยู่ในทะเลโดยไม่ได้ขึ้นฝั่ง9เดือนเรือก็ขาดการเมนเทนแนนซ์นะโอ้สนุงสนิมมันก็เยิ่มกันแหละนะครับก็ดูเก่าไปเลยอ่ะนะนะฮะแต่เนี่ยรอบนี้เขากลับไปคงจะไปเมนเทนแนนซ์แหละนะครับพอขึ้นฝั่งนะที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีท่านนายกเมืองพัทยานะไปต้อนรับนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็มีสื่อโซเชียลต่างๆก็ไปไลฟ์สดบรรยากาศที่เมืองพัทยานะฮะกันพอสมควรนะว่าคึกคักขนาดไหนนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับลูกเรือส่วนหนึ่งก็ไปพักที่โรงแรมในพัทยานะฮาร์ดร็อกนะครับแล้วก็คงจะกระจายกันแหละเพราะเยอะมากนะครับแล้วก็มีกฎข้อห้ามเนี่ยที่ผมเรียนไปเมื่อวานแหละนะครับว่าพอขึ้นฝั่งระหว่างทางแบบนี้นะครับลูกเรือในหนึ่งคือต้องห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ห้ามขับรถยนต์เองเนี่ยเพราะเกิดขับขี่เองแล้วไปมีคดีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่จบนะครับ พอเขาก็ต้องกลับอีกนะครับห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับพวกสารเสพติดพวกอาวุธอะไรต่างๆแล้วก็สถานบริการก็ต้องแบบดูว่าไม่เป็นสถานบริการที่อาจจะก่อให้เกิดเรื่องผิดกฎหมายต่างๆนะครับนี่ก็มาเรียบร้อยนะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแหละนะเขาก็คงจะรู้สึกโอ้โหให้มารอบนี้มาขึ้นฝั่งรอบนี้สื่อมวลชนมาทำข่าวกันทั่วโลกเลยนะครับและคนไทยก็ต้อนรับดีนะครับพอช่วงค่ำครับท่านผู้ชมครับภาพต่อไปเลยครับก็คุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมกับท่านพลตำรวจตรีพงษ์พันธ์วงศ์มณีเทศท่านผู้การจังหวัดชลบุรีแล้วก็คุณลูแฟมนะครับรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาประจำสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยและมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของกองทัพเรือสหรัฐนะก็มา
ติดตามสถานการณ์มาตรการความปลอดภัย

0: ต่างด้วยนะก็ไปที่ชายหาดพัทยาแถว Walking Street นั่นแหละนะท่านผู้ชมครับก็ไปเดินตรวจบอกไปประมาณทุ่มหนึ่งผีเสื้อราตรียังไม่ออกนะครับทุ่มหนึ่งถนนเส้นนั้นอาจจะต้องรออีกสักติดหนึ่งนะมันจะคึกคักกว่านั้นนะครับตามที่ไปนี่ก็สัก 3-4 ทุ่มนั้นน่าจะดีนะครับแต่เนี่ยเขาก็ไปตรวจพร้อมๆไงก็ไปประมาณทุ่มหนึ่งเพราะถ้าไป 4-5 ทุ่มเนี่ยโอ้โหมันจะเบียดเสียดกันมากนะคนเยอะนะครับก็ไปตรวจความพร้อมต่างๆมาตรการก็มีเจ้าหน้าที่ก็คือเมื่อเข้ามาแล้วมันเป็นข่าวไปทั่วโลกแบบนี้นะเราก็ต้องดูแลหน่อยนะครับไม่ให้เกิดเหตุต่างๆเนี่ยมันจะเสียภาพพจน์ของเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาได้นะครับก็มีมาตรการต่างๆจัดเตรียมไว้พร้อมแหละนะท่านผู้ว่าก็บอกการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ผู้แทนจากอเมริกาด้วยนะเพื่อติดตามและขับเคลื่อนมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ก็มีการประชุมเตรียมการไว้อยู่แล้วนะครับจากการติดตามสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่ากำลังพลส่วนใหญ่ก็จังพักผ่อนและทำภารกิจส่วนตัวอยู่ในที่พักคาดว่าก็แต่ละวันก็จะออกทยอยมานะครับผ่อนคลายในสักประมาณ3ทุ่มนะเป็นต้นไปส่วนจังหวัดเนี่ยก็มีการจัดชุดสายตรวจร่วมฝ่ายปกครองทหารตำรวจออกตรวจตาจุดสำคัญพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะก็คือขอความร่วมมือร้านค้าผู้ประกอบการก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับก็ค่าบริการต่างๆก็คิดอย่างเป็นธรรมอย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบนะเรียกค่าบริการราคาสินค้าเกินจริงนี่ครับส่วนทางคุณลูแฟมนะครับผู้ช่วยทูตรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาก็บอกในนามของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เนี่ยและสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยก็ขอบคุณทางจังหวัดชลบุรีและทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและต้อนรับและก็จัดมาตรการความปลอดภัยนะครับซึ่งนะทางท่านรองผู้ช่วยทูตบอกว่ามาตรการดังกล่าวก็ช่วยทำให้กำลังพลทั้งชายและหญิงเนี่ยสามารถเดินทางมาพักผ่อนและเที่ยวในเมืองพัทยาได้อย่างปลอดภัยกำลังพลก็ต่างรู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็ตั้งตารอที่จะได้สัมผัสบรรยากาศและสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยานี่โอ้นั่นก็มั่นใจได้นะครับส่วนแนวทางปฏิบัติกำลังพลนี่ก็เน้นย้ำให้ลูกเรือและทหารทุกคนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดนะรวมถึงให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสมคือเราเนี่ยก็ต้องทำให้หน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีทางเขาเนี่ยทางผู้ช่วยทูตบอกว่าก็ต้องเป็นตัวแทนที่ดีของกองทัพอเมริกาด้วยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยนะจริงๆก่อนเข้ารายการเนี่ยดูเพจจาก O Around the World เนี่ยเขาเป็นคนไทยแต่ว่าไปอยู่อเมริกาเป็น30ปีแล้วล่ะนะก็คือโอนสัญชาติเป็นอเมริกันแล้วก็เป็นทหารเรือด้วยนะของอเมริกาแล้วก็ประจำอยู่เรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาด้วยนะก็จะจัดรายการนี่แหละแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆก็มีบางเหตุการณ์อยู่เหมือนกันนะเมื่อคืนที่พัทยาเนี่ยก็บอกก็จะอย่างที่บอกเลยครับถ้าเกิดผ่อนคลายสังสรรค์แล้วก็แอลกอฮอล์เข้าปากในบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะจะมีหลุดบ้างนะแต่ภาพรวมนะปลอดภัยดีนะครับดูดีละเราก็ต้อนรับอย่างดีนะครับที่สำคัญก็คือเมื่อคืนที่พัทยาเนี่ยถูกข่าวที่ศรีราชาของพี่อำนาจลื่นเลิงในกลบซะเลยนะครับพี่อำนาจลื่นเลิงอดีตแชมป์โลกนะไปชุบตัวเนี่ยเป็นโค้ชมวยไทยกับเยาวชนกับพี่จอนนี่เมื่อวันซืนขอกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่ศรีราชานะก็ไม่รู้ไปโดนอีท่าไหนล่ะนะก็มีคลิปตอนนี้ก็ในโซเชียลเยอะแยะนะนะครับนี่แหละข่าวนั้นจะมากลบพัทยาไปเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะฮะของการมาของเรือ USS Abraham Lincoln นะครับก็บอกว่าจริงๆใครไปที่แหลมฉบังเนี่ยก็ไปใกล้ๆเนี่ยก็เห็นเลยนะเพราะเรือมันใหญ่จริงๆอย่างที่บอกนะว่าใหญ่กว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ย3เท่านะ3เท่ากว่าเพราะเขายาวเนี่ยเกือบ400เมตรอ่ะ300เมตรกว่ากว้างก็ประมาณ80เมตรกินน้ำลึก11เมตรโอ้โหระวังขับเนี่ย 100,000 ตันแล่นด้วยความเร็วสูงสุด30นอตนะประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ก็คือเขาบอกมันก็เทียบเท่ากับตึก10ชั้นลอยน้ำว่าเงินเถอะนะครับก็อ่ะรวมกันเป็นชภาพก็ถือว่าเราก็เป็นมิตรประเทศที่ดีกับอเมริกามาตั้งแต่สงครามเวียดนามแหละนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรเขาก็เลือกที่จะมาแวะที่เราอ่ะท่านผู้ชมคิดดูออกจากอ่าวเปอร์เซียเนี่ยผ่านกี่ประเทศอ่ะผ่านอินเดียขับมาหน่อยก็พม่ามาเลย์สิงคโปร์แล้วเขาเลือกเข้าไทยอ่ะในทั้งนั้นก็เลยไปเนี่ยยังไปเวียดนามจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยก่อนจะกลับไปนะที่ลอสแองเจลิสที่อะไรของเขาเนี่ยนะครับแต่เขาก็เลือกเลาะอ้อมอ่าวไทยเข้ามาเพื่อมาจอดแหลมฉบังเนี่ยดังเขาก็เชื่อมั่นแล้วก็พัทยาแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับจะได้ผ่อนคลายนะอยู่บนเรือถึง9เดือนโอ้โหนะครับอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าตอนที่มีคลิปโพสต์มาเนี่ยก็นึกว่าจะเกิดเหตุซ้ำสองนะกับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับก็จะไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะครับเกี่ยวกับกรณีเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดไปย้ำมากมันก็เป็นพฤติกรรมเรียนแบบได้เหมือนกันนะครับเหตุกรณีที่เกิดขึ้นนะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับนักเรียนก็บอกว่าชั้นม.3นะอายุแค่15ปีนะครับเครียดยังไงก็ไม่รู้เอาปืนนะมายิงในโรงเรียนยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนไปตามอาคารต่างๆนะครับคุณครูนักเรียนก็พากันหลบหนีหลบซ่อนอยู่ในห้องนี่แหละนะครับยังโชคดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตอะไรนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุน้องวัย15ปีนี่ได้อย่างเรียบร้อยถ้าเป็นภาษาข่าวเหมือนกันได้อย่างละม่อมนะผมดูข่าวเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขาเข้าไปควบคุมตัวเนี่ยเขาบอกน้องเขาก็วางปืนลงก่อนนะทิ้งปืนไปก่อนแล้วก็นอนกับพื้นให้ควบคุมตัวโดยดีนะครับพอสอบถามเนี่ยเขาบอกว่าเครียดเรื่องของคุณครูนะท่านหนึ่งแล้วก็มาตามหาครูดียังไม่เจอครูท่านนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งครั้งนะที่มีกรณีความรุนแรงในโรงเรียนโดยการใช้อาวุธปืนโดยเด็กชั้นม.ต้นนะเพราะฉะนั้นก็สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลละที่พยายามจะควบคุมเรื่องของอาวุธปืนตอนนี้แน่นอนอะเรื่องพกพาเนี่ยไม่มีแน่ 100% เพราะว่ารัฐบาลบอกว่าไม่ต่อใบอนุญาตพกพาแต่ครอบครองก็คือซื้อไว้แล้วเนี่ยแล้วก็มีอยู่ที่บ้านนะได้บางคนบอกเอาไว้ป้องกันตัวไว้ป้องกันทรัพย์สินแต่พอมีแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บให้ดีด้วยนะไม่ใช่แบบให้คนในครอบครัวให้ลูกเข้าถึงได้เนี่ยโอ้มันอันตรายจริงๆนะอันตรายจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกตั้งแต่เกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยมันก็มีกรณีแบบข่มขู่ลายขู่อะไรเงี้ยว่าจะใช้คือมันก็เป็นพฤติกรรมเหมือนเลียนแบบเพื่อเกิดความกลัวให้คนอื่นกลัวเนี่ยบ่อยครั้งโรงเรียนต้องหยุดต้องสอนออนไลน์จนกรณีนี้ถึงขนาดแบบยิงจริงๆอ่ะแต่ยังดีว่าไม่มีคนบาดเจ็บไงทางโรงเรียนเขาก็หยุดเรียน2วันนะครับก็จะหาวิธีการป้องกันยังไงดีนะสำหรับกรณีแบบนี้นะครับจะบอกว่าทางโรงเรียนไม่เข้มงวดมันก็ไม่ถูกนะเขาก็ตรวจก็เข้มงวดแหละแต่ถ้าเกิดคนมันจะทำอ่ะเพราะเด็กมีเป็นพันอย่างเงี้ยนะแต่ก็ต้องหามาตรการละครับเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกผมว่ามันก็จะชักจะบ่อยไปนะครับโรงเรียนอ่ะไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ให้การต้อนรับนะครับนายลอเรนซ์หว่องนะครับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมาเยือนประเทศไทยแล้วก็มาร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat นะครับครั้งที่5บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเป็นกันเองนะทั้งผู้นำทั้งสองท่านก็เจอกันบ่อยเวลาไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรือว่าผู้นำระดับโลกนี่แหละนะครับก็เจอกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ร่วมถ่ายภาพด้วยกันที่บันไดห้องโถงตึกไทยคู่ฟ้านะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินก็พานะครับนายโรเรนซ์หว่องเนี่ยนะครับไปยังห้องสีม่วงไปลงนามเยี่ยม นะครับแล้วก็ชมห้องต่างๆนะของทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการมอบของที่ระลึกให้กับกันด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยท่านมอบลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกนะครับ architecture นะครับซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์นี่นะครับแล้วก็นะครับมีการมอบแผ่นป้ายตราปีกนักบินของกองทัพอากาศสิงคโปร์นะครับให้กับนายกอนุทินด้วยนะเพราะคงรู้ว่านายกอนุทินท่านเป็นนักบินอยู่แล้วนะครับในป้ายตราปีกนักบินของกองทัพสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีชื่ออนุทินชาญวีรกูลแล้วก็มีนิคเนมข้างล่างว่ามิกกี้คือหนูนี่แหละนะโอ้ก็เป็นเหมือนที่ท่านนายกไปรับที่โคราชนี่ก็ได้ปีกของกองทัพสิงคโปร์อนุทินจำเลยก็มิกกี้นิคเนมมิกกี้นี่โอ้ก็ถือว่ารู้ใจเลยนะทั้งสิงคโปร์ก็รู้ใจดีนะครับหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับภาพต่อไปเลยครับทางท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ลอเรนซ์ฟองนะครับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็ไปแถลงข่าวร่วมกันนะครับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5นะครับก็เป็นการให้ผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางความสัมพันธ์แล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลาโหมความมั่นคงทางอาหารพลังงานการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI นี่ซึ่งนะครับนายกทั้งสองท่านก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมร่วมกันของสองประเทศนี่ Joint Statement นะครับ of Thailand Singapore Forward Looking Strategic Partnership นะครับก็เป็นการกำหนดทิศทางร่วมกันนะในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับแหละนะว่าในอาเซียนเนี่ยสิงคโปร์เขาเป็นประเทศที่เจริญที่สุดนะนะครับแล้วก็เขาเน้นเรื่องการค้าแม้ว่าพื้นที่เขาเล็กนะแต่เขาค้าขายเก่งลงทุนเก่งด้านต่างๆนะก็จะได้มาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับพอตกกลางคืนเนี่ยก็มีงานเลี้ยงอะไรต่างๆนะก็คือหลายท่านคงทราบนะว่าประธานนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยท่านก็ชอบเรื่องของดนตรีท่านเล่นกีตาร์แล้วก็นายกเรานี่ก็ทุกเรื่องนะเรื่องเป่าเนี่ยเป่าแซกโซโฟนเป่ากลอยนะครับแล้วก็อิเล็กโทรนนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นี่เล่นกีตาร์ส่วนท่านนายกอนุทินร้องเพลง Let It Be นะเพลงแรกของ The Beatles นะครับอีกเพลงเนี่ยเพลงอะไรผมจำไม่ได้ละนะครับร้องสองเพลงนะร้องสองเพลงนะอีกเพลงรู้สึกจำชื่อไม่ได้นะของชิคาโก้อะไรไงเลยแหละนะก็เพราะดีนะครับเป็นเพลงสากลตอนแรกนึกว่านายกสิงคโปร์จะเล่นกีตาร์ลีดกีตาร์นายกอนุทินเป่าแซกโอ้โหนะครับแม่อ่ะก็คนหนึ่งเล่นกีตาร์คนหนึ่งร้องเพลงนะครับชอบดนตรีทั้งคู่นะก็คุยกันถูกปากถูกคอแหละนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ก็อยากจะย้ำท่านผู้ชมนะทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยพันตำรวจเอกเกรียงไกรพุทธไทยสงฆ์ร่วมกับกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ก็บอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึง31สิงหาคมเนี่ย8เดือนนะครับได้รับการร้องเรียนนะครับจากประชาชนแจ้งความออนไลน์มาเนี่ย 200,000 กว่ารายนะฟังดีๆนะครับ 200,000 กว่ารายมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า 11,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะผู้เสียหายที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีถึงประมาณ 17,000 กว่ารายหรือคิดเป็นประมาณเกือบ 10% น่ะนะครับผู้สูงอายุนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็จะเยอะหน่อยประมาณ 3,000 กว่าล้านหรือคิดเป็น 28% นะครับคือจำนวนคดีเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับมูลค่าความเสียหายก็แสดงว่าเวลาผู้สูงอายุโดนเนี่ยมูลค่าความเสียหายนี่จะสูงกว่าคนวัยอื่นพูดง่ายอย่างนี้นะนะครับสัดส่วนเยอะนะครับโดยพ้องยิ่งสิ่งที่ถูกหลอกก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยคนวัยเกษียณเนี่ยนะครับมักจะถูกหลอกได้ง่ายกว่าคนวัยทำงานด้วยนะพวกอันนี้เราก็ไม่เข้าใจนะจริงจะบอกว่าคนผู้สูงอายุคนวัยเกษียณมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่บางทีก็อาจจะถูกหลอกได้ง่ายกว่าคนที่เป็นวัยทำงานวัยรุ่นแหละนะครับ ก็มักจะถูกหลอกเรื่องของการลงทุนออนไลน์อะไรต่างๆได้ง่ายนะครับแล้วก็หลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะโดนเยอะที่สุดและก้อนเงินก็จะใหญ่สองข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วก็โอนเงินนะครับอันนี้ย้ำกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่วัยเกษียณที่บ้านดีๆนะคือเวลาเห็นข่าวคนวัยเกษียณที่แบบมีเงินก้อนสุดท้ายแล้วถูกหลอกคือถ้าเป็นวัยเกษียณที่เป็นข้าราชการบำนาญก็ยังดีหน่อยคือมีบำนาญแต่ถ้าเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆเหล่านี้หรือว่าคนที่ทำงานเอกชนที่มีเป็นก้อนเนี่ยแล้วถูกหลอกให้โอนเงินก้อนสุดท้ายไปเนี่ยโอ้โหก็จะยิ่งเศร้านะครับมากที่สุดคือหลอกลงทุนนะครับประมาณว่าพอโทรไปพอรู้เป็นคนวัยเกษียณมีเงินอยากจะให้เงินก้อนนี้เพิ่มพูนไหมจะได้มีชีวิตที่มั่นคงก็จะใช้วิธีหลอกแบบนี้แหละนะพอหลงเชื่อก็โดน2ใช้วิธีข่มขู่อ้างว่าเป็นตำรวจอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆคุณไปมีบัญชีเนี่ยถูกพวกขบวนการเหล่านี้หลอกไปใช้นะมีความผิดนะอะไรข่มขู่และสุดท้ายก็หลอกให้โอนเงินแล้วก็หลอกทำงานหารายได้พิเศษในรูปแบบต่างๆเช่นกดรีวิวสินค้าอะไรต่างๆแต่ว่าต้องโอนเงินค่าสมัครต้องมีการออเดอร์สินค้าเพื่อจะไปพรีวิวต่างๆแล้วก็หลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลอันนี้ก็เยอะนะครับเนี่ย4วิธีการนะท่านผู้ชมที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านก็ย้ำนะครับอย่าไปเชื่อเวลาที่มีโทรบอกว่าจะลงทุนระบบออนไลน์แล้วจะได้เงินเพิ่มเป็นไปไม่ได้นะแม้แต่เล่นหุ้นเนี่ยคนที่เขาเก่งๆก็หมดตัวมาเยอะ2ข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อกลัวแล้วก็ให้โอนเงินนะครับ3หลอกว่ามีรายได้พิเศษนะครับเช่นพวกกดรีวิวสินค้าเลยอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับแต่เราก็ต้องจ่ายเงินไปก่อนเนี่ยอย่าไปเชื่อแล้วก็4หลอกโอนเงินเพื่อรับรางวัลตอนนี้คุณได้รับรางวัลไอ้ผมยกตัวอย่างเห็นชัดๆเลยนะรับรางวัลจะได้มือถือ iPhone แต่ว่าก็ต้องโอนค่าภาษีอะไรมาก่อนแล้วประมาณนี้มันก็เราก็ต้องเสียเงินไปก่อนอันนี้ก็หลอกแน่นอนนะครับคิดดูว่าตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนโดนหลอกที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ย 17,000 กว่าคดีกว่ารายการมูลค่าความเสียหาย 3,000 กว่าล้านโอ้โหนะหายวับไปกับตาเลยแหละนะครับโดยเฉพาะยิ่งสมัยนี้ทุกคนโอนไว้ว่างั้นเถอะเพราะมือถือมันมีแอปธนาคารมันง่ายกดโอนก็กดรหัส OTP อะไรก็ว่าไปยิ่งบางคนสแกนอีกโอ้โหเนี่ยเพราะฉะนั้นมันหายวับไปกับตาได้ง่ายก็ย้ำกันด้วยอันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาเตือนมานะเขาเตือนมาเลยว่ากลุ่มมิจฉาชีพพวก call center เนี่ยจะใช้วิธีการนี้นะครับก็แสดงว่ายังมีทั้งที่โดยส่วนตัวผมว่าตั้งแต่เกิดเหตุปะทะไทยกัมพูชาเนี่ยแล้วก็ความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลเมียนมาซึ่งเขาของเมียนมานี่เขาเอาจริงเลยนะ เขาเอาทหารบุกเลยนะครับเมืองพวกเกี่ยวกับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับฝั่งกัมพูชานี่ก็หมดไปเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าช่วงนี้คนที่เจอพวกแก๊งต่างๆเหล่านี้โทรมาเนี่ยจะน้อยลงนะน้อยลงเยอะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีแหละนะเพราะตำรวจไซเบอร์เขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็มีคดีที่มีการร้องเรียนเนี่ยถึงกว่า 200,000 กว่ารายโอ้ก็ยังเยอะอยู่เยอะอยู่ผมไปอ่านบทความหนึ่งเขาบอกว่าไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนจุดจากชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยไปเป็นชายแดนเวียดนามกัมพูชาเพราะว่างั้นนะก็ยังไม่หมดไม่สิ้นนะเพราะว่าผลประโยชน์มันเยอะอย่างเฉพาะที่มีการแจ้งความร้องเรียนมาทางออนไลน์ของตำรวจไซเบอร์เนี่ยมูลค่าความเสียหายก็ 11,000 ล้านนะท่านผู้ชมตั้งแต่มกราถึงสิงหามกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหา8เดือน8เดือนเนี่ยมูลค่าความเสียหายเฉพาะออนไลน์ตอนเนี้ย 10,000 กว่าล้านจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ายอดมันลดลงไปเยอะนะจากสัก 2-3 ปีก่อนลดลงไปเยอะแต่ก็ยังเป็น 10,000 ล้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้ก็มาย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของคนวัยเกษียณนะนะเพราะว่าโดยสถิติเขาบอกว่าคนวัยเกษียณเนี่ยจะถูกหลอกได้ง่ายกว่าคนวัยอื่นไปต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์ครับ คุณบรรจงจิตนะฮะ อังสุสิงห์นะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ากรมการค้าภายในครับร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและก็สายการบิน7แห่งก็คือการบินไทยแอร์เอเชียนะครับบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์แล้วก็ไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็อีซี่แอร์ไลน์นะฮะร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนแพ็กเกจพิเศษนะเสริมมาเลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนี่เพื่อช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกรโอ้โหนี่ดีมากเลยนะเริ่มดำเนินการ1กันยาเนี่ยไปจนถึง31สิงหาคมปีหน้า1ปีเต็มเลยโอ้โหนี่ต้องปรบมือเลยนะคือใครที่เดินทางโดยเครื่องบินก็จะทราบก็จะมีน้ำหนักในการโหลดทั่วไปก็7กิโลเงี้ยถ้าเกินก็โดนคิดชาร์จเพิ่มแต่นี้เขาบอกว่าถ้าเป็นผลไม้ไทยนะครับที่อยู่ที่ท่าอากาศยานที่เขาขายเนี่ยสามารถซื้อแล้วก็มาโหลดได้เลย10กิโลไม่คิดเพิ่ม นี่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลไม้ของเกษตรกรนะก็จะไปนำร่องอยู่ที่สนามบิน20แห่งทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าเลยนะครับว่าจะต้องระบายได้อย่างน้อยก็พันตันนะครับโดยพังยิงเขามีกล่องให้ด้วยนะกล่องสำหรับใส่ผลไม้เนี่ยนะได้เลยนะจุดบริการโอ้โหดีมากคือไปซื้อแล้วพอจะไปโหลดเขาก็มีกล่องบริการให้อีกแล้วก็เต็มที่ซื้อมาเลย10โลอันนี้ไม่พลาดแต่ว่าเวลาซื้อผลไม้ก็ต้องชั่งอยู่แล้วก็กันเหนียวเซฟๆก็ซื้อสัก9โลเงี้ยนี่ก็แล้วก็โหลดขึ้นไปใต้ท้องเครื่องโดยไม่เสียค่าจ่ายโอ้นี่ดีมากเนี่ยผลไม้ที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องต้องเป็นผลไม้สดนะครับปิดผนึกอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมป้องกันกลิ่นแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆแล้วก็หลีกเลี่ยงทุเรียนทุเรียนก็คงจะไม่มีใครเอาไปที่สนามบินนะเพราะงั้นผลไม้กลิ่นแรงพวกทุเรียนขนุนจำปาดะอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นผลไม้ทั่วไปผมเห็นในคลิปเนี่ยก็มีอะไรอ่ะมีสละมีกล้วยมังคุดอะไรประมาณนี้แหละนะก็จะไม่มีกลิ่นง่ายๆนะครับทุเรียนอดนะ มันไม่ใช่หน้ามันด้วยนะครับโหลดได้ถึง10กิโลโดยไม่คิดเพิ่มนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่กระทรวงคมนาคมนะโดยสายการบินทั้ง7แห่งเนี่ยก็ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ชื่นชมก็อีกครั้งนะการบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยแลนด์แอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็ Easy Airline นะครับที่ก็ร่วมโครงการนี้ในการให้คนไทยฮะสามารถโหลดผลไม้ได้10กิโลนะที่ผมเคยเดินทางก็มีการบินไทยนะมีนกแอร์ไลออนแอร์เอเชียก็เดินทาง4สายการบิน ก็ประทับใจทุกสายการบินเลยนะเยี่ยมมากนะครับไปต่อกันที่เรื่องของรถยนต์จากจีนนะที่หลายคนก็คงทราบนะครับว่ากำลังมาตีตลาดทั่วโลกนะอย่างต่อเนื่องประเทศไทยนี่ก็เวลาจัดงานมอเตอร์โชว์เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ายอดขายเนี่ยอันดับ2ถึงอันดับ9ถึงอันดับ10เนี่ยเป็นรถจากจีนหมดเลยนะอันดับหนึ่งคือโตโยต้าที่เหลือเนี่ยเป็นรถจากจีนยึดพื้นที่ยึดยอดขายได้นะครับมีทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถพวกไฮบริดต่างๆล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวซินหัวเขาก็รายงานข่าวว่าจีนเนี่ยเขาออกข้อปฏิบัติ20ข้อให้กับค่ายรถยนต์ของจีนที่มีการส่งออกฟังดีๆนะท่านผู้ชมครับเอาข้อสรุปเลยก็คือข้อที่สำคัญเช่นเน้นเรื่องความปลอดภัยในการผลิตการบริหารคุณภาพการคุ้มครองแรงงานและต้องตั้งราคาตามต้นทุนที่เป็นไปตามอุปสงค์อุปทานของตลาดระหว่างประเทศด้วยไม่ไปสร้างผลกระทบต่อการแข่งขันเพื่อแสวงหาข้อได้เปรียบอันไม่เป็นธรรมนี่ก็คือการจะไปตั้งราคารถเนี่ยในแต่ละประเทศก็ต้องดูบริบทด้วยว่าไอ้รถยนต์แบบนี้สายแบบนี้เซกเมนต์เนี้ยราคาในแต่ละประเทศที่เราจะไปทำตลาดมันอยู่ระดับไหนนะไม่ใช่แบบไปตัดราคากันซะแบบจนทำให้ตลาดก็ปั่นป่วนนี่ก็พูดประมาณนั้นและต้องหลีกเลี่ยงการปรับราคาขึ้นลงบ่อยหรือปรับที่มันแตกต่างมากจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้บริโภคนี่จีนเขาเตือนมาแล้วอีกรอบนึงเลยนะก็พูดง่ายเช่นรถยี่ห้อหนึ่งแบบ คันเนี้ยปีเนี้ยล้านหนึ่งคนก็ไปซื้อพอเริ่มยอดขายไม่ดีไอ้รถคันเนี้ยพอปีถัดไปลดเหลือ600,000เงี้ยและไอ้คนที่จ่ายไปล้านหนึ่งก็เฮ้ยผมเพิ่งจ่ายยังผ่อนไม่หมดเลยลดเหลือ600,000แล้วเหรอใช่ไหมฮะมันก็ส่งผลต่อผู้บริโภคส่งผลกระทบเลยล่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ซื้อล้านหนึ่งผ่อนไม่หมดเลยลดมือหนึ่งป้ายแดงเหลือ600,000แล้วตลาดมือสองจะเหลือเท่าไหร่มันก็ต้องไปคิดจาก600,000ใช่ไหมฮะไม่ได้คิดจากล้านอีกคือรถเนี่ยโดยเฉลี่ยปีหนึ่งราคาจะหายไป100,000เนี่ยซื้อมาล้านหนึ่งปีนี้ปีถัดไปเหลือ900,000แต่ปรากฏปีถัดไปป้ายแดงเหลือ600,000อ่ะใช่ไหมฮะมันจะคิดยังไงมันลำบากเนี่ยเพราะฉะนั้นจีนเขาบอกเฮ้ยตั้งราคาเนี่ยนะครับดูอุปสงค์อุปทานตลาดแต่ละประเทศด้วยนะอย่าไปสร้างผลกระทบการแข่งขันในตลาดในประเทศนั้นๆมากการปรับราคาขึ้นลงบ่อยเนี่ยก็ไม่ดีหรือการปรับราคาที่อยู่ๆแบบพรวดเดียวเงี้ยคือจะใช้คำว่าโลสต็อกเนี่ยรถจะเปลี่ยนรุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็โลเลยเงี้ยอันนี้ก็อย่าทำบ่อยนะครับปัจจุบันนะท่านผู้ชมครับข้อมูลปีที่แล้วเนี่ยจีนเนี่ยเขาส่งออกรถยนต์เนี่ยไป200ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เขาไปลงทุนตั้งฐานการผลิตเนี่ย80ประเทศส่งออกรถไปประมาณ8,300,000กว่าคันเยอะมากนะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ข่าวนี้สำนักข่าวซินหัวเนี่ยเขาใช้ภาพโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยของจีนที่มาตั้งอยู่ที่ไทยนะมาตั้งอยู่ที่ระยองถ้าผมจำไม่ผิดของ Great Wall นะครับเนี่ยเขาใช้ภาพโรงงานของไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะของจีนมีข่าวว่าค่ายรถญี่ปุ่นอาจจะแบบย้ายฐานการผลิตจากไทยแต่จีนเนี่ยโอ้มาเป็นชุดเลยนะตอนนี้ตลาดรถจีนทั้งรถ EV ทั้งรถไฮบริดต่างๆเนี่ยโอ้โหนะเขามากันเยอะจริงๆนะคืออย่างน้อยๆสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมรถของจีนเนี่ยคือเรื่องดีไซน์นะครับคือเขาเนี่ยสมมติว่าเขาเห็นว่ารถยุโรปค่ายเนี้ยสวยเขาก็ออกแบบให้คล้ายๆได้เลยเพราะงั้นดีไซน์รถเขาเนี่ยมันสวยสองก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอุปกรณ์ในรถเนี่ยพร้อมระบบต่างๆนี่เขาจัดเต็มหมดไม่มีมากักอ่ะไม่จะต้องรอต้องแบบต้องตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีฟังก์ชันนี้เขาจัดมาในตัวระดับล่างเลยนะฮะมันแตกต่างแค่ว่าชาร์จแล้วมันวิ่งใกล้ระยะทางแตกต่างเท่านั้นแต่พวกฟังก์ชันต่างๆนี่เขาจัดเต็มให้หมดนะครับอ่ะไปต่อที่หนึ่งข่าวครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนะชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูลแล้วก็อาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนะก็อยู่8ริ้วนี่แหละนะครับก็แถลงว่าตอนนี้ทางชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูลกับแตงโมยูไนเต็ดก็แยกทางกันเรียบร้อยจริงๆหรอตอนนี้มีหนังเรื่องราวของอาจารย์สกลฉายอยู่ด้วยนะนะครับตอนนี้นะทางชมรมและอาจารย์สกลบอกว่าทีมงานโรงเรียนไหนสโมสรไหนมีความต้องการอยากให้ทางชมรมและอาจารย์สกลไปช่วยพัฒนาก็ติดต่อมาได้ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากประมาณนี้นะความเคลื่อนไหวที่หมอนทองวิทยานะที่เคยสร้างสีสันให้กับฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลเด็กและมาที่แตงโมยูไนเต็ดตอนนี้ก็แยกทางกันนะครับมาปิดท้ายนะครับกับเรื่องของกีฬานะท่านผู้ชมครับทัพนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่มีการเปิดตัวชุดพิธีการของทัพนักกีฬาซึ่งสวยงามจริงๆนะสวยงามจริงๆนะครับก็ทรงออกแบบนะครับโดยพระเจ้าหลานเธอนะครับเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับสวยงามมากแล้วก็หลายคนก็สอบถามว่าอยากจะซื้อเหลือเกินน่ะอยากจะครอบครองนะครับล่าสุดเนี่ยทางเพจสิริวัณวรีนะครับก็นะครับแจ้งข่าวว่าชุดนักกีฬาชุดพิธีการนักกีฬาไทยเนี่ยก็มีจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกแก๊ปแบบผูกหางอันนี้คือทีเด็ดเลยนะแล้วหมวกแก๊ปแบบผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนธรรมดาแล้วก็เสื้อกีฬาเป็นเสื้อทีเชิ้ตนะครับ ก็มีจำหน่ายนะที่ร้านสิริวัณวรีนะครับชั้น1สยามพารากอนรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปสนับสนุนกีฬาพาราลิมปิกก็คือกีฬาของผู้พิการซึ่งเขาก็จะแข่งคู่กันพอเอเชียนเกมจบก็จะมีพาราลิมปิกต่ออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นย้ำนะกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น19กันยายนนี้แล้วอีกไม่กี่วันนี่แหละถึง4ตุลาคมนะครับก็เชียร์ทัพนักกีฬาไทยแน่นอนในช่วงพิธีการช่วงสวนสนามพิธีเปิดพิธีปิดเราจะได้เห็นทัพนักกีฬาในชุดพิธีการที่สวยสง่าแน่นอนนะแล้วก็ใครอยากจะครอบครองก็ที่ร้านสิริวัณวรีนะครับได้เลยนะนะครับที่สยามพารากอนชั้นหนึ่งนะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาโดยประมาณช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: อยากประหยัดค่าเบี้ยประกันรถยนต์รู้จักคำว่า deductible หรือยัง deductible คือค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจหมายถึงเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายและมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2: ตัวอย่างเช่นในกรมธรรม์กำหนด deductible ไว้ 1,000 บาทเมื่อเกิดอุบัติเหตุคุณรับผิดชอบ 1,000 บาทแรกส่วนค่าเสียหายที่เกินจากนั้นบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ข้อดีของการเลือก deductible คือช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยแต่ต้องมั่นใจว่าเราสามารถรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกได้เมื่อเกิดเหตุ
1: ก่อนตัดสินใจควรอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่คปภ.สายด่วน1186ขับรถอยู่ดีๆรถเกิดความเสียหายแต่หาคู่กรณีไม่ได้หรือไม่สามารถบอกสาเหตุของความเสียหายได้ชัดเจนรู้หรือไม่ว่าคุณอาจต้องจ่าย Excess หรือค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ
3: Excess คือจำนวนเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายและเข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก่อนที่บริษัทประกันภัยจะชดเชยในส่วนที่เหลือ
1: ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ให้เข้าใจรู้ก่อนเคลมเป็นเข้าใจเงื่อนไขประกันภัยขับขี่อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
5: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
6: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
7: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

จังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับคปภ.จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี
1: ้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลสายสนิจนะนำทีมฝ่ายหญิงพาราไทยคว้าเพิ่ม1 เหรียญเงินจากการแข่งขันพาราฟันดาบโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงคำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5 และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและพลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลเน้นย้ำต้องรู้เท่าทันทั้งในด้านที่เป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีและนำไปใช้อย่างมีคุณธรรม
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ณศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดยพิชิตดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังคนเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงเน้นย้ำให้ใช้ AI อย่างฉลาดและรู้เท่าทันโดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
4: บุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันและต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างชาญฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ฝ่ายต่อแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่สองคือเราต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระดับกองนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังพลต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติธารประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
5: นางสาวรัชดาตนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกฎิกาแก้วใสรายงาน
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแก๊สเทค2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชน นอกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการโดยรอบทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกซึ่งกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสถานีตำรวจภูธรบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจะจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบ Waste Scrubber ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
7: นายกรณิตนนท์สุวิโคศกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกร

0: ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพ.ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ริมปรับสุขภาพรายงาน
1: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซมห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
3: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที่
2: นายอนุกูลพฤกษานุศักดิ์ส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาผลกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะเดาแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
4: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่แล้วครับและด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
2: ขณะที่นายวิชัยสุสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปส.ผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลังโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมี

0: ส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
1: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
0: รองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกัน การภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-635-7หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุขร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุขร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีกระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
8: นายพัฒนาทองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา ที่จัดขึ้นณโรงแรมเจริญรีเทคแกรนด์ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนซึ่งขอให้ยึด4แนวทางได้แก่และเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลไชน่าเจริญพรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบ Oral Presentation Innovation Presentation และ E-poster นฤมลอุดมพรรายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีการโหมอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
2: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
6: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างไรก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นเซลเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันพาราฟันดาบลูกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอยหญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12-30คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาเฟนันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0-2เซต4-6และ1-6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังจื่ออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม6-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-0เกม21-19และ21-12ตีตัวผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลเทียร่ารัศกุลมืออันดับ16ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคริสโตโปปอฟมืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกงไป2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้หยิวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิษพงษ์จีนาพันยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซีย ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา 1-0 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดเปิดเผยว่าแจ๊ดผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊ดแฟนคอนเน็กพรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพรียนเปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคารจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านกอบเกียรติจิตนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพที่ระลึกกับถ้วยแชมป์ได้
10: ปีที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆอะครับแล้วก็มาพี่ชายชวนมาด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็ขอบคุณเลย
9: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมส์2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนโค้ชหน้าที่ผู้บริหารทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายโดยรวมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหลายเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็คือขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25-26กันยายนนี้พร้อมขอแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์ถึงโตเกียวด้านนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคาดหวังของ6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองจากเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
11: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอเนนการัน คำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201โครงการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobs.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวนหนึ่งอัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0429701112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝนทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปีซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีดมือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลดซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงศ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่3กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิทย์โสมนัสนะคะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกรวยค่ะรวมถึงทีมงานนิวมีเดียนะคะที่ดูแลเรื่องของออนไลน์ในช่วงนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้เลยค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะณปั๊บวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ทาง AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีทางด้านออนไลน์ด้วยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะคะรวมถึงอาจจะฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรไว้ก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เรามี2ประเด็นนะคะที่เราจะมาสัมภาษณ์นะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดงานเกี่ยวกับตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในทุกๆเดือนเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีก็จะมีการจัดงานแบบนี้นะคะแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจัดที
0: เหมือนเป็นเดือนพิเศษจัดไปเองนะ
1: เป็นเดือนพิเศษนะเนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะแต่ว่าในวันที่ห้าหกเนี่ยก็จะเป็นการจัดงานเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะแต่อีกสักครู่เราจะไปพูดคุยกับท่านผอ.ประเสริฐนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามีเรื่องของข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะก็เป็นประจำทุกวันนะคะทั่วทิศถิ่นไทยจะต้องพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับสถานที่ต่างๆวันนี้พาไปเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
1: แค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะ
0: หิวเลย
1: หิวเลยนะเนี่ยถ้าพูดแบบนี้ไงแค่พูดว่าหิวเนี่ยดูหุ่นสิพร้อมกินตลอดเวลา
0: หุ่นของคุณสุกัญญาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะ
1: เดี๋ยวจะเปลี่ยนกว่านี้ค่ะเพราะว่าคุณหมอทักแล้วนะ
0: ต้องลดได้แล้ว
1: ต้องลดได้แล้วนะคะอันตรายค่ะ
0: เพื่อสุขภาพเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะพาไปเนินมะปรางค่ะเนินมะปรางเนี่ยเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติงดงามนะคะตระการตาด้วยทิวทัศน์ภูเขาหินปูนพื้นป่าอุดมสมบูรณ์เสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวเรื่องเล่าแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีอยู่หลากหลายค่ะทั้งหมดนี้นะคะรวมกันอย่างกลมกลืนทำให้เนินมะปรางเป็นพื้นที่พิเศษแห่งพิษณุโลกค่ะการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็มีเสน่ห์ตรงที่ราคาที่พักก็ถูกกว่าช่วงอื่นๆนะคะนักท่องเที่ยวไม่แออัดด้วยแล้วก็ธรรมชาติชุ่มฉ่ำงดงามค่ะบ้านมงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่รายล้อมไปด้วยหินปูนอายุเก่าแก่กว่า300ล้านปีนะคะผู้คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะกิจกรรมไฮไลท์เมื่อมาบ้านมงนะคะก็คือการชมทัศนียภาพเขาหินปูนนั่งรถอีแตนนำเที่ยวไปชมเขาสามกษัตริย์แวะน้ำตกขุนห้วยเทินนะคะวัดบ้านมงวนารามค่ะซึ่งมีถ้ำค้างคาวถ้ำนาง12แล้วก็ถ้ำหลวงพ่อบุญมีพอตกเย็นนะคะนักท่องเที่ยวก็จะไปตั้งหลักที่แลนด์มาร์คกลางหมู่บ้านเพื่อชมฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำเป็นสายยาวเลยค่ะส่วนช่วงเช้านะคะก็สามารถร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ริมถนนสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์อย่างแท้จริงค่ะนอกจากธรรมชาติแล้วนะคะชุมชนบ้านผารังหมีเมื่อสักครู่เป็นชุมชนบ้านมุงนะคะบ้านมุงตอนนี้เป็นที่ไหนดิฉันหาไม่เจอผารังหมีมันมีหลายที่เกิน
1: เห็นไหมใครที่ฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยของเรานะจะหลายคนบอกว่าเวลามาฟังรายการนี้มีความสุขคือเห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะเพราะว่า เราก็จะนำข่าวที่แบบ
0: ก็จะหลุดขำกัน
1: ใช่ค่ะเจอแล้วใช่ไหม
0: เจอแล้วค่ะชุมชน
1: เป็นอะไรนะ
0: บ้านผารังหมีก็บอกว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรโชคลาภแล้วก็เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสินค้า GI เรื่องชื่อค่ะถึงแม้ว่าจะเดินทางมานอกฤดูกาลไม่ว่าจะมาช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่าในเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมก็ยังสามารถเยี่ยมชมสวนลุงบุญสมพื้นที่80ไร่ที่นำมะม่วงผลไม้ที่นำมะม่วงที่ไม่สมบูรณ์นะนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวนหลากหลายสไตล์ค่ะที่นี่เขาทำเกษตรกรรมทั้งสวนผลไม้ทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางชมงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้ทั้งกลุ่มทอเสือกกที่นำมาต่อยอดเป็นสมุดโน้ตและกล่องไม้จิ้มฟันนะคะกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไหมประดิษฐ์ลายช่อมะปรางนะคะแล้วก็ลายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกลุ่มทอผ้าขาวม้ากลุ่มผู้สูงอายุทำไม้กวาดดอกหญ้าแล้วก็แวะชิมเครื่องดื่มพร้อมกับอุดหนุนข้าวหอมด้วยนะคะผู้ที่มาเยือนยังสามารถสักการะศาลเจ้าพ่อร่มขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านแล้วก็ปิดท้ายที่วัดผารังหมีวนารามเพื่อขอพรสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิบนหน้าผานะคะรวมไปถึงหลวงพ่อเพชรมณีพระพุทธรูปปางสายญาติภายในถ้ำค่ะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเที่ยวนะคะยังไม่เคยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามแล้วก็เสน่ห์ของผู้คนที่นี่ก็ลองแวะมาปักหมุดพักผ่อนที่เนินมะปรางกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปเนินมะปรางนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนอกจากเราจะได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็ได้ไปเรียกได้ว่าไปช่วยกระจายรายได้ให้กับ ชาวชุมชนด้วยนะคะแล้วก็มีสินค้ามากมายเลยค่ะที่ดิฉันสนใจคือมะม่วงกวน
0: ใช่ค่ะมีหลากหลายสไตล์
1: ใช่เดี๋ยวนี้เขาจะกวนเป็นแบบรูปแบบเป็นแบบโอ้โหหลากหลายเลยนะดิฉันเคยเห็นในที่ซื้อมานะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นเป็นแผ่น
0: เป็นแผ่นอย่างเดียว
1: เป็นม้วนๆกับแผ่นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว
0: มีหลากหลายเป็นเส้นๆด้วยนะดิฉันก็ไปดูแล้ว
1: นะต้องไปดูนะคะว่าถ้ามีแบบไหนบ้างนะคะไปไม่ยากเลยพิษณุโลกนะเดี๋ยวนี้ก็เดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.สัญจรสงขลาซึ่งเสร็จสิ้นการประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าการประชุมเนี่ยได้มีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เรียกว่าเคาะควิกวิน4ด้านก็จะมีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติแล้วก็เดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะท่านได้เป็นประธานในการประชุมครม.ในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งที่1ของปี2569ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ1กันยายนที่ผ่านมานะคะหลายท่านก็อาจจะได้ชมทางโซเชียลด้วยนะคะมีการไลฟ์สดด้วยแล้วก็ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของครม.เองเนี่ยเขาบอกว่าจังหวัดชายแดนเขามีการเสนอจากการรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอจากประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะก็มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนขึ้นมาเรียกว่าควิกวินซึ่งครอบคลุม4ด้านที่ได้บอกไปแล้วนะคะด้านแรกเศรษฐกิจรัฐบาลเองก็เตรียมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะรวมไปถึงสินเชื่อระยะยาว5ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีแล้วก็จะพัฒนาผังเมืองขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีค่ะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางการขนส่งสินค้าชายแดนมีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ด้านแรงงานด้วยค่ะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นและขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีก3ปีด้วยค่ะส่วนในด้านสังคมค่ะก็มีการเร่งพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ขึ้นมาค่ะซึ่งใช้วงเงินอยู่ที่250ล้านบาทก็เดินหน้าร่วมมือกับด้านแรงงานไทยมาเลเซียพัฒนาทักษะแรงงานแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกาและโครงการพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของซีโร่
0: Drop out
1: นะคะรวมไปถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมไปถึงเด็กนอกระบบการศึกษาค่ะก็จะมีการเร่งแก้ไขปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือลิงในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูลด้วยซึ่งปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นปัญหาที่มีหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีมาตรการยกระดับขึ้นมาอย่างที่ลพบุรีตอนนี้ก็เคลียร์ไปแล้วนะคะหลายๆจังหวัดก็จะเป็นแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งคือด้านความมั่นคงก็จะสร้างความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านนะคะพัฒนาระบบ CCTV จำนวนทั้งหมดเนี่ย164ระบบค่ะแล้วก็ยกระดับด่านตรวจเกาะหม้อแกงที่จังหวัดปัตตานีด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการนำเทคโนโลยีแล้วก็ AI เนี่ยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการชายแดนด้วยค่ะส่วนในด้านของภัยพิบัตินั้นครม.มีการอนุมัติงบเร่งด่วนออกมาค่ะซึ่งมีกว่า142ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็จะดูระบบระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ควนลังนะคะแล้วก็โครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนพร้อมกับเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งให้รัฐเนี่ยจัดซื้อประกันภัยคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนค่ะก็ครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยค่ะสำหรับระบบใหม่กำหนดเงินชดเชยเบื้องต้นอยู่ที่หมื่นบาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับอุทกภัยนะคะและ 5,000 บาทสำหรับวาตภัยหรือแผ่นดินไหวค่ะจ่ายภายใน15วันพร้อมกับชดเชยตามความเสียหายจริงรวมไม่เกินแสนบาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแล้วก็จะครอบคลุมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งรัฐเองก็จะรับภาระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการเยียวยาคือการรอการเยียวยาเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเปลี่ยนใหม่ค่ะมาเป็นการเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนนั้นได้รับการคุ้มครองรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงขณะที่รัฐบาลเองก็จะมีการบริหารงบประมาณที่มีนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: อันนี้ก็จากการประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ใช่เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่เกิดวาตภัยอุทกภัยอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเข้าสู่การเยียวยาทีนี้ระหว่างการรอการเยียวยาเนี่ยความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นแล้วนะคะรัฐบาลเองก็รับฟังปัญหานี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเคาะใหม่แล้วนะจะมีการนำเงินงบประมาณที่ได้เนี่ยไปซื้อประกันภัยสำหรับครัวเรือนที่ได้รับปัญหานะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะมีการส่งต่อในรายการต่างๆด้วยข่าวยามเช้าพรุ่งนี้รอฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันจากที่คุณสุกัญญาได้พูดไปนะคะเป็นเรื่องของการเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านอันนี้ก็เพื่อที่จะรองรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัตินี่แหละค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะปรับระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนจากภัยพิบัติได้รวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะรวมถึงใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้นายทะเบียน

0: รองรับการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแล้วก็ช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเลขที่บ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะคะที่บอกไว้ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะ
1: เรื่องทั้งหมดนี้นะคะรายการทุกที่ถิ่นไทยก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:15 เรามีนัดกับพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายท่านผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่โกพี่อ้อครับ
1: ค่ะสวัสดี
2: ท่านผู้ฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยที่เคารพทุกท่านครับ
1: ค่ะวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะงานจะมีขึ้นในวันที่5นี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับค่ะวันเสาร์นี้ครับ
1: ค่ะการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเรียกได้ว่าเป็นตลาดนัดประจำเดือนก็ได้นะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้สีสันดีลาภูมิปัญญาท้องทุ่ง5-6 กันยายนค่ะงานนี้ตอนนี้เตรียมความพร้อมไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะท่านผอ.
2: ครับก็พูดว่าเกือบ 100% แล้วที่จะรอต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับย
1: ิ่
2: งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับในวันที่5ที่6เนี่ยนอกจากของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองแล้วครับในงานเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นไฮไลท์อีกนะครับเช่นเราในเดือนนี้เรามีการร่วมงานกับทั้งปศุสัตว์ปทุมธานีด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมของปศุสัตว์ปทุมธานีที่จะมาร่วมกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดไก่ด้วยไก่สวยงามประกวดไก่แจ้สวยงามในงานนี้ก็จะมีร่วมด้วยครับ
1: ครับค่ะเรียกได้ว่าใครสนใจก็สามารถไปได้นะไฮไลท์สำคัญของการจัดงานอยู่ตรงไหนคะจ๊ะท่านผอ.คะ
2: ครับขออนุญาตกลับเรียนครับก็เป็นที่เป็นประจำทุกครั้งอยู่แล้วทุกเดือนอยู่แล้วนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะจัดงานนะครับครับเรื่องตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ในเดือนกันยายนนะครับเราก็จะจัดงานเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงใช้ธีมงานว่าสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับก็ในงานนี้นะครับก็จะเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกรและก็เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเนี่ยนำผลผลิตแล้วก็องค์ความรู้และประสบการณ์จากการลงมือทำจริงเนี่ยมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้สัมผัสเนี่ยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมพบปะพูดคุยแล้วก็นำแนวคิดเหล่านี้กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรียกว่าถ้าพูดกันว่าแบบเรานะครับใครคิดว่าเรื่องเกษตรเนี่ยต้องเป็นแค่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์หรือเดินดูแปลงเกษตรเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่นะครับเพราะเนื่องจากในงานเนี่ยในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตลาดของคนรักวิถีเกษตรเลยนะครับก็นอกจากจะได้ช็อปผลผลิตของดีจากเกษตรกรแล้วยังได้พบปะกับตัวจริงเสียงจริงนะครับแลกเปลี่ยนเคล็ดลับแล้วก็ภูมิปัญญาที่หลากหลายซึ่งหาอ่านจากตำราไม่ได้นะครับอันเนี้ยนะครับเราไปพูดง่ายๆว่าเรางานนี้เราชวนมาดูก็เราไม่ได้มาชวนดูเกษตรอย่างเดียวนะครับแต่ชวนมาคุยกับคนทำจริงคนเรียนกับคนทำจริงและชิมของจากคนปลูกจริงนะครับจากของกินในครัวเรือนสู่ห้องภูมิปัญญานะครับอันนี้เป็นแนวคิดของเรานะครับสำหรับไฮไลท์นะครับขออนุญาตเรียนนะครับก็ไฮไลท์ก็เราจะมีนิทรรศการจัดนิทรรศการ2ชุดเหมือนกันนะครับในรอบนี้ชุดแรกก็คือใช้คำว่าศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญานะครับอันนี้เราก็ใช้วิธีการก็หยิบเรื่องใกล้ตัวนะครับในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับในการถนอมอาหารเนี่ยในการยืดอายุการเก็บรักษาการลดการเน่าและการสูญเสียผลผลิตเนี่ยรวมถึงสามารถเก็บไว้บริโภคไว้ได้นานนะครับอย่างที่เช่นเลยนะครับเราจะสอนในเรื่องของการตากแห้งการดองนะครับการหมักการเชื่อมการกวนต่างๆนะครับในงานก็จะมีตั้งแต่วิธีการถนอมอาหารอย่างเช่นปลายแห้งกล้วยตากผักดองปลาร้าแหนมกล้วยเชื่อมหรือผลไม้กวนเนี่ยส
1: ิ่
2: งที่เราเห็นจนชินตาเนี่ยจริงๆแล้วมันซ่อนด้วยองค์ความรู้ไว้ไม่น้อยนะครับในการตั้งแต่การใช้พวกยีสต์พวกลาหรือแบคทีเรีย ไปถึงบทบาทของเก

0: เกลือน้ำส้มสายชูและน้ำตาลนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเรียกกันจริงๆก็คือเป็นเทคโนโลยีอาหารฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่คนรุ่นก่อนเนี่ยคิดค้นแล้วก็ยืดอาหารไว้ลดการสูญเสียนะครับและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดนะครับอ
1: ัน
0: นี้เป็นนิสเราจะได้พบกับนิทรรศการชุดแรกนะครับที่เรียกว่าศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญาตัวนิทรรศการที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของเกล
1: ือ
0: นะครับเส้นทางเกลือนะครับเรื่องของเกลือเนี่ยที่เราไม่ได้มีแค่ความเค็มอย่างเดียวนะครับในนิทรรศการนี้จะให้ท่านแวะมาชมนะครับเป็นนิทรรศการของเส้นทางเกลือนะครับที่จะพาทุกคนไปค้นพบไข่เกลือเม็ดเล็กๆเนี่ยบนโต๊ะอาหารเนี่ยนะครับมันเชื่อมตั้งแต่วิถีชีวิตสุขภาพภูมิปัญญารวมทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็พระราชดำรัสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับรวมถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพของเรานะครับที่ทรงให้ความสำคัญกับการขาดสารไอโอดีนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะครับในนิทรรศการที่ผมได้กล่าวไปนะครับเราก็จะเชิญทุกคนมาสัมผัสทั้งเรื่อง5เรื่องนะครับ4เรื่องราวในเกี่ยวกับเกลือนะครับตั้งแต่เกลือคือชีวิตนะครับไอโอดีนพลังเล็กเปลี่ยนโลกอันเนี้ยเส้นทางเกลือเส้นทางชีวิตแล้วก็เจ้าฟ้านักพัฒนาจากเกลือหยิบหนึ่งหยิบมือเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมไปถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของนิทรรศการที่เราจะจัดใน2ชุดในงานนี้นะครับแล้วก็มีอีกนะครับก็เขาบอกว่าในเป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์นะครับในเรื่องของการอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับในงานนี้2วันนี้ก็จะมีให้อบรมทั้งหมด8วิชานะครับเป็นทั้งอบรมวิชาของแผ่นดินแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอยกตัวอย่างนะครับเช่นหลักสูตรของ IoT Smart Farm Hybrid เนี่ยโดยอาจารย์นิรันดร์สมพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทานเกษตรจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้จะมาสอนเราในเรื่องของ IoT นะครับเดี๋ยวนี้ระบบน้ำอัจฉริยะต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็หลักสูตรร้องเขาเรียกว่าร้องเล่นเต้นปลูกโดยอาจารย์พรมอาจารย์พันพรมพรเอี่ยมประชานะครับจากสวนปันสุกจังหวัดปทุมเนี่ยนะครับที่พระจ่าที่ท่านจะมาสอนเรื่องที่จะทำให้เรื่องการปลูกผักเนี่ยเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็เป็นจนจากสนุกแล้วจนไปถึงเรื่องของจริงจังในการที่จะประกอบอาชีพได้นะครับนอกจากนี้นะครับเราจะมีเรื่องการอบรมพลิกโฉมการเพาะเห็ดในถุงด้วยนวัตกรรมใหม่โดยดร. อนนท์เอี่ยมตระกูลเนี่ยซึ่งการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนสายกินนะครับพบกับหลักสูตรนักเก็ตธัญพืชโดยอาจารย์น้ำฝนวงคำไทยนะครับอันนี้เลยสายกินต้องมาครับนักเก็ตธัญพืชนะครับส่วนสายสุขภาพนะครับก็พบกับหลักสูตรสุขภาพดีวิถีล้านนาโดยอาจารย์ศิริลักษณ์ทองสิริเนี่ยเจ้าของบ้านจันแจ่มโฮมสปาที่เชียงใหม่นะครับพระองค์แกท่านลงมาเป็นวิทยากรให้เลยนะครับงานนี้เรียกว่าพบตั้งแต่ปลูกปรุงแล้วก็สุขภาพจนไปถึงสมาร์ทฟาร์มพบจบในงานเดียวกันเลยนะครับก็สามารถที่มาเรียนรู้กับเราได้นะครับใน8วิชานะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ที่เรื่องของการอบรมองค์ความรู้นะครับอันนี้มาอบรมองค์ความรู้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาลงทะเบียนหน้างานนะครับได้เลยนะครับถ้าใครไม่สามารถมาได้ก็ไปติดตามทาง YouTube พิพิธภัณฑ์ได้นะครับเราก็จะมีสอนทางการออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคือเราเปิดครับเปิดพิพิธภัณฑ์ในอาคารนี้ให้ชมฟรีนะครับทุกอาคารเลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลามาเที่ยวงานเนี่ยพ่อแม่บางทีจูงลูกมือลูกมือหลานมาเนี่ยเด็กๆก็น้องๆก็อยากที่จะไปเที่ยวชมด้วยพ่อแม่อาจจะเรื่องของการไปชมนิทรรศการไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆซื้อสินค้าแต่เด็กๆนะครับเนี่ยเด็กๆก็จะเปิดเวทีให้เด็กได้มีโอกาสในการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารได้แล้วก็ในพิพิธภัณฑ์ในอาคารก็จะมีหนังสามมิติ7มิติให้น้องๆได้มาสนุกสนานนะครับได้สนุกสนานนะครับแล้วก็นอกจากก็ยังมีกิจกรรม ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นต่างๆนะครับเกมงานวัดยิงปืนจุกน้ำปลาปลาโป่งอะไรต่างๆอย่างเนี้ยน้องๆเขาก็จะสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้องค์ความรู้ได้อะไรไปด้วยอันนี้กิจกรรมเราพยายามให้ครบกับทุกคนนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เรียนว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเนื่องเรามาเรียนเมื่อเราเรียนแล้วนะครับเราต้องมีเวลามาช้อปปิ้งซื้อสินค้าด้วยนะครับพื้นที่ตลาดแห่งนี้นะครับจะมีสินค้าเกษตรนะครับอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นจากเครือข่ายเดียผ่านเนี่ยทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับที่มากับเราตอนนี้ที่ลงชื่อมาแล้ว132ร้านค้านะครับที่จะมาร่วมกันนะครับนะครับเขาบอกเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้นะครับไม่ใช่เรื่องของแค่การเดินซื้อของเท่านั้นนะครับแต่คือการได้รู้ว่าของชิ้นเนี้ยมาจากที่ไหนใครเป็นคนทำนะครับแล้วฝ่าจะกลายมาเป็นสินค้าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะครับบางคนมาเรียนแล้วนะครับมาซื้อแล้วนะครับได้มาพูดคุยกับเครือข่ายซึ่งมีสินค้ามานะครับได้ส่งกลับบ้านไปด้วยนะครับบางร้านก็อาจจะได้ไอเดียในการไปสร้างอาชีพได้นะครับน
1: ะคร
0: ับบางคนก็อาจจะได้แรงบันดาลใจกลับไปลองปลูกลองทำนะครับและเริ่มพึ่งพาตัวเองจากเรื่องเล็กๆนะครับอันเนี้ยก็จะสามารถพบกับในร้านค้า132ร้านค้าได้นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปรวมทั้งเราก็ยังมีสินค้าต้นไม้นะครับ
1: มี
0: สินค้าในเรื่องของตลาดต้นไม้ด้วยนะครับก็มีนำโดยอาจารย์ทองนะครับอาจารย์ทองธรรมดาเนี่ยก็จะมาที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ปรึกษาด้านการเกษตรกับอาจารย์ทองได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจัดในงานนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนพี่กบพี่อ้ออีกนิดนึงอย
1: ่
0: างที่บอกว่าในงานนี้จะมีไฮไลท์ที่เราร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเขาจะจัดมหากรรมประกวดสัตว์ด้วยนะครับนะครับเอาง่ายๆเขานอกจากประกวดสัตว์แล้วก็จะมีสินค้าแปรรูปด้านปศุสัตว์ก็เอามาจำหน่ายนะครับซึ่งจัดอยู่บริเวณริมทางเข้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็มีประมาณสัก70ร้านค้ารวมแล้วในเดือนเนี่ยจะมีร้านค้าไม่ต่างกับ200ร้านค้านะครับโอ้มาจำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างวันที่5กันยายนเนี่ยก
1: ็
0: จะม
1: ี
0: ประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามด้วย
1: โซนไหนคะท่านผอ.
0: ตรงบริเวณใกล้ๆกับตรงทางเข้าตลาดเลย
1: อ๋อส่วนทางเข้านะคะ
0: ถ้าเลยทางเรามีตลาดเสร็จข้างๆทางเข้าครับบนถนนนะครับก
1: ็
0: จะมีประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามส
1: ่
0: วนวันที่6นะครับก็ประกวดไก่แจ้สวยงามนะครับก็มีในงานนี้เรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์นี้จำนวนมากนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกลับเรียนกิจกรรมนะครับที่เราจัดในวันที่5ที่6นี้นะครับด้วยนะครับมีกิจกรรมเรียกว่าครบถ้วนต่างๆนะครับสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมในงานนะครับพี่กบพี่อ้อแต่ว่าโปรตีพิธภัณฑ์ก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: ทุกวัน
0: ทุกวันอยู่แล้วยกเว้นวันจันทร์เสาร์อาทิตย์นะครับนอกจากบริเวณงานแล้วพื้นที่ใน374ไร่ของพิพิธภัณฑ์ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาดูโครงการ1ไร่พอเพียงเกษตรเมืองอย่างเงี้ยครับหรือไม่อยากชมบรรยากาศจิบกาแฟริมท้องทุ่งนะครับกลางทุ่งนาอย่างเงี้ยก็มีบรรยากาศอย่างนี้ด้วยนะครับเร
1: ีย
0: กว่ายังมีการเรียนรู้ในระดับของนอกจากบริเวณจัดงานแล้วก็ในบริเวณ374ไร่ของพิพิธภัณฑ์ก็ยังต้อนรับกับในเรื่องของการเรียนรู้ด้านการเกษตรทั้งหมดอยู่ด้วยครับ
1: เรียกว่าใครที่ไปงานนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเนี่ยไม่ใช่แค่เปิดให้เราไปเที่ยวไปชมอย่างเดียวแต่ว่าเปิดให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้วยสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเกษตรหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบอยากจะอาใกล้เกษียณแล้วอยากจะทำ
2: ไปหาไอเดีย
1: ที่จะทำเกษตรแบบว่าพอเพียงเล็กๆแค่ปลูกกินเองไม่ต้องไปซื้อเขาก็สามารถไปได้เหมือนกัน
2: เหมือนงานนี้เป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะ
1: ใช่
2: ค
1: ่ะแล้วเด็กๆก็ใครที่สนใจคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาไปได้ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนเรื่องการเรียน8วิชาแผ่นดินนะคะอบรม8วิชาแผ่นดินเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะท่านผอ.คะ
0: ครับก็อย่างเรียนนะครับก็งานเราเปิดตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับส ะครับแต่ว่าเวลาที่ในเรื่องของอบรมนะครับเราจริงๆไปถึงก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับแต่วิชาแรกเราจะเริ่ม10โมงเช้านะครับเราเริ่มอบรมตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าท่านไปหมายถึงมาตั้งแต่8โมง8โมงครึ่งก็ไปลงทะเบียนไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็10โมงก็เข้าไปเรียนนะครับเข้าไปเรียนได้เลยนะครับก็เรียนว่ากิจกรรมนอกจากที่ผมกล่าวยังมีกิจกรรมอีกจำนวนมากมายอย่างเช่นเนาะเราไปเดินไปซื้อสินค้าเสร็จแล้วนะครับปวดเมื่อยเราก็จะมีบริการนวดแผนโบราณนะครับหรือก็บริการในเรื่องของการแช่มือแช่เท้านะครับอย่างนี้เรามีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถผ่อนคลายได้นะครับตรงนี้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าเพราะแจกแลกเปลี่ยนด้วยส่งต้นกล้าหรือไปให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับอย่างเช่นเราพี่กบพี่อ้อไปเนา
1: ะ
0: เราหิวน้ำเราก็ไปซื้อน้ำแก้วหนึ่งประทานน้ำเสร็จเราก็เอาแก้วเนี่ยแหละมาจมกที่จุดของเรานะครับใส่ดินแล้วก็เอาต้นกล้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกสมุนไพรหรือไม้ประดับเนี่ยก
1: ็
0: เอาไปปลูกเสร็จก็เอากลับไปดูแลต่อที่บ้านได
1: ้
0: นะครับบางทีก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจว่าแค่แก้วนิดเดียวเนี่ยก็สามารถที่ทำให้เกิดเป็นพืชผักที่เราสามารถเอาไปลดต้นทุนได้นะครับ อันนี้ไปดูแลเรามีกิจกรรมพวกนี้ให้เพิ่มเติมอีกจำนวนมากครับ
2: ขอบคุณครับค่ะก็ใครที่ว่างๆนะคะอยากจะไปให้ลองไปดูนะคะแล้วจะติดใจวันที่ใกล้ถึงวันที่5วันเสาร์นี้เลยนะคะ5ถึง6กันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะให้ท่านผอ.ฝากหน่อยค่ะสำหรับใครที่สนใจไปเดินทางยังไงคะ
0: ครับก็อยากเรียนนี้ครับก็สุดสัปดาห์นี้นะครับถ้าท่านไม่มีที่ไหนยังไม่มีที่ไหนอยู่ในใจนะครับหรือมีแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอยากจะเชิญทุกคนมาลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาสัมผัสกลิ่นไอวิถีท้องทุ่งนะครับชิมของอร่อยจากเกษตรกรเรียนรู้ใกล้ตัวที่เราไม่เคยรู้มาเลยนะครับแล้วก็พอภูมิปัญญากลับบ้านกันสักวันนะครับในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับเราจัดระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนะครับเวลา 08.00 นถึง 17.00 นนะครับณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีจำเราติดถนนพหลโยธินเลยนะครับเรียกว่าอยู่ที่นวนครนะครับนะครับอยู่ที่นวนครนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเรามาจากกรุงเทพเพื่อจะไปเส้นพหลโยธินไปสระบุรีหรืออยุธยาเนี่ยนะครับเราห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตประมาณ 7-8 กิโลนะครับก็จะมาอยู่ก็มาตรงที่ลงแล้วอยู่ตรงข้างกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับ
1: อ๋อจำง่าย
0: ใช่ครับถ้าใครมาก็ไปกลับรถนิดนึงครับก็กลับรถเสร็จก็เข้าที่พิพิธภัณฑ์เราได้เลยเรามีที่จอดรถไม่ต่ำกว่า300คันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็สามารถได้ส่วนท่านใดที่ไม่ได้มารถส่วนตัวนะครับก็จะใช้รถโดยสารก็ได้นะครับอย่างเช่นก็รถสายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะครับรถตู้แล้วก็มาลงที่นวนครนะครับก็ลงตรงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เสร็จแล้วท่านก็เดินข้ามสะพานลอยพอข้ามสะพานลอยมาเสร็จมาที่พิพิธภัณฑ์เรามีรถรางรับส่งตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงบริเวณงานด้วยครับอันนี้ครับก็รถตู้ได้หรือรถสายรถประจำทางก็สาย338จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็มาลงที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีแล้วก็ข้ามสะพานลอยมานะครับแล้วก็เราก็จะมีรถรับส่งตลอดนะครับแล้วก็ในทางเข้าของเราเนี่ยประมาณ500เมตรสองข้างทางก็จะมีทุ่งนาเป็นทุ่งนาที่ตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงนะครับของกองจันทร์ใช่ครับจะได้เห็นบรรยากาศรอบสองข้างทางด้วยนะครับก็เป็นนี้แต่ก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมนะครับนะครับสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนะครับ02-529-2212-13นะครับหรือติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์หรือ Facebook หรือ YouTube ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติครับงานนี้เข้าฟรีครับได้ทั้งเที่ยวทั้งช็อปทั้งองค์ความรู้แล้วก็อาจจะทำให้ท่านพบกับภูมิปัญญาท้องทุ่งสนุกและได้อะไรมากกว่าที่คิดครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่าน ด้วยความเคารพครับ
1: ค่ะงานน่าสนใจมากนะงานดีๆแบบนี้อย่าลืมไปกันนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีขอบคุณมากค่ะท่านผอ.ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณท่านผอ.ครับขอบคุณมาก
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดากันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ค่ะ
9: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอนน้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: 13:40 น.ค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงเวลานี้ค่ะทาง FM 92.5 105 MHz และ AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บางจังหวัดที่รับสัญญาณนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะ
2: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้สามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าฝากคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรกับอาจารย์ทองไว้ก็ได้นะคะตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
10: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ทำไมวันนี้อาจารย์เสียงสดใสจังเลยฝนน่าจะตกไหม
2: หรือว่าอาจารย์มาที่ปทุมแล้ว
1: อาจารย์อยู่ที่ปทุม
10: ครับมันใกล้กันเลย
1: เสียงและสัญญาณเสียงชัดเจนด้วย
2: ชัดเจน
1: อาจารย์วันศุกร์วันเสาร์สิเนาะงานมีวันเสาร์อาจารย์เตรียมพร้อมปีนครั้งนี้เดือนนี้อาจารย์เอาอะไรมาแจกบ้างคะถามหาของแจกก่อนเลย
10: งานเนี่ยมันจะมีตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วนะพร
1: ุ่
10: งนี้เนี่ยเขาจะมีงานประกวดสัตว์เสียงที่พอ.ประเสริฐบอกไปเมื่อกี้นะ
1: ค่ะค่ะ
10: เขาจะเริ่มจากพรุ่งนี้แต่ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะมีวันเสาร์อาทิตย
1: ์
10: ครับ
1: พรุ่งนี้ใครจะไปก็ได้ใช่ไหม
10: พรุ่งนี้มาก็ได้ครับอย่างที่ร้านเนี่ยก็เริ่มถ้าเป็นช่วงบ่ายๆจะสะดวกแล้วช่วงเช้ายังจัดของไปเสร็จจะยุ่งหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายๆนี่โอเคแหละน่าจะทันนะครับก็มาได้ครับแล้วก็มาเที่ยวดูงานประกวดสัตว์ด้วยนะครับมีร้านเข้ามาตั้ง 6-70 ร้านนะครับตอนนี้กำลังจัดกันใหญ่เลยนะครับกำลังสับสนก็มาเลยตอนนี
1: ้
10: นะครับก็พรุ่งนี้ถ้าใครว่างก็เชิญนะฮะหรือถ้าไม่สะดวกก็มาเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาได้เลยนะครับทีนี้ก็อย่างที่ทุกเดือนนะครับว่าที่ร้านอาจารย์ทองพันไม้ก็จะมีต้นไม้มาเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็เอามาแล้วนะครับปลูกคันรถนะครับเยอะแยะนะครับแล้วก็มีผลไม้มากมายนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เราจะมีหม่อนมีลูกยาวเป็นคืบเลยนะ
1: โอ้พันอะไรคะอาจารย์
10: ผมส่งรูปเข้าไปในไลน์แล้วเนาะ
1: ไม่ทันขึ้นไม่ทันละขออภัยค่ะ
10: ลองดูเองก็ได้ดูไว้เองก็ได
1: ้โอเคโอเคค่ะ
10: ยาวยาวเป็นคืบจริงๆฮิมาลายันเนาะตอนที่เรามาขายนี่ก็จะมีผลติดมาด้วยนะครับมีผลติดมาด้วยเลยแล้วก็มาเลือกซื้อได้เลยนะคร
1: ับ รสชาติต่างกันไหมคะอาจารย์
10: หวานอร่อยนะครับหวานอร่อยมีกลิ่นหอมด้วย
1: ค
10: ่
1: ะ
10: นะครับแล้วก็ขายได้แพงเพราะว่าเราทำเองนะครับเราไม่ได้รับเข้ามาคือเราทำเองแต่ถ้าไปรับเข้ามามันจะแพง
1: ค
10: ่
1: ะ
10: เพราะเราทำเองก็จะขายถูกหรืออย่างแสดงมะเดื่อพันธุ์อิรักกี
1: ้
10: นะครับมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ของอเมริกา
1: ค่ะ
10: นะครับลูกนี่ประมาณพุทรานะครับ
1: โอ้
10: พ
1: ุ
10: ทราลูกใหญ่นะ
1: ค่ะ
10: ซึ่งต้นก็มีลูกติดมาด้วยเลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ขายไม่แพงก็แวะมาดูนะครับ
1: มะเดื่อฝรั่งใช้เวลาปลูกกว่าจะได้ผลผลิตนานไหมคะ
10: มะเดื่อฝรั่งก็มันเป็นกิ่งตอนเนาะตอนนี้ก็คือมีลูกติดมาบนต้นแล้วนะครับก็คือผมได้กินเลย นะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะประมาณไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วมาเดือนเนี่ยถ้าเราดูแลดีก็คือเราใส่ปุ๋ยอาจจะพวกขี้ไก่ขี้หมูสลับปลูกเสมอเนี่ยมันก็จะออกลูกบ่อย
1: ๆ
10: ปีนึงหลายครั้งนะครับแล้วมาเดือนเนี่ยเอาไปทำแปรรูปเป็นอบแห้งนะโลละพันกว่าบาทนะครับ
1: โอ้แพงนะ
10: แพงนะครับ
1: ค่ะ
10: ก็คือว่าเป็นผลไม้สุขภาพนะครับก็แวะมาดูกันนะครับนอกจากนั้นยังมีเขาเรียกผลไม้ทองคำผมน้องอ้อเคยได้ยินไหม
1: ผลไม้ทองคำขอแค่ประโยคหลังได้ไหมอาจารย์ขอทองคำมาก่อนผลไม้ผลไม้ทองคำเดี๋ยวต้องซื้อดูก่อน
10: ก็ส่งลูกเข้าไปในไลน์แล้วเนาะลองแวะลองเปิดไลน์ดูกัน
1: อ้าวมีจริงๆด้วยอ่ะเอบิวเหรอคะ
10: ครับเอบิว
1: เอบิว
10: นะครับ
1: รสชาติ
10: ไม่หวานเนาะ
1: รสชาติเป็นยังไงคะอาจารย
10: ์หวานหอมเย็น
1: ๆ
10: จะหวานเย็นๆหอมๆนะครับ
1: เป็นสายพันธุ์มาจากไหนคะเอบิว
10: จากไต้หวันฮะจริงจริงมาหลายประเทศเนา
1: ะ
10: บ้านเราเนี่ยนิยมพันธุ์ไต้หวันเพราะว่าเอามาปลูกแล้วมันเจริญเติบโตดีนะครับของเราก็จะมีเป็นกิ่งทาบ
1: ครับ
10: ก็คือปลูกปีเดียวออกลูกเลย
1: สักปีเดียวได้กินผล
2: ปีเดียว
10: ต้นสวยงามมาก
1: ก็ดูแลเหมือนกันทั่วๆไปใช่ไหมคะขี้ไก
10: ่ค่อนข้างดูแลง่ายนะไอ้ปีเนี่ยค่อนข้างดูแลง่ายนะครับไม่เคยยุ่งยากนะครับแล้วก็ผลออกมาสวยงามมากนะครับเป็นลูกสีเหลืองทองเลยนะลูกกลมสีเหลืองทองนะครับใครสนใจแวะมานะครับแล้วก็ยังมีเยอะแยะนะครับเรื่องกล้วยก็มีนะกล้วยหักมุกกล้วยเล็บมือนาง
1: ทั่วไป
10: กล้วยหอมกล้วยโอ้เยอะแยะนะครับแวะมากันนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเน
1: า
10: ะมะม่วงก็มี
1: อาจารย์อาจารย์สิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการหน่อยสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการค่ะ
10: ผ่านไปได้เลยเนาะถ้ามาถึงแล้วบอกมาจากทั่วทิศถิ่นไทย
1: คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต
10: ์เลยบอกสโลแกนถูกบ้างผิดบ้างแต่พยายามไม่ถูกเยอะไว้แล้วกัน
2: ต้องจำสโลแกนด้วยนะ
1: สโลแกนนะ
10: แจกเมล็ดพันธุ์ให้ก่อนเลยแล้วพอซื้อต้นไม้เราก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับทั้งแจกทั้งแถมว่างั้นเถอะ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: นะครับถ้าใครสนใจก็แวะมาแต่จริงๆถ้ารายการเรานี่ขยันนะ
1: ค่ะ
10: ก็คือวันเสาร์ช่วงเช้าเนี่ยส่วนใหญ่มาเป็นเอฟซีจะมากันเยอะ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: นะครับแล้วพอสายๆบ่ายๆเนี่ยก็จะเป็นคนแถวย่านพิพิธภัณฑ์เนี่ยมานะครับแสดงว่าเอฟซีเรานี่ขยัน
2: ใช่มาช่วงเช้า
10: เลยช่วงเช้า
1: ไปเช้าอ่ะดี
2: ค่ะ
1: อากาศไม่ร้อน
10: ดีครับดีมาใช่แล้วก็มาเลือกได้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเวลาคุยกันเยอะ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: สายๆเนี่ยคนเยอะผมจะไม่ค่อยมีเวลาคุยด้วยเนาะคนเนี่ยจะน้อยใจโอ้โหมาทักอาจารย์ไม่คุยด้วยเลยมันแบ่งภาคไม่ได้เน
1: า
10: ะ
1: ไปเลยแล้วก็ตะโกนเรียกอาจารย์เลย
10: คนเลยก็จะเรียกอาจารย์คนนี้ก็เรียกอาจารย
1: ์
10: ผมหันจะงงไปนะครับ
1: เห็นไหมแฟนรายการอาจารย์
2: รู้จะหันไปทางไหนดีอ
1: าจารย์เรามีเวลาเหลือแค่10กว่านาทีขออนุญาตเปิดสายได้ไหม
10: เอาเลยครับเปิดสายจะได้คร
2: ับ ค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะ0227697718 0227697718หรือฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ค่ะหรือฝากคำถามได้นะคะคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าใครฝากถามอาจารย์เรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะได้อ่านให้อาจารย์ฟังด้วยนะคะทีนี้หลายคนทักทายมานะคะพี่ติ๋มพี่อัชราระหว่างรอสายตอนนี้อาจารย์เราอัปเดตกันต่อค่ะ
2: ค่ะ
10: ก็จะมีมะม่วงเนาะมะม่วงที่อย่างรอบนี้เขาเรียกมะม่วงอกร่องถวาย
1: อ
10: กร่องถวายเนี่ยปกติอกร่องมันจะออกตามฤดูกาล
1: ค่ะ
10: นะครับแต่รอบนี้เราจะมีอกร่องพันธวายนะครับซึ่งมันออกปีละหลายครั้ง
1: ค่ะ
10: นะครับแล้วก็อย่างที่ครั้งที่แล้วที่เรามาแล้วมันไม่พอโดนต่อว่ามะม่วงมะพร้าวนะมะม่วงที่ลูกเอามะพร้าวรสชาติดีนะฮะรสชาติดีนะครับแล้วตอนใกล้สุกเนี่ยจะออกมันนะครับแล้วพอสุกเนี่ยจะหวานจัดจ้าน
1: มะม่วงมะพร้าวเหรอคะ
2: มะม่วงลูกเท่ามะพร้าว
10: ลูกเท่ามะพร้าวครับผม
1: จานแล้วผลผลิตมันถ้าเอาไปปลูกเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้กินผลเนี่ย
10: ปีเดียวครับเพราะว่ามันต้องเก็บยอดก็คือเขาเอากิ่งที่ออกลูกแล้วมาเสียบนะครับมันจะเร็ว
1: พันนี้จะกินพันนี้นิยมกินสุกหรือว่ากินดิบ
10: ได้หมดเลยครับตอนดิบเลยตอนยังเริ่มกำลังเจริญเติบโตมันจะเปรี้ยวหน่อยแต่พอเข้าคายคือใกล้สุกจะเริ่มมันนะครับแล้วพอสุกเนี่ยจะหวานแล้วก็รสจัดนะครับ
1: โอ้
10: ถือว่าโอเคเลย
1: ถ้ามะพร้าวจริงถ้ามะพร้าวจริงค่ะ
10: ครับแล้วก็ยังมีมะม่วงกะล่อนนะครับเป็นหายาก
1: หายากมาก
10: รอบนี้มาสวยมากเลยต้นสวยสูงมะม่วงเจ้าคุณทิพย์นะครับมะม่วงใหญ่กล่ำนะครับมะม่วงขายตึกมะม่วงโบราณนะฮะมะม่วงแก้วอะไรเงี้ยแวะมาดูกันนะเยอะแยะนะครับหรือใครมีปัญหาเนาะอย่าลืมเนาะแวะมาเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเปิดเป็นคลินิกเกษตรนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านผอ.ประเสริฐนะครับว่าขอเปิดเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้เข้ามาปรึกษาปัญหาครับสอบถามนะครับเราเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตร
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตท่านค่ะเพราะว่ามีสายมาแล้วสายทางบ้านนะคะ
2: ค่ะจากสัตหีบนะคะชลบุรีสวัสดีค่ะคุณบรรณาคะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เชิญ
11: อาจารย์ว่าปลูกองุ่น15ปีแล้วไม่ยอมออกลูกค่ะ15ปีนะ
10: เป็นพันธุ์ดูใบอะครับ
11: ทำอะไรคะ
1: พันธุ์ดูใบ
10: พันธุ์ดูใบ
11: แล้วจะทำยังไงดีคะ
1: อ๋อจะทำยังไงดี
11: 15ปีอะเขาถนอมหน้าดูเลย
10: แล้ว15ปีทำอะไรให้มันบ้างอะ
11: เขารดน้ำประจำมาแล้วเขารักมาก
1: อ๋อใส่ปุ๋ยไหม
11: คงไม่ใส่หรอกเขาถนอมเขาละเกิน
1: อันนั้นรักไม่จริงละรักไม่จริง
11: ไม่บ้านญาติบ้านญาติ
1: อ๋อบ้านญาติเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำอาจารย์แนะนำเลยค่ะ
10: เจ้าของเขาว่าถามเจ้าของเขาว่ากินข้าวไหม
11: ฮะ
10: ถามเจ้าของคนปลูกว่าได้กินข้าวไหมทำไมไม่กินน้ำอย่างเดียวถ้ากินน้ำอย่างเดียวก็อยู่ได้ก็โอเคองุ่นก็เหมือนกันแต่ถ้าเจ้าของกินข้าวก็ต้องใส่ปุ๋ยให้องุ่นองุ่นเนี่ยฟังเราเล่นองุ่นเป็นอย่างนี้นะองุ่นเป็นพืชที่จะต้องใส่ปุ๋ยสะสมอาหารให้มันหลังจากสะสมอาหารในพอแล้วก็คือใส่ปุ๋ย8/24/24รดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำนะครับงดน้ำสัก15-20วันหลังจากนั้นให้ตัดแต่งกิ่งตัดใบกิ่งอ่อนออกให้หมดแล้วลูกใบออกให้หมดทั้งต้นนะครับ
11: ลูก
10: หลังจาก
11: นั้นออกหมดทั้งต้นเหรอ
10: ครับอย่าให้มีใบเหลือแม้แต่ใบเดียว
11: อ๋อ
10: หลังจากนั้นเราปุ๋ยสูตรเสมอใส่ให้มันแล้วรดน้ำให้มันใหม่เดี๋ยวมันจะแตกใบใหม่พร้อมดอก
11: แ
10: ต่ถ้าไม่ช่วยมันถ้าไม่ช่วยมัน
11: อาจารย์ค่ะเดี๋ยวก่อนจะได้ยินเสียงอาจารย์เลยเนี่ย
1: ฟังทางวิทยุสะดวกไหมคุณวรรณา
10: ผมไม่เป็นพูดดังนะ
11: กำลังเปิด
10: คร
1: ับ ไม่ๆถ้าคุณวรรณาฟังทางวิทยุคุณวรรณาต้องวางหูไปค่ะต้องวางโทรศัพท์ไป
2: ฟังทางโทรศัพท์
1: ทางวิทยุเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ฟังทางวิทยุนะ
10: คะค่ะโอเคถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งไม่ใส่ปุ๋ยสะสมไม่ตัดแต่งกิ่งมันไม่มีโอกาสออกฮะออกก็น้อยมากครับนะครับฉะนั้นเนี่ยองุ่นกับม่อนเหมือนกันใบหนาเหมือนกันเลยครับคือต้องใส่ปุ๋ยสะสมอาหารได้มันแล้วตัดใบยอดออกรูปใบออกให้หมดพวกเดียวกันเลยทำอย่างเงี้ยได้ผลกินแน่นอนครับแต่องุ่นโรคเยอะเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำองุ่นออกงานนี้เนี่ยจะลำบากว่าเชื้อรานะครับแล้วค่อยฉีดยากันเชื้อราถ้าให้ดีเนี่ยคือหลังจากเดือนตุลาแล้วเนาะปีนี้ฝนจะหมดเร็วเดือนตุลาฝนหมดสะสมอาหารให้เลยแล้วหลังจากนั้นมันจะไปออกช่วงประมาณเดือนมกราคมกุมภาช่วงนั้นไม่มีฝนดูแลง่ายจัดการง่ายครับนะครับถ้าสั่งไม่ทันโทรมานะครับเดี๋ยวจบรายการแล้วโทรมา
2: ค่ะค่ะอาจารย์คะองุ่นกับลำไยเนี่ยวิธีการดูแลก็เหมือนกันไหมคะ
10: คล้ายกันแต่ลำไยเนี่ยมันจะต้องอาศัยอากาศองุ่นไม่จำเป็นนะครับลำไยต้องอาศัยอากาศหนาวยกเว้นถ้าเป็นพันลำไยแดงลำไยปิ่นฟองอันนี้ไม่ต้องอาศัยอากาศนะครับมันเป็นพันธุ์วายนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้รากสารเขาไม่สนอากาศนะ
2: ค
10: ่
2: ะ
10: นะครับเขารากสารเมื่อไหร่มันก็ออกครับผ
2: ม
10: แต่ถ้ารากบ่อยไปตายนะครับ
1: ต้องระวังเหมือนกันนะบางคน
10: ให้
1: น้ำเยอะ
10: บ
1: างคนก็รักต้นไม้เหมือนที่เมื่อสักครู่คุณวรรณาบอกว่ารักมากประคับประงมอย่างดีรดน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใส่ปุ๋ยเลย
10: ก็ดูแลอย่างดีเลยนะเดินไปดูทุกวันนะคร
1: ับ อาบน้ำให้อย่างดี
10: ดูอย่างเดียว
1: กลัวต้นไม้จะสมบูรณ์เกินไปก็เลยไม่ได้ให้กินปุ๋ยแต่ว่าไม่ได้นะมันต้องครบถ้วนเนาะสารอาหารต้องมีเหมือนกัน
2: มีคุณปณิศราค่
1: ะ
2: ถามอาจารย์ว่าจะปลูกมะละกอฮอลแลนด์เป็นเม็ดแห้งจะเพาะปลูกยังไงดีคะ
1: ฮอลแลนด
10: ์ถ้าเป็นเม็ดแห้งเนี่ยโดยเฉพาะเม็ดที่เราซื้อจากตลาดเนา
2: ะ
10: เอามาแช่น้ำ 5-7 วันนะครับหลังจากแช่น้ำเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเล็ดขึ้นมาแล้วเอาผ้ากระบางห่อผ้ากระบางเปียกๆกันนะ
2: ฮะ
10: ห่อเสร็จแล้วเอาใส่กระติกที่ไม่มีน้ำแล้วเอาฝาปิดแล้วไปตั้งตากแดดอีก3วันหลังจากนั้นมันจะเริ่มปริขาวๆค่อยเอาไปใส่ถุงทำปลูกถุงละ 3-4 เม็ดเพื่อเอาไว้เลือกเพศครับมันถึงจะงอกนะครับถ้าไม่แช่น้ำ 5-7 วันไม่งอกนะครับ
1: อาจารย์มีคำถามน่าจะเป็นคำถามอีกสักคำถามหนึ่งบอกว่าปลูกมะละกอไว้ออกผลแล้วแต่ปรากฏว่ามันเป็นเหมือนเพี้ยแป้งลงเป็นขาวๆอ่ะเต็มทั้งลูกทั้งใบเลยอย่างนี้
10: จะมีเพ
1: ี
10: ้ยแป้งเพี้ยหอยเนี่ยเยอะนะครับมะละกอเนี่ยนะครับถ้าพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยถ้ามันใกล้จะเก็บกินแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าบิวเวอรี่บวกเมทัลไลเซียมก็ได้นะ
2: อ
10: ันนั้นส่วนหนึ่งอันที่สองคือไวออยล์ไวออยล์หรือปิโตรเลียมออยล์มันเป็นสารน้ำมันนะครับไม่เป็นอันตรายเนาะมันเป็นสารชีวปานเป็นฉีดแล้วเนี่ยเราสามารถเอาผลผลิตมากินได้ภายใน 1-2 วันก็มากินได้แล้ว
1: อ๋อไวออยล์ค่ะ
10: แต่ถ้าผลยังเล็กอยู
1: ่ค
10: ่
1: ะ
10: เราสามารถจะใช้สารเคมีสังเคราะห์เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นซีโปนินนะครับอิมิดาคอปิดซีโปนินพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครเก็บแล้วอย่าไปใช้เนาะเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์ตกค้างอยู่ประมาณ 7-10 วัน
2: ค
10: ่
2: ะ
10: นะครับเราก็ไปสนใจเราก็หันมาใช้พวกไวออยปิโตรเลียมออยบิวเวอรี่บวกเมทาไลเซียมนะครับตรงนี้ก็จะมีอันตรายต่อคนนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนใช้ดูนะครับครับผม
1: ก็ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาน้อยคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะ
10: ไม่ได้เจอละครั้งเอง
1: ค่ะ
10: แล้วก็เดี๋ยววันอื่นเราก็มาคุยกันเต็มๆ
1: ใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยอาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักเล็กน้อยค่ะ
10: ก็เบอร์โทรศัพท์เนาะ0611242859นะครับหรือถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวงานศรีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งก็มาเจอกับผมที่งานเลยนะครับแล้วก็เอาปัญหาติดตัวมาด้วยครับเราจะได้คุยกันเต็ม
1: ๆดินนะ
10: คร
1: ับ ครับค่ะ
10: ครับผมพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแวะมาเลยเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
2: ค่ะโทรหาอาจารย์ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
10: ก็ขอเป็น8 โมงเช้าแล้วไม่เกิน5 โมงเย็นเนา
2: ะ
10: แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นอย่าโทรนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์นะ
10: ถ้ามันจะยุ่งทั้งวันแล้วผมจะไม่มีเวลาคุยด้วยแล้วเวลากำลังคุยลูกค้าเรียกหันไปทางโน้นทางนี้จะคุยถึงไหนแล้วลื
1: มเฉพาะเสาร์อาทิตย์
10: น
1: ะเฉพาะเสาร์อาทิตย์
10: น
1: ี้
10: นะ
1: เฉพาะเสาร์อาทิตย์นี
10: ้เสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไร
1: ค่ะถ้าใครอยากคุยอาจารย์
10: เน
1: ี่
10: ยขอเสาร์อาทิตย์นี้นะ
1: ค่ะใครอยากคุยกับอาจารย์ก็แนะนำไปที่งานเลย
2: นี่คุณพิสมัยบอกคุณพิสมัยบอกว่าจะไปถามอาจารย์ที่งาน
1: โอเคค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี
10: ้
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มาก
2: ค่ะ
10: โอเคครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค
2: ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทุกที่ถิ่นไทยเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานี จ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปย้ำว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบถังน้ำมันเถื่อนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานกับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบถ้าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ครม.ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระบบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: เกาหลีใต้จะเริ่มย้ายหน่วยงานภาครัฐ350แห่งไปยังนครเซจงศูนย์การบริหารประเทศแห่งใหม่ปี2570รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะจัดตั้งสำนักงานประธานาธิบดีที่นครเซจงศูนย์กลางการบริหารประเทศแห่งใหม่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคมปี2572และจะเริ่มดำเนินการย้ายหน่วยงานภาครัฐอีกประมาณ350แห่งออกจากเขตมหานครโซในปี2570นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะสร้างอาคารรัฐสภาอีกแห่งนครเซจงโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2576นางฮันซองซุกนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหาการกระจุกตัวของประชากรเงินทุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหลวงซึ่งสวนทางกับพื้นที่อื่นของประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์ประชากรลดลงและปัญหาด้านโครงสร้างประชากร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันราอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชปกคลุมจังหวัดตรังเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอเยาริงอำเภอเยารังอำเภอแม่ลานอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอหลักใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 59%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตรายด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเมืองอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุฎบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: 2ชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับตอนนี้ทุกท่านกำลังฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 นถึงเวลา 15:00 นออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับมากันในหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือ REIC ประเมินว่าตลาดที่อยู่อาศัยของไทยในปีพ.ศ. 2569เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดหลังได้รับแรงหนุนจากมาตรการทางภาครัฐทั้งการลดค่าธรรมเนียมการโอนการจำนองให้เหลือเพียง 0.01% นะครับรวมถึงการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อโดยเฉพาะตลาดบ้านมือสองและที่อยู่อาศัยที่ราคาเข้าถึงได้โดยในช่วงครึ่งปีแรกของพ.ศ. 2569ประเทศไทยมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแล้ว 167,665 หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนๆโดยมูลค่ารวมแล้วกว่า 429,839 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 9.8% และเมื่อนำมาแยกตามประเภทแล้วจะพบว่าที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงครองตลาดประมาณ 70% มีการโอนกว่า 111,000 หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 14.6% ส่วนคอนโดมิเนียมมีการโอนกว่า 56,000 หน่วยเพิ่มขึ้นถึง 24.1% สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนของตลาดคอนโดสำหรับพื้นที่สำคัญในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีมูลค่าการโอนกว่า 241,864 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 7% และคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดทั้งประเทศในขณะที่ภาคตะวันออกมีมูลค่าการโอน 62,698 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 16.4% โดยเฉพาะชลบุรีและระยองซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนในพื้นที่ EEC และกำลังซื้อจากต่างชาติส่วนภาคใต้มีมูลค่าการโอน 44,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 12.5% โดยภูเก็ตยังเป็นตลาดสำคัญในกำลังซื้อของต่างชาติแต่อย่างไรก็ตามตลาดลูกค้าต่างชาติยังมีความผันผวนโดยการโอนคอนโดของชาวต่างชาติจะอยู่ที่ประมาณ 6,533 หน่วยลดลงเป็น 8.8% ในขณะที่ผู้ซื้อชาวรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นแต่กำลังซื้อจากจีนอย่างชะลอตัว REIC คาดว่าทั้งปีพ.ศ. 2569การโอนที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่ประมาณ 337,000 หน่วยเพิ่มขึ้นราวๆ 2.3% มูลค่ารวมประมาณ 880,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 1.8% แม้ว่าตลาดจะเริ่มผ่านจุดที่ต่ำที่สุดแต่ก็ยังต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อต้นทุนการก่อสร้างและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทำให้การฟื้นตัวของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงต่อจากนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นค่อยเป็นค่อยไปโดยที่ตลาดมือสองและที่อยู่อาศัยราคาจับต้องได้จะเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองมากที่สุด
1: 10ปีต่อจากนี้คนไทยต้องมีงานมารอตั้งแต่ยังเรียนไม่จบต้องมีเมืองที่น่าอยู่ต้องมีความสุขมากกว่าที่เคย EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เริ่มต้นให้แล้วทั้งการวางโครงสร้างการศึกษาเพื่อรองรับงานของโลกอนาคตการวางผังเมืองแบบใหม่สานต่อเป็นสมาร์ทซิตี้และอีกมากมายทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to Easy Insight.
1: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอธนาคาร HSBC แห่งประเทศไทยและมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียร่วมเปิดโครงการ Money Wish in EEC Building Financial Resilience and Cyber Security for Factory Worker เพื่อยกระดับความรู้ด้านการเงินและทักษะการรับมือภัยไซเบอร์ให้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EECโดยโครงการดังกล่าวได้เกิดขึ้นท่ามกลางการขยายตัวการลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานภาคอุตสาหกรรมมากกว่า1ล้านคนในขณะที่ภาพรวมของประเทศเหล่านั้นยังเผชิญกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนในระดับสูงและภัยหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการบริหารเงินการออมการจัดการหนี้ไปจนถึงการป้องกันตนจากมิจฉาชีพและภัยไซเบอร์โดยมีเป้าหมายให้แรงงานนั้นสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานรวมถึงการลดความเครียดจากปัญหาทางการเงินซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้โดยในระยะแรกจะเตรียมเข้าถึงพนักงานประมาณ400คนผ่านกิจกรรมทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์พร้อมวางแนวทางสร้างผู้ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรเพื่อขยายผลไปสู่แรงงานกลุ่มอื่นในอนาคตด้านสกพอระบุว่าการพัฒนา EEC ไม่ได้หมายถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวแต่ต้องควบคู่กับการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของแรงงานเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัด
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโด ดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นเพียงข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทางนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึงชวิษาปทุมมารายงาน
2: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นกว่า 3,800 รายและยกเลิกผู้ยังไม่บรรจุกว่า 2,000 รายพร้อมเร่งดำเนินคดีและเยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการดำเนินการกรณีพบการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568โดยพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 5,925 รายทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เร่งดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วหรืออยู่ระหว่างรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายและยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายพร้อมกำชับให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้ส่วนการดำเนินคดีได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ5แห่งเพื่อสืบสวนขยายผลพร้อมแจ้งความกล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอผลคะแนนที่ผิดปกติและชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดที่4กว่า32ล้านบาทขณะเดียวกันเตรียมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่อปท.ที่ปฏิบัติตามมติการเพิกถอนและเตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตโดยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเรียกผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่การเกษตรและเครื่องจักรกลของเกษตรกรจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วด้วยเปิดจุดบริการใน3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านให้บริการซ่อมรถไถเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กรถดำนาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่สามารถซ่อมแซมได้ส่วนจุดบริการที่อำเภอวังผาเปิดวันที่12ถึง14กันยายนอำเภอปัววันที่12ถึง15กันยายนและอำเภอเมืองน่านวันที่15กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
11: ่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
12: โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
13: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 5:30 นเป็นต้นไปณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีและสะพานชลมารควิถี84พรรษาสมัครได้ทางไทยรัฐสนามชลบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453หนึ่งการสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

0: ทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: ประกันชีวิตไปแล้วกลับมาทบทวนอีกครั้งแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงกับความต้องการคุณรู้หรือไม่ว่ายังมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ได้สิทธินี้เรียกว่าฟรีลุคพีเรียดหรือสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยระยะเวลาจะแตกต่างกันตามช่องทางที่ซื้อหากซื้อผ่านตัวแทนหรือในหน้าสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ส่วนการซื้อผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์สามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกได้ภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองดังนั้นเมื่อได้รับกรมธรรม์ควรอ่านรายละเอียดให้ครบและตรวจสอบว่ายังอยู่ในช่วงฟรีลุคพีเรียดหรือไม
2: ่วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะถังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: ที่7พอดคาสต
1: ์เปิดบ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแสเมาส์มันทุกประเด็นจัดเต็มกับรายการป้าข้างบ้าน
2: รับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป้าข้างบ้านรายการที่พาคุณผู้ฟังทุกท่านมานั่งคุยนั่งเมาเรื่องราวที่น่าสนใจมาแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ชีวิตข้อคิดแง่มุมดีๆนะคะติดตามรับฟังได้ทุกวันอังคารเวลาดี20นาฬิกาเป็นต้นไปทาง YouTube Channel และทาง PRD7 Podcast ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านคนรอบข้างนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนนะคะพบเจอเดี๋ยวนี้เวลาที่เราย้ายบ้านใหม่หรือไปตั้งรกรากไปตั้งถิ่นฐานที่ใหม่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะว่าจะเจอแบบไหนอย่างไรนะคะถ้าไปเจอเพื่อนบ้านดีเนี่ยก็บอกว่าดีมากๆนะคะเพื่อนบ้านดีเหมือนมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ถ้าเจอเพื่อนบ้านที่ต้องบอกว่าสอนศีลไม่กินกันอะไรแบบนี้นะก็อาจจะมีหลายเรื่องหลายราวที่มากระทบกับความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านระหว่างกันนะคะทีนี้เราประเด็นหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอะไรที่พูดยากส่วนเรื่องเพื่อนบ้านนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะมีประเด็นทุกวันซึ่ง

0: ื่อว่าหลายๆคนพูดถึงบ้านใกล้เรือนเคียงนี่หลายคนมีประสบการณ์ตาลมีไหมคะประสบการณ์
1: มีค่ะล้นเลยค่ะมีทุกที
0: ่เอาทั้งดีและไม่ดี
1: จริงๆมันก็มีปะปนกัน
0: ปะปนกัน
1: ปะปนไม่มีหรอกอะไรดีไปหมด
0: ถูกต้อง
1: ใครบอกว่าถ้าอยู่บ้านไหนแล้วไม่มีเพื่อนบ้านที่ดีเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าคนที่ดวงเขาเรียกว่าดวงไม่ดีว่ากึ่งอะไรสักปีชงนะเกิดกึ่งปีชงนะก็จะมีรับทั้งพลังงานหยินหยาง
0: อันนี้ก็พอก้มแก้มนะพอไหวนะ
1: ก้มแก้ม
0: ได้ทั้งหยินได้ทั้งหยินและหยางเนี่ยน่าจะพอไหว
1: พอไหว
0: แต่บางคนนี่เป็นเหมือนเงาอสูรนี่ก็ไม่ไหว
1: คนดูได้ประสบการณ์อะไรจากเพื่อนบ้านมั่งแชร์กันได้นะคะก็ขอแนะนำตัวเป็นทางการเลยแล้วกันตัวเป็นๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะตัวเป็น
1: ๆไหม
0: จับต้องได
1: ้ยังเป็นอยู่นะลูกตาลวรรณรัตน์ค่ะวรรณรัตน์บุญแดงหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยกันเนาะอาจจะห่างหายวงการหน้าใหม่ไปนานแต่ก็ยังวิ่งไปโผล่ตรงนู้นตรงนี้แต่ก็ยังเป็นคนของประชาชน
0: เป็นคนของสังคม
1: เป็นคนของสังคมนะคะก็ยังทำประโยชน์ไปอยู่ในหน่วยงานอาสาจิตอาสาอื่นๆนะคะ
0: จะเห็นเนี่ยด้วยบทบาทสติอาสาสติอาสาใช่ไหม
1: สติอาสาสมัครรักษาดินแดนนะคะแล้วก็ไปอยู่ในกับทุกที่ที่มีการขอความช่วยเหลือหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์ผู้ประสบภัยหรือว่าทุกขภัยอะไรพวกเนี้ย
0: เป็นทั้ง
1: เราอยู่ตรงน
0: ั้นจิตอาสาด้วยนะคะก็เรียกว่าหลายบทบาทหลายหน้าที่
1: ไม่ทำจิตให้เป็นช่องว่างนะพอเราจะมีช่องว่างมันก็มีเข้ามาเราอยากจะมีช่องว่าง
0: ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้เวลาให้มันมีประโยชน์กันบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้หัวข้อที่เราพูดคุยกันก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านเรียกว่าบ้านใกล้เคียงถ้าเพื่อนบ้านดีนี่มีชัยไปกว่าครึ่งนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็มีบ้างที่เขาบอกว่าเราอาจจะแบบว่าไม่สามารถที่จะเลือกเพื่อนบ้านได
1: ้
0: บางทีเวลาที่เราจะย้ายไปไหนไกลๆหรือไปบ้านเช่าที่แบบเราไม่รู
1: ้
0: เบื้องลึกเบื้องหน้าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แน่นอนครับคือบางทีเราจะไปโฟกัสว่าเราเจอที่หนึ่งเป็นที่ที่ดีแต่ว่ามีเหตุจำเป็นต้องโยกย้ายนะคะอย่างเช่นเราเปรียบเทียบราชการหรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วแต่นะคะรัฐวิสาหกิจหรือว่าประชาชนทั่วไปนี่ที่ต้องโยกย้ายสถานที่เราเคยอยู่ตรงเนี้ยเราคิดว่าแต่เนื่องด้วยงานมันสามารถที่จะย้ายเราไปได้เราก็ต้องไปถูกไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: แต่ด้วยความเสียดายที่เรามีเพื่อนบ้านเราได้รางวัลที่หนึ่งแต่คุณอย่าลืมนะคะเงินที่สมมติว่าเราถูกรางวัลที่หนึ่งสิ่งที่เรามาเราใช้กันหมดแล้วมันก็ถึงวาระที่ต้องไปใหม
0: ่
1: ก็หมายความว่ารางวัลที่หนึ่งต้องอยู่กับที่ตรงนั้นแล้วเราต้องหนีออกจาก
0: เราอยากจะพกไปด้วย
1: เราอยากพกไปด้วยแต่เราทำไม่ได้
0: มันก็ทำไม่ได้
1: แต่เราอย่าไปคาดหวังค่
0: ะ
1: อย่าไปคาดหวังว่าที่ที่สองเนี่ยเราจะไปพบแบบที่ที่หนึ่งถ้าเราโชคดีอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกต์มากเลยนะคะนะคะเราต้องไปเจออาจจะเจอที่ดีน้อยลงหรืออาจจะแย่ลงไปกว่านั้นหรืออาจจะกึ่งแย่กึ่งยิงหยางไปเลย
0: ทีนี้ไปเจอเพื่อนบ้านดีเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาไงพี่ตาแต่ว่าไปเจอเพื่อนบ้านที่ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะอึดอัดไปจนถึงแย่อย่างเงี้ยเรามีวิธีบริหารจัดการยังไง
1: มีวิธีบริหารยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะไม่ใช่ว่าจะเอาไปโฟกัสอยู่ที่ขึ้นอยู่กับเพื่อนบ้านซะอย่างเดียวเพราะบางทีเนี่ยเรามาทีหลังอย่าลืมนะคะผู้มาทีหลัง
0: เราต้องเขาเรียกสำรวจตัวเองก่อน
1: สำรวจตัวเองก่อนว่ารับสถานการณ์นั้นแบบไหนต้องพลิกให้หน้ามือเป็นหลังมือหรือจะไม่พลิกเลยเลือกที่จะเดิน
0: หรือว่าเธอเป็นไฟฉันจะเป็นน้ำมัน
1: ใช่เราต้องทำให้เป็นหญิงหยางต้องทำให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ค่ะเราเขาเรียกว่าจะได้พลังงานกลับคืนมาที่เราอย่าไปเติมพลังงานเชื้อไฟถ้าเรารู้ว่าตรงข้างที่เราอยู่ตรงนั้นมันคือกองไฟเราก็อย่าเอาตัวเข้าเราไปเผาไหม้เมื่อเขาสาดไฟมาบ้านเรามีน้ำค่ะเราพยายามใช้น้ำอารมณ์ของเรานั้นดับลงไปด้วยการที่เฉยเมยแต่มันก็มีนะคะทีเด็ดเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีให้เราเป็นเล่าประสบการณ์เห็นไหม
0: เล่าต่อลูกหลานเนี่ยได้หลาย
1: ใช่ค่ะบางทีเราเย็นแต่เขาเหมือนเปรียบสถานการณ์ตอนนี้บ้านเมืองเราเนาะประเทศเราเนี่ยถูกอะไรถูกหลังถูก
0: ยั่วยุเขาเรียกยั่วย
1: ุถูกยั่วยุแบบอย่างนั้นแบบอย่างนั้นเราจะทำไงรับมือยังไง
0: กำลังจะถามต่อไปเลยว่าเคยมีเคสแบบนี้ไหมแล้วเราอ่ะแก้ไขยังไงม
1: ือ
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: ถ้าย้อนเอาประสบการณ์จริงๆเลยนะสมัยก่อนซื้อบ้านจากสันอยู่ที่ชลบุรีเจอเพื่อนบ้านที่แบบยั่วยุแต่ยังไม่ทันยั่วเท่าไหร่หรอก
0: ค่ะ
1: ได้แค่ยุ

0: แต่เราเนี่ยยั่วเรายั่วประสาทกลับนั่นคือสิ่งไม่ดีนะคะคือพฤติกรรมที่ไม่ดีร่วมนะคะพฤติกรรมที่ดีร่วมคือถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเราอย่าเป็นอย่างนั้นตามนะคะเมื่อเขาเกิดโทสะหรือเกิดว่าใช้อิทธิพลที่เหนือกว่าในการอยู่ก่อนในการครอบครองก่อนหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถอยู่ในเขตพื้นที่เราฉันรักประเทศไทยบ้าง ฉันรักบ้านของฉันเหมือนกันคุณก็รักบ้านของคุณแต่ทีนี้ว่าไอ้การเกิดปัญหาก่อนตั้งแต่เริ่มเนี่ยเริ่มมาจากอะไรเพราะว่าประเด็นมันมีมากนะคะแค่ใบไม้ใบเดียวก็เป็นประเด็นได้เห็นไหมเราจะได้เห็นข่าวเนา
1: ะ
0: เนี่ยเธอปลูกต้นไม้ยังไงมะม่วงต้นเธอเนี่ยหล่นมาบ้านฉันมายมบ้านเธอหล่นบ้านแต่ฉันเห็นคุณเก็บทานนะคะแต่ก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่ดีนะคะทั้งที่ว่ามันเป็นประโยชน์แต่ว่ามันต้องดูด้วยประโยชน์ตรงนั้นอ่ะมันไปรบกวนเพื่อนบ้านมากเกินไปหรือเปล่าเราเจอในกรณีที่บ้านฉันไม่มีต้นไม้แต่บ้านคุณต้นไม้ปกคลุมหมดเลย
1: แต่ใบมาอยู่บ้านฉัน
0: ใบมาอยู่บ้านฉันแล้วฉันต้องทำความสะอาดเมื่อพอฉันเรียกร้องสิทธิของฉันในการครอบครองบ้านของฉันเกิดขึ้นมามันก็เกิดประเด็นปัญหาฉันบอกว่าโอ้มันเยอะจัดช่วยตัดตอนกินหน่อยได้ไหมคะอะไรฉันก็ปลูกฉันมาตั้งนานละนี่คือเพื่อนบ้านคุณป้ามหาภัยค่ะไม่ยอมค่ะทำยังไงถ้าเป็นปลาทำไงคะ
1: เสียงเขาขึ้นเสียงตั้งแต่ครั้งแรกที่เราบอกเลยเหรอคะ
0: ใช่
1: ว่าม
0: ันก็แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่เคสด้วยเพราะว่าเท่าที่เราไม่ใช่แค่เอาประสบการณ์ของเรามาเล่าฟังเราต้องรับฟังประสบการณ์ของคนอื่นด้วยถ้าเกิดเขาก็มันมีหลายวิธีบางคนก็ฉีดน้ำแบบหมั่นไส้เออฉันจะฉีดจะโดนบ้านเธอก็เรื่องของเธอ
1: แต่นี่เท่าที่ดูเนาะที่จะปรากฏเป็นข่าวคราวอย่างเช่นเรื่องของที่จอดรถ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แย่งพื้นที่กันบางคนก็บอกว่า
0: ฉันจอดมานานแล้ว
1: ใช่เขาบอกว่าเขาก็มีพื้นที่ให้เท่าๆกันเป็นบ้านจัดสรรฉันเป็นคนที่รักเคารพกฎเอารถเข้าบ้านทุกคันแม้มันจะลำบากแต่เพื่อนบ้านเธอเอาเข้าแล้วฉันไม่จำเป็นต้องเอาเข้าเธอไว้ข้างหน้าสะดวกดี
0: นั่นแหละมันก็เป็นปัญหานะคะปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ละเมิดกฎระเบียบกันมากกว่า
1: ถูกต้อง
0: ระเบียบของแต่ละบ้านมีถ้าเป็นแบบว่าเราอยู่แบบชายถนนสาธารณะคุณสามารถจอดได้ไม่ต้องไปเรียกร้องสิทธิจากใครมากมันได้ผลประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ชุมชนหมู่บ้านอยู่แล้วแต่ถ้าบ้านจัดสรรเนี่ยมันมีเนื้อที่ให้เป็นกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะออกรถ3คันในบ้านที่มีเนื้อที่จอดได้1คันเนี่ยคุณต้องไตร่ตรองนั่นคือความเห็นแก่ตัวที่คุณจะไปทำอย่างนั้นกับเอารถ3คันที่คุณจะไปเบียดเบียนเพื่อนบ้านถูกไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: หนึ่งคืออย่างเงี้ยจริงๆอ่ะร้องเรียนได้อย่างที่เราไปประชุมก็ร้องเรียนได้นะอย่างนั้นถูกไหมคะก็ร้องเรียนได้มันมีช่องทางให้ร้องเรียนแต่เนื่องด้วยหลายๆคนบอกฉันร้องไปก็เท่านั้นยังยึดติดอยู่ค่ะยังยึดติดระบบของราชการอยู่ว่าร้องไปก็เท่านั้นไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนเงียบนี่ก็โหดไป
1: เนาะ
0: อมหิตไปคือทุกแก่ท่านทุกนั้นมันจะถึงตัวเพราะตะปูระบายนั้นมันอาจจะเหยียบเอง
1: ทุกอย่างมีทางแก้ไขขอเพียงแค่พูดคุยกัน
0: ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าหัวข้อจริงๆอันนี้เราก็ออกนอกกรอบนิดนึงแต่มันก็ยังอยู่ในวงกรอบของการสัมภาษณ์อยู่ว่ามันควรเป็นไปยังไงกับเพื่อนบ้านแต่ทีนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ว่าเอาธาตุไฟจะบอกว่าธาตุไฟเอาเปรียบเป็นธาตุไฟแล้วกันแรงมาแรงกลับแรงฟาดมาฟาดกลับ
1: ก็ที่1ใช่มั้ยคะ
0: ค่ะไม่ยอมเป็นรองฟาดมาฟาดกลับนะคะไฟมาสาดไฟกลับน้ำมันเติมเสริมสมให้อีกคือซัพพอร์ตตัวเองซื้อน้ำมันเพิ่มเติมเข้าไปอีกอะไร
1: เธอแค่ไฟเหรอ
0: เออฉันเป็นคันน้ำมันเลยใช่ค่ะแต่ทีนี้เราคิดว่าถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วมันไม่มีผลดีมันจะมีผลแย่ลงแล้วการกดดันเนี่ยไม่ได้ไปกดดันกับคนที่เขามีทนเขาเรียกว่าแหมใช้ภาษาชาวบ้านว่าหน้าคอนกรีตหรือว่าจิตใจคอนกรีตเขาสามารถยืนหยัดตรงนั้นได้แต่เรานี่แหละเป็นผู้สาดไฟให้เขาเราจะเดินถอยกลับมาเองเพราะอะไรเราต้านทานไม่ไหว
1: เราทนเขาเรียกความอดทนไม่เท่ากัน
0: ความอดทนไม่เท่ากันค่ะต่อให้เก่งขนาดไหนแต่เนื่องด้วยสิ่งสำคัญคือสติเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะกับการอยู่กับเพื่อนบ้านที่
1: ที่เป็นแบบนั้น
0: ที่เป็นแบบนั้นสารพัดสารพี
1: กฎเกณฑ์
0: ค่ะออกนอกกรอบตลอดอย่างนั้นเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เคยเจอปัญหาที่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยออกนอกกรอบอย่างเงี้ยเราทำยังไงคะก็ถึงบอกว่าเคยเป็นไฟเราลดลงมาละเป็นน้ำดีกว่าเปลี่ยนเป็นหญิงหยางละต้องเปลี่ยนพฤติกรรมปรับพฤติกรรมตัวเองละคือให้มันสุดทางก่อนปรับที่ตัวเราเงียบคุณเคยทำอย่างเงี้ยฉันเตือนคุณครั้งที่7ที่8จนมันทะลุไปที
1: ่
0: มันไม่ไหวละทำไปทำให้ถึงที่สุด
1: สุดปัญหาคือเราจะทนถึงครั้งที่ร้อยไหมคะ
0: มันต้องดูเลเวลของใจเราเองด้วยนะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำลุกล้ำเข้ามานั้นอ่ะมัน มันข้ามกำแพงเราหรือเปล่า
1: เราสามารถที่จะประนีประนอมได้ไหม
0: แต่ถ้าเขายังอยู่ในรั้วของเขาแค่เบียดเบียนมาในแค่อาณาจักรของเรานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเรานิ่งดีกว่าสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ว่าการนิ่งของเราเนี่ยมันน่าเกรงขามมาที่สิ่งที่เขาทำและผลสุดท้ายก็ได้ผลจริงๆค่ะคุณส้มเขาจะพยายามยกกระถางนั้นออกไปค่อยๆพยายามเลื่อนตัวตรงนั้นออกไป
1: แต่ก็ทำแบบช้าๆ
0: ค่อ
1: ยเป็น
0: เพราะว่าทุกคนไว้หน้าตัวเองกลัวเสียหน้าเสียฟอร์ม
1: ถูกต้องเหมือนเราออกตัวแรง
0: ออกตัวแรงแล้วอ่ะอยู่ๆฉันจะมาหอบฉันกลับเข้ารั้วฉันเลยไม่ได้ต้องวางฟอร์ม
1: แล้วเนาะ
0: แต่เราก็พยายามยิ้มในใจว่าไปละทีละหนึ่งกระถางกระถางเล็กเริ่มไปแล้วภาวนาแต่ภาวนาในใจนะสาธุสากลนโลก
1: สาธ
0: ุสาธุขอให้กระถางใหญ่ค่อยๆลอยไปนะค่อยๆขยับไปนี่ก็เรียกว่าใช้ธรรมะเขาว่าแล้วที่เพื่อนบ้านเนี่ยมีนานาจิตตังจริงๆค่ะนะคะป้ามหาภัยป้าข้างบ้านคุณเจ้าลมแล้วเดี๋ยวนี้นะคะคุณส้มสิ่งที่น่ากลัวคืออารมณ
1: ์ถูกต้อง
0: อารมณ์นี่สุดยอดของเหตุผลอะไรหมดเพราะว่าอะไรไหมเราไม่รู้ว่าวุฒิภาวะของเพื่อนบ้านเราเป็นยังไง
1: มีโรคก็ไม่แน่ใจว่ายุคสมัยนี้กับยุคสมัยก่อนมันต่างกันยังไงสม
0: ั
1: ยก่อนทำไมมีความอดทนทำไมสมัยนี้นิดหน่อยไม่
0: สมัยก่อนเนี่ยทางคุณส้มแหมจะบอกว่าเกิดทันขนาดนั้น
1: เดี๋ยวคนเขารู้นะคะเราพูดคำว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเขารู้แล้ว
0: คนเขารู้แล้วว่าเราวัยเท่าไหร่เนาะจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยวุฒิภาวะของอารมณ์เนี่ยมันคนละอย่างสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคนปากร้ายใจดี
1: ถูกต้อง
0: คนสมัยก่อนนะปากร้ายใจดีปากโผงผางไปก่อนเลยโดยไร้ซึ่งคิดว่าผลจะตามมาเพราะว่าภัยที่ตามมามันไม่มีเหมือนสมัยนี
1: ้
0: มันจะมีน้อย
1: เหมือนเขาไม่ได้เจ้าคิดเจ้าแ
0: ขนใช่ๆเขาจะบอกว่ามองเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันแค่ว่าโอเคไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ดีก็อย่ามาว่าฉันเลยเดี๋ยวฉันก็เก็บกลับจบแต่สมัยนี้ไม่ได้นะคะแรงมาแรงกลับหรือบางทีเราเย็นขนาดไหนเขาก็ยิ่งแบบสนุกมากขึ้น
1: ทำใส
0: ่ทำใส่สนุกมากขึ้นเท่านั้นถึงบอกว่าประสบการณ์ไม่ถึงแม้ไม่เจอกับตัวเราดูตามสื่อเราเสพสื่อเพราะเราว่าเราเป็นผู้สื่อเหมือนกันนะคะเราในฐานะนะสื่อคนหนึ่งเราต้องสื่อสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาเพื่อเป็นประสบการณ
1: ์บางทีอย่างส้มดูเนี่ยก็ยังรู้สึกเลยว่าถ้าเป็นเราอะถ้าเป็นเรา
0: แก้ไข
1: เหตุการณ์แบบนั้น
0: อ
1: ะเราจะทนได้นานสักแค่ไหนบางทีเราพยายามทำทุกอย่างสุดซอยแล้วประนีประนอมก็แล้วพูดคุยก็แล้วปรับตัวเองก็แล้ว
0: แต่บางคนก็เลือกวิธีการด้วย อยากอยู่ไปฉันไปละบายบายแต่ถ้าไอการที่เราไปแล้วมันทำให้ไม่ทำร้ายตัวเราเองมากเกินไปไม่เบียดเบียนตัวเราเองมากเกินไปเขาเรียกว่า
1: เลี่ยงได้ก็เลี่ยง
0: เลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าไปแล้วเราเดินไปข้างหน้าเพื่อหนีปัญหาตรงนี
1: ้
0: แล้วเราไปเจอภาวะที่แย่กว่าเดิม
1: แล้วเราก็ต้องแบกภาระไปเพื่อจะหนี
0: แบกไปด้วยแล้วไปเจอตรงนั้นเอาเขาเรียกว่าคูณ2ค่ะ
1: ใช่
0: แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยที่เดิมเราเจอภาวะแบบนี้ที่เดิมแต่ว่าแค่เป็นความเหนื่อยหน่ายละอาใจอะไรพวกนี
1: ้
0: รู้สึกเหนื่อยใจกับปัญหาที่เราเจอแต่เราต้องมองไปข้างหน้าค่ะคุณส้มใช้สติแล้วมองไปข้างหน้าว่าถ้าเราไปเจอเนี่ยไปเจอคูณ2เนี่ยเราจะเหนื่อยเท่าไหร
1: ่
0: แต่เราต้องเอาสติเรามาตั้งว่าเราจะแก้ยังไงเราทำเองไม่ได้มันมีช่องทางร้องเรียนเรามีช่องทางที่ว่าผู้นำชุมชนหมู่บ้านเรามีผู้นำของเคหสถานอะไรหลายๆอย่างค่ะพยายามผลักดันตรงนั้นเข้าไปแล้วเราก็ต้องดูผลโหวตนะมันก็ต้องดูผลโหวตนะผลโหวตของรอบข้างเหมือนกันว่าเธอเป็นอย่างนี้ปรึกษากันไว้ค่ะปรึกษากันไว้อย่าตัดสินใจอะไรคนเดียวเพราะบางทีการตัดสินใจคนเดียวเนี่ยหนึ่งนะคะบางทีเพื่อนบ้านเนี่ยเรามองมาแต่งตัวภูมิฐานดูดีหน้าครบ
1: ถูกต้อง
0: ดูเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆใครก็ไม่รู้
1: เอ๊ะประโยคนี้คุณ
0: ให้คุณใช่ไหมคะ
1: คุณ
0: ตัดมันออกไปเซ็นเซอร์คัดออกไปเลย
1: คำพูด5ล้านการกระทำ500ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่คำพูด5ล้านการกระทำ500มันโหลดลงมาเยอะเพราะราคามันตกนะคะตอนนี้ก็ตกไปแล้วน
1: ะ
0: ไม่มีใครซื้อแล้ว
1: เศรษฐกิจไม่ดีอะเน
0: า
1: ะ
0: เรามาเข้าเรื่องต่อค่
1: ะ
0: ก็คือว่าทำยังไงคุณส้มอย่าลืมนะคะภาวะโลกมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดจิตใจคนก็เปลี่ยนดูซิเราคิดว่าเขาจบถึงด็อกเตอร์ก็เป็นไปได้
1: ใช่
0: แต่วุฒิทางอารมณ์
1: ไม่ได้เลย
0: ค่ะในระดับเราปริญญาตรีระดับเขานี่ด็อกเตอร์มหาลัยอเมริกาอะไรเงี้ยน่ะแต่ว่า
1: แล้วพักหลังเนี่ยเราจะเห็นเคสแบบนี้เยอะมากขึ้น
0: ใช่เราจะเห็นเคสอย่างเงี้ยเรื่อย
1: ๆ
0: เคสที่เป็นวุฒิทางอารมณ์
1: ถูกต้อง
0: ค่ะวุฒิทางอารมณ
1: ์เขาเรียก IQ นี่เด่นมากแต่ว่าไม่มีวิธีในการจัดการอารมณ
0: ์ใช่ IQ ดีแต่ว่าหาทางออกวิธีจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยนะคะบางคนก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องด้วยเราให้มองในโลกสวยนิดนึงแต่อย่ามองซะหมดนะให้โลกสวยสัก50 ให้โลกสติ50
2: เรียกมองแบบความเป็นจริง
0: ใช่มองในความเป็นจริงบางคนก็บอกโอ้ยโลกสวยฉันนั้นโลกสวยค
2: ุณอย่าลืมวิ่งเล่นอยู่ทุ่งลาเวนเดอร
0: ์แต่ฉันไปเหยียบทุ่งลาเวนเดอร์ที่มีหนามอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็คือเราจะจัดการกับเพื่อนบ้านแบบนี้ได้อย่างไรอันตรายจะบอกว่าต้องจัดการอย่างสุขุมอ่ะเดี๋ยวนี้ทำไปทุกอย่างอ่ะขึ้นอยู่กับตัวเราที่สติตัวเรานะอย่าไปขึ้นอยู่เพื่อนบ้านแล้วนะถ้าเกิดผู้ที่ภาวะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอย่างคุณส้มไปเจอเพื่อนบ้านที่แบบเนี้ยประสาทกิน
2: อ
0: ่ะเราอย่าเอาประสาทเราไปลงกินกับเขาด้วยเงี้ยเรากลับมาตั้งสติว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วเราจะเอาวุฒิภาวะเราไปเสี่ยงกับตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราไปเสี่ยงเนี่ยผลฟีดแบ็กกลับมาเนี
2: ่
0: ยแย่กว่าเดิมค่ะแย่กว่าเดิมถามว่าเออแล้วไม่มีวิธีจัดการเลยเหรอ
2: เออนั่นน่ะสิหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยฉันเจออยู่อย่างเงี้ยฉันอยากจะหาทางออกแต่แบบว่าเพื่อนบ้านไม่ให้ความร่วม
0: ม
2: ือ
0: มันไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนบ้าน1คนในนั้นในครอบครัวนะคะบางทีเป็นทั้งครอบครัวหลังนั้นเป็นทั้งครอบครัวซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปให้ความรู้หรือว่าไปเสนอแนะหรือว่าไปชี้แจงอะไรได้เลยอย่างเช่นคุณลูกเป็นด็อกเตอร์เป็นคุณแม
2: ่ก็เป็น
0: คุณแม่ขาคุณแม่ขาก็บอกโอ๊ยลูกฉันเป็นคนดี
2: ถูกต้องประโยคนี้เราจะเห็นบ่อย
0: เออได้ยินบ่อยค่ะพอไปจากคุณพ่อโอ้ยฉันไม่เคยสอนลูกฉันนี่อย่างนั้นหรอกอ้าวเป็นไปละ3ละในบ้านมี5คนอ้าวลองลงมาภรรยาเขาถ้าไม่ทำอะไรก่อนสามีฉันก็ไม่เป็นอย่างนี
2: ้
0: ไปละ4
2: สรุปคือบ้านเขาไม่เคยผิด
0: ที่บ้านเขาไม่เคยผิดค่ะถูกเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงนี่แหละคุณส้มเนี่ยประเด็นที่หลักเลยประเด็นหลักเลยเราจะทำยังไงกับเพื่อนบ้านแบบนี้เนาะใครรู้ไหนมีใครคอมเมนต
2: ์บางทีจัดการได้คนหนึ่งแต่อีก3คนที่เหล
0: ือใช
2: ่ทีนี้กองหนุนที่ดีอ่ะ
0: ทีนี้มันก็เป็นความอันตรายกับเราแล้วนะอันตรายนะคะคุณส้มเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะใช้อารมณ์นั้นผิดหรือเปล่าให้อารมณ์ฟีดแบ็กกลับมากับเราผิดหรือเปล่าถ้าเขาใช้ว่าโอเคไหนคุณบอกมาสิมันเกิดอะไรอย่าง
2: นี้ถ้าเขาเลือกวิธีนี้เนาะเลือกวิธีสื่อสารแล้วก็
0: ใช่แต่เขาไม่เลือกวิธีสื่อสารเขาเลือกวิธีทางอารมณ์และทางอารมณ์เราไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นน่ะอยู่ในช่วงของรับประทานจิตแพทย์หรือเปล่า
2: เออถูกต้อง
0: นี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นอย่าเอาอารมณ์ไปปะทะอารมณ์นะคะคือหลายคนเนี่ยเราดูข่าวเนี่ยตอนเนี้ยมีแต่ย้ายบ้านหนีย้ายบ้านหนี
2: ใช
0: ่แต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่เหตุการณ์นั้นเขาเจออะไรบ้างเขาเจอสิ่งที่ร้ายแรงหรือเปล่าแต่ถ้าเราเป็นไปได้ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราอยู่ร่วมกับเขาเราอยากจะบอกว่าไม่ต้องย้ายก็ได้แต่ใช้วิธีอะไรก็ได
2: ้
0: ที่มันสุขุมกว่านี
2: ้ค่ะ
0: แต่บางคนก็บอกลองมาหมดแล้วลองเรียนก็แล้วแจ้งก็แล้วตำรวจลากไปก็แล้วหลาย
2: คน
0: เ
2: ลยหลายคนบอกว่าฉันพยายามแล้วพยายามแบบเย็นนับ1ถึง10ก็แล้ว
0: แต่ต้องดูด้วยว่าการพยายามของคุณน่ะใช้วิธีไหนไปกบเขาได้บางคนเลือกที่จะไม่ใช้เลยและบางคนเลือกที่จะตัดสินตัวเองไม่ใช่ตัดสินเขานะตัดสินตัวเองว่าไม่อยู่แล้ว
2: บางคนก็หนีปัญหา
0: หนีปัญหาไปเลยอย่าง
2: น
0: ั้น
2: ถ้ามีความพร้อมในการที่จะหนีจากตรงนั้นมันก็โอเคแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะหนีไปทั้งแบกภาระทั้งอะไรไปอีกมันก็สร้างความลำบากให้ตัวเราเองเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะถึงบอกว่าอย่าไปคูณ2พยายามได้คือพยายามเพราะอย่างน้อยต้องเซฟตัวเราเซฟคือถ้าเกิดว่าเราไปแล้วมีที่เขาเรียกว่าเซฟเซฟโซนที่ดีเซฟโซนจิตใจเราที่ดีกว่าเราควรไปอยากดักดานอยู่กับตรงเพื่อนบ้านแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่มีที่ไปแต่เราต้องตะเกียกตะกายไปเพื่อหนีเนี่ยคูณ2แน่นอนค่ะคุณส้มอันนี้การันตีได้เลยค่ะคูณ2
2: แล้วอย่าง
0: น
2: ี้จะได้ไหมอ่ะถ้าเราแบบไม่ยุ่งใช้วิธีแบบไม่ยุ่งไม่สูงสิง
0: นิ่งเงียบสงบเงียบ
2: ได้ไหมพอจะ
0: สยบศึกได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าวิธีนี้ก็ใช้มาอยู่ค่ะด้วยกันแล้วแต่เอาเถอะถ้าไม่ได้ทำอะไรกับมันเดือดร้อนบ้านเราจนเกินไปจนเราแบกรับไม่ไหวทำไปเถอะ
2: แต่มีหลายเสียงบอกแล้วถ้าเจอแบบยิ่งเราเงียบแล้วก็มีข้างบ้านมายั่วยุ
0: ยิ่งเราเงียบมีข้างบ้านมายั่วยุเดี๋ยวนี้คุณส้มคะอย่าลืมนะคะคือโลกมันทันสมัยหลักฐานเก็บไว้ให้มากเรารู้ว่าตรงมุมไหนเป็นตรงมุมที่อันตราย
2: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการจัดการ
0: ระหว่างเราย้ายไปเสียเงินหลายหมื่นกับกล้องวงจรปิดเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งเราสามารถฟ้องได้ไอ้การฟ้องถ้าเป็นหลักฐานมัดตัวเนี่ยอันนี้ข้อกฎหมายนะ
2: คะ
0: เป็นหลักฐานมัดตัวเนี่ยแน่นอนค่ะคนคนนั้นจะซอฟในการพฤติกรรมลงต้องซอฟแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาก็ถ้าเกิดว่าเขายังมีจิตสำนึกมีใต้สำนึกแล้วมีวุฒิการศึกษาที่เพียงพ
2: อ
0: หรือมีอารมณ์ที่ไม่นอกเหนือจากยานะเพียงพอเขาจะซอฟตัวเขาเองค่ะ
2: ก็เหมือนเป็นการป้องปราม
0: ใช่ๆป้องปรามค่ะนั่นแหละคือวิธีค่ะวิธีคือวิธีเราเงียบแล้วก็พยายามถ้าเกิดมันถึงบอกว่าฉันทำทุกวิธีแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันอะไรกดดันแล้วหรือว่ามันจะเป็นต้องอยู่จริงๆกับทนภาวะที่เราต้องประสาทไปด้วย
2: ค่ะ
0: หนึ่งเก็บหลักฐานให้มากเพียงพอค่ะเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราร้องเรียนจริงๆกับหน่วยงานที่มั่นคงและแน่นอนและหนักแน่นจริงๆหลักฐานตรงนั้นจะช่วยเราได้เยอะซัพพอร์ตเราได้เยอะเมื่อเกิดการเสียหายอะไรแล้วแต่เนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะแบบฉันไม่อยากจะทำร้ายเธออันนี้นะ
2: ประโยคนี้จะมา
0: ฉันไม่อยากจะทำร้ายเธอเลยนะเออฉันรู้ว่าเอาสมมตินะบ้านฉันน่ะมีเงินเยอะกว่าแต่บ้านเธอมีเงินน้อยแต่ดูเธอละแกฉันสิฉันไม่อยากจะทำร้ายเธอนะฉันจะเรียกเธอให้หนักเลยถ้าเธอทำอะไรให้เกิดความวุ่นวายหรือความเสียหายจนเกินไปจนที่ฉันปล่อยแล้วฉันวางแล้วแต่เธอยังทำนี่คือหลักฐานฉันดีค่ะกล้องวงจรปิดค่ะนี่เธอทำนะเธอโยนถุงมาใส่บ้านฉันนะ
2: อย่าจะเป็นขยะเนาะ
0: เธอเอาไอ้นู่นนี่มาใส่บ้านเธอสาดน้ำใส่บ้านฉันนะฉันร้องเรียนไม่ได้ฉันเก็บหลักฐานค่ะหลักฐานตรงนั้นถ้าเกิดว่าไปดำเนินคดีเนาะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่มาแล้วมีการตักเตือนอะไรแล้วมีหนสองหนสามเนี่ยตรงนี้ฉันบอกบ้านฉันเสียหายฉันขอเรียกร้
2: อง
0: ในขณะที่คุณไม่มีเงินเลยแต่ฉันจะเรียกร้
2: อง
0: เขาก็จะซอฟลงค่ะอันนี้คือการขู่เราไม่ได้ไปรังแกเขาอันนี้ก็คืออีกวิธีนึงค่ะจริงๆมันมีวิธีมากมายค่ะคุณ
2: สรุปก็คือทนให้ถึงที่สุดแล้วก็แบบใช้สันติวิธีนะ
0: สันติวิธี
2: สันติวิธี
0: เหมือนตอนนี้
2: ป
0: ั
2: ญหาแต่เชื่อเถอะว่าเพื่อนบ้านก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอ
0: ไม่เลยใช่เพื่อนบ้านไม่ได้เลวร้ายเสมอไปค่ะก็บอกว่าถ้าเจอเพื่อนบ้านดีนะบันเคยเจอนะคะว่าบางทีผ้าตากไว้เก็บให้นี่ดีใจเลยนะปลื้มเลยนะเขาบอกว่าโอ้ยเห็นฝนมาแล้วตากผ้าไว้ไม่อยู่บ้านเก็บผ้าอู้น่ารักมากเลยคือเพื่อนบ้านอย่างนี้เขาเรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีน้ำใจให้กันเนี่ยคือเราอบอุ่นค่
2: ะ
0: จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อบอุ่น
2: คือไปไหนก็วางใจนะ
0: เพื่อนบ้านเราไม่ได้หวังพึ่งเขานะแต่เราคือใจอ่ะสมมติบ้านพี่อยู่ติดกับบ้านส้มพี่จะอ้าวส้มไม่อยู่บ้านเนี่ยส้มตากผ้าไว้ส้มตากปลาไว้อ่ะพี่หัวใจละประตูก็ไม่ได้ไอ้นี่ละเอาแล้ววะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวขออนุญาตทีหลังปีนไปเก็บให้แล้วเก็บแล้วกลับมาถึงกล้องถ้าส้มมีกล้องวงจรปิดก
2: ็
0: ส้ม
2: ค่ะ
0: ส้มดูไปนะพี่ไม่ได้ละลาบลวงหรือทำลายอะไรไปขโมยลักเล็กขโมยน้อยนะพี่เก็บให้เพื่อเป็นหลักฐานเนา
2: ะ
0: อย่างนี้ก็ดีแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยมันมีนานาจิตต่างค่ะคุณส้มกับการแก้ไขวิธีแต่ด้วยว่าอย่างที่คุณส้มบอกว่าสันติวิธีดีที่สุดแล้วก็ถ้ามันเหลืออดหลักฐานดีที่สุดเหมือนกันค่ะหนักแน่นค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชั้นในวิธีการที่เราเขาเรียกรู้เขารู้เราน
0: ะ
2: สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะความสัมพันธ์ก็มีหลายแบบนะบางคนนี่เราบอกว่าเราสนิทกับเขาแต่เขาไม่สนิทกับเรา
0: อันนี้ก็เราอย่าไปเตะตะมาทึ่งเองว่าเขาสนิทกับเรา
2: แล้วอย่าไปทึกทักใช่ไหมคะให้เขาออกปากเองใช่ไหมคะ
0: ค่ะบางทีเขาอาจจะยิ้มให้เราด้วยเรื่องทางสังคมอะไรเขาเรียกปากปลาใสใจเฉื่อยนี่คืออุปสรรคที่เรายังใช้ได้อยู่
2: ค่ะ
0: แต่เราต้องใช้สติแล้วการมองใหพิจารณาด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเราอย่าไปแนบสนิทเนี่ยบางทีเนี่ยน้องเนี่ยรู้จักกันมา10กว่าปีเรายังไม่รู้เลยเขาจะไม้ตีหัวพี่ก็เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะเราม
2: าด้วยกันสนุกสนานนี่ยังไม่รู้เลยใช่ไหม
0: ยังไม่รู้ค่ะ
2: เขาคิดอะไรกับเรา
0: ก็ไม่รู้เนี่ยไปทานข้าวด้วยกันอยู่ดีๆนะคะก็ยังเนี่ยอมหิตลากมา
2: อมหิตใช่ไหมคะ
0: อมหิตค่ะถือว่าย
2: ังลากมาได
0: ้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมากมายวันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะคุณส้มที่นำมาบอกว่าเราวิธีจัดการเพื่อนบ้านยังไงแชร์ประสบการณ์กันไปแล้วก็เอาประสบการณ์นั้นนะเป็นประโยชน์มั่นใจค่ะว่าได้ประโยชน์กับคนฟังเยอะเลยเนาะว่าควรทำยังไงถ้าจะบอกว่าเอาเนื้อ เพื่อนบ้านที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเพื่อนบ้านที่ตาตึงซึ้งใจมากกว่าร้านเพื่อนบ้านที่สร้างความรำคาญเนี่ยควรจัดการอย่างไรแน่นอนอย่างที่บอกเราที่เราพูดคุยไปหมดเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังหมดเนี่ยจะย้อนไปจับใจความได้ตามขั้นตอนแต่ทีนี้เราพูดให้มันไม่เกิดการตึงเครียด ให้มันผ่อนคลายหย่อนบ้างตึงบ้างแต่มันอยู่ในนั้นแหละทั้งเนื้อหาและสาระมันจะอยู่ในนั้นค่ะอยู่ในนั้นคือระดับเพื่อนบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามบ้านสี่เราจะบอกอยู่ในนั้นคร่าว
2: ๆ
0: เมื่อสักครู่ว่าเราย้ายอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเราอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงนี้สภาวะเราเจออย่างนี้เกิดอะไรขึ้นแต่จุดจบสุดท้ายแล้วถึงจะบอกว่าที่คุณส้มบอกว่าแล้วบอกว่ามันถ้าเกิดว่ามันแก้ไขไม่ได
2: ้
0: มันจำเป็นต้องอยู
2: ่
0: ใช้วิธีสันติละหนึ่งอันดับหนึ่งละอันดับสองประมวลภาพหาทางเก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลไว้เพื่อเอาไป
2: ใช้ประโยชน์ที่หลัง
0: ตีกลับไปสนีตีกลับ
2: เพื่อใช้ประโยชน์ที่หลัง
0: เผื่อเขาจะได้อ่านไปสนีนั้นให้เข้าใจมากกว่านี
2: ้
0: นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้คนที่มีเพื่อนบ้านที่ดีก็ขอให้มีความสุขใครที่มีเพื่อนบ้านที่แย่อย่าเพิ่งทุกข์เลยนะคะทุกข์ได้แต่เราสามารถด้วยปรับที่ตัวเราได้เหมือนกันอย่าไปมองว่าจะปรับที่ตัวฉันทำไมล่ะก็จัดไม่ผิดต้องไปปรับที่เพื่อนบ้านสิจริงๆปรับที่เราก่อนเพราะบางทีเราคิดตนกเกินไปเกินมากๆเท่าไหร่ปัญหามันก็มามากเท่านั้นถ้าเราหยุดความคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามองลาเวนเดอร์นะหยุดความคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นอีกหน่อยนึงเราจะเห็นช่องทางการปรับเปลี่ยนแต่ถ้าเรายังไปยึดอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าฉันยังมองเขาเป็นอย่างนั้นฉันยังมองเขาเป็นอย่างนั้นพฤติกรรมก็เป็นอย่างนั้น
2: บางทีมันอาจจะหาช่องที่ปรับจูนกันยังไม่เจอ
0: ใช่ๆ
2: จะเกิดการขัดแย้งกันบ้าง
0: ลองค่ะทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งครับคุณส้มเมื่อเราย้ายไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปเจอเพื่อนบ้านที่บึ้งตึงยังไม่นั่นไม่ว่าเขาหรือเราอาจจะมีฟอร์ม
2: ที่ธรรมชาติของคน
0: ธรรมชาติของคนค่ะเราเป็นผู้ให้ก่อนดีกว่าค่ะวันนี้เราถือถั่วต้มมาถุงหนึ่งพี่คะทานถั่วไหมคะคุณป้าคะทานถั่วไหมคะ
2: ไม่
0: กินไม่กินใช่ไหมไม่คุณส้มเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
2: เขาบอกว่าไม
0: ่บอกไม่คุณป้าคะหนูมีอันนี้นะคะหนูมีส้มหนูมีส้มนะคะอันนี้ส้มเพื่อสุขภาพเลยนะถ้าคุณป้าทานนะเราใช้จิตวิทยาด้วย
2: บางทีเรามีมิตรจิตมิตรใจ
0: มีจิตมิตรใจแล้วต้องเอาไอคิวในตัวเนี่ย เขาเรียกว่าต้องเอามันมาทำประโยชน์ได้มาก
2: ปลุกมันออก
0: ปลุกมันขึ้นมาค่ะวิชาอะไรในตัวเนี่ยจิตวิทยาอะไรปลุกมันขึ้นมาอันนี้ตาลเคยใช้นะคะ
2: แต่ก็เชื่อเถอะนะว่าคนที่เจอกันครั้งแรกไม่มีใครหรอกที่
0: เจอกันครั้งแรกไม่มีใครที่แบบ
2: ปฏิเสธทุกอย่าง
0: รับไปก่อนไม่ว่าในใจไม่ให้กูใหม่กูไม่กินหรอก
2: อาจจะแบบรับมาแบบงง
0: ๆไม่ให้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นฐานเขาดีนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่เอาไข่แต่พื้นฐานเขาดีเขาต้องกลับไปนอนคิดกับถั่วต้มนะ
2: ก็จะมีมารยาทนิดนึง
0: ใช่เขาจะอาบไปนอนคิดถึงฉันจะไม่กินนะก็ยังดีนะเขาดีเนาะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เขาดีนะ
2: เขาเหมือนแบบ
0: เขาเรียกว่าสร้าง
2: อัธยาศัยดีนะ
0: มิตรภาพเรื่อยๆก่อนไม่ต้องรอให้เขาเป็นผู้สร้าง
2: ค่ะ
0: เราใช้พื้นฐานของเราเป็นผู้สร้างก่อนเมื่อเราสร้างแล้วมันไม่ได้เกิดกำแพงอะไรแต่อย่างน้อยมันก็เขาเรียกว่าเกิดฐาน
2: ค่ะ
0: ยังไม่เกิดกำแพงทีเดียวเพราะว่ากำแพงบางทีอาจจะใช้เงินมหาศาลหรืออาจจะใช้
2: วุฒิภาวะใช้
0: กำลังภายในมหาศาลอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งท้อค่ะอย่างน้อยเรามีฐานไว้ก่อน
2: เขาเรียกว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
0: ถูกต้องค่ะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นนี่แหละพื้นฐานของการอยู่กับเพื่อนบ้านร่วมอยู่กับเพื่อนบ้านที่แย่แต่ถ้ามันมีอีกข้อนึงถ้าเกิดเพื่อนบ้านเนี่ยเรารู้ว่าพื้นฐานเขาเสพยาผู้ป่วยจิตเวชถ้าเรารู้อย่างนั้นเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นให้เราเกิดอัพเตอร์ช็อคขึ้นมาเนี่ยต้องกลับมาคิดค่ะกลับมาค
2: ิดหรือไม่ก็คุ้มข้างอะไรเนี้ยเนาะชีวิตเราก็อาจจะเสี่ยงหน่อย
0: คนในบ้านคุณยังทำร้ายเลยฉันแค่เพื่อนบ้านเราต้องเซฟตัวเราเองค่
2: ะ
0: ถ้ามีลู่ทางที่เดินออกไปจากตรงนั้นได้เดินออกไปค่ะไม่ต้องไปรอปูพื้นฐานแล้วค่ะ
2: ตรงนั้น
0: โกยได้โกยทะโยมอะไรเ
2: นี้ยอันนี้ก็เรียกหน
0: ี
2: ได้ก็
0: หนีค่ะอันนี้แง่คิดอีกมุมนึงนะคะ
2: ถั่วต้มไม่ต้องแล้ว
0: ถั่วต้มอะไรก็ไม่ต้องแล้วค่ะส้มเสริมอะไรไม่มีประโยชน์แล้วค่
2: ะ
0: ไอ้อย่างงั้นคืออีกข้อหนึ่งอีกประเด็นนึงนะคะแต่ถ้าเพื่อนบ้านที่ว่านั่นฉันอยู่แล้วเขาไม่ได้สร้างความอะไรมากมายจนมันถึงแต่บางคนเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าแค่เนี้ยแค่เรื่องแค่หางแมวหางหมาขนแมวขนหมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นถ้าเอามาเป็นประเด็นนะคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ตัวเราทั้งหมดทั้งมวลเราสรุปเลยแล้วกันว่าถ้าจะอยู่กับเพื่อนบ้านร่วมอยู่กับเพื่อนบ้านที่มีนิสัยแย่ให้เราแก้ปรับปรุงที่ตัวเราและปูรากพื้นฐานที่มีความเมตตาไว้ก่อนเนา
2: ะ
0: ไม่ว่ามันจะเกิดกำแพงดีหรือไม่ดีแต่ถ้าในเคสกรณีที่ไม่ดี move on ค่ะดีที่สุดค่ะเซฟตัวเองปลอดภัย
2: นี่ก็เป็นข้อคิดที่ดีๆนะคะหวังว่าทุกคนจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะกับข้อคิดดีๆของคุณวรรณรัตน์บุญแดงนะคะหรือพี่ลูกตาลของเรานั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาพูดคุยในรายการค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะนั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากสำหรับรายการป้าข้างบ้านนะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทุกวันอังคารเวลา20 นาฬิกาค่ะทาง YouTube Channel วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
4: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
3: สวทระยอง 91.75 MHz
4: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
5: สวทตราด92.75 MHz
4: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
6: เรื่องดีๆมีทุกวัน
7: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดอย่างฉับพลันและรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพ
5: ป้องกันเงินของคุณ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าตั้งเป้าเริ่ม1ตุลาคมนี้
6: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนถึงอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนสำหรับแนวทางระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้พร้อมจัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภค
7: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ Buy Now Pay Later ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนจะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ Buy Now Pay Later ที่มีอยู่ราว6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non Bank จำนวนกว่า 3,600 แห่ง ครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธปท.จึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้ปฏิพลสัทประมารายงาน
0: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยกระดับการใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
8: นางสาวณัฐยาเนตรสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบการผลิตการตลาดและการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิดชูผลงานและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไปบรรหารสุยะสวท.ลำปางรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: ยโสธรคราฟคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกิตตินอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
4: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
5: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
6: ทำประกันแล้วทำไมบางกรณียังเคลมไม่ได้เพราะอาจมีสิ่งที่เรียกว่า waiting period หรือระยะเวลารอคอยหมายถึงช่วงเวลาหลังเริ่มทำประกันที่ผู้เอาประกันภัยอาจยังไม่สามารถเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในบางกรณีได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ดังนั้นก่อนทำประกันอย่าลืมอ่านเงื่อนไขระยะเวลารอคอยให้เข้าใจรู้เงื่อนไขก่อนทำประกันรักษาสิทธิ์ของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยติดต่อสำนักงานคปภ.สายด่วน1186
7: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่มีชื่อว่าThailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ตามคำเชิญของรัฐบาลครับและในการเยือนครั้งนี้ครับเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกครับในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2558ครับเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีที่แล้ว2568และเป็นการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งการหารือนั้นจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าครับทั้งในด้าน1การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน2ครับการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็ง3การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง4ครับการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งนะครับยังจะเป็นโอกาสในการหารือเพื่อจะวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันครับโดยสิงคโปร์นั้นจะรับหน้าที่ในปี2570และไทยเราจะไปรับหน้าที่ในปี2571ครับอันหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไทยและสิงคโปร์นั้นเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่แล้วครับ2568โดยสิงคโปร์ครับเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับและเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์ครับไปดูกันที่เรื่องของงบประมาณในการดูแลชายแดนใต้กันบ้างครับรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบประมาณ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ก่อนปิดปีงบประมาณดูแลผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครับเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ2569นี้ครับเพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นครับมุ่งบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและยังคงเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้กับระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่เรื่องของการส่งออกกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้แม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 21.6 ครับแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่นั้นยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับขณะที่ในฝากฝั่งของผู้ประกอบการ SME นั้นมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออก
ร้อยละ14ครับรัฐบาลจึงจะปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลครับ3สมดุลประกอบไปด้วยอะไรครับได้แก่1ครับสมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสินค้าสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อจะลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลที่2ครับคือสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศให้มากขึ้นครับและสมดุลที่3ครับคือสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมจะดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนะครับก็คือการทำให้ตัวเลขการส่งออก

ริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งต้องบอกว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นมีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับและสำหรับชาวต่างชาติรู้กันดีครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานั่นเองครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศนะครับก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติครับโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาครับไม่ได้เป็นเพียงการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศนะครับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คุ้มครองครับเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยจึงมีการมอบหมายให้สคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเพื่อจะป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการเสียชื่อครับหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเสียภาพลักษณ์ครับซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและของประเทศไทยด้วยครับและสำหรับในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่นั้นจะตรวจสัญญาเช่ารถให้เป็นไปตามกฎหมายตรวจใบอนุญาตตรวจสภาพยานพาหนะครับโดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่งและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลาร่วมลงพื้นที่ครับทั้งนี้ครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นสคบจะได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับธุรกิจเช่ารถที่ไม่มากนักแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสภาพรถที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งานและเรื่องของเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับและรวมไปถึงการยืดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรสคบครับได้ออกประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์กำหนดให้สัญญานั้นต้องเป็นภาษาไทยตัวอักษรต้องชัดเจนอ่านง่ายครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถระยะเวลาเช่าสถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถค่าเช่าและเงินประกันรวมถึงนะครับต้องจัดทำสัญญา2ฉบับที่มีข้อความนั้นตรงกันและส่งมอบให้ผู้บริโภคทันทีหลังจากลงนามพร้อมห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบการริบหรือหักเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือบอกเลิกสัญญาโดยผู้บริโภคไม่ได้ผิดเงื่อนไขสำคัญซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำนะครับว่าสคบนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศครับพร้อมแนะนำประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับให้ตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดก่อนจะลงนามทุกครั้งนะครับรับคู่ฉบับสัญญาและถ่ายภาพครับหรือบันทึกวิดีโอสภาพรถรอบคันรวมไปถึงนะครับระดับของน้ำมันหรือพลังงานทั้งหมดครับไว้เป็นหลักฐานและหากพบการเอาเปรียบจากการใช้บริการครับสามารถจะร้องเรียนไปได้เลยครับที่สายด่วนของสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับจากเรื่องของการดูบริการรถเช่าครับมาดูกันที่เรื่องของครีมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศส่งสคบช่วยผู้บริโภคโดนป้ายยาครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 85,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเปิดเผยถึงผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้บริโภคกรณีของการซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบครับเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ว่าผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ครับและสามารถจะไกลเกลี่ยครับจนร้านนั้นยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวครับกรณีดังกล่าวครับเริ่มจากบุตรสาวของผู้เสียหายนะครับโพสต์ข้อความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนจะเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต

ปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะครับว่าทันทีที่ทราบเรื่องนั้นได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบเชียงใหม่ครับเร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันทีครับและผลการตรวจสอบก็พบนะครับว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกไม่ใช่สถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามส่วนฝากฝั่งของสคบครับได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติครับโดยร้านนั้นตกลงจะคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนฝากฝั่งผู้บริโภคบิดามารดาของบุตรสาวครับจะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านเช่นกันขณะที่ผู้โพสต์ก็คือบุตรสาวครับจะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์และสคบครับก็ได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ไปพบพนักงานสอบสวนหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเพื่อจะลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมติดตามการคืนเงินและการปฏิบัติต่างๆตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสสามารถนะครับโทรติดต่อได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166ครับจากเรื่องของการดูแลผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของผลไม้กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์จับมือกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งบริการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินฟรีย้ำว่าฟรีนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ได้เปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั้นร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งครับได้แก่1การบินไทย2แอร์เอเชีย3บางกอกแอร์เวย์4นกแอร์5ไทยไลออน6ไทยเวียด7แอร์และ7 Easy Airline ร่วมกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานครับโดยให้ผู้โดยสารนั้นสามารถจะโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อจะช่วยเกษตรกรในการระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศครับโดยเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับไปจนถึงปีหน้าเลยครับ31สิงหาคม2570รวม1ปีครับซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทินะครับที่จังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและจังหวัดเลยครับเบื้องต้นนั้นมีการตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันครับโดยผู้โดยสารนะครับสามารถรับกล่องได้1ใบต่อ1คนครับณจุดบริการและนำผลไม้นั้นโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีนั่นเองครับส่วนผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องนั้นต้องเป็นผลไม้สดที่ไม่เปียกชื้นต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดป้องกันการรั่วซึมและป้องกันกลิ่นป้องกันแมลงป้องกันสิ่งแปลกปลอมขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงครับถึงจะเป็นผลไม้หลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินครับเพื่อจะไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องดีๆแบบนี้ครับมาดูกันต่อที่เรื่องของกรมการปกครองครับกรมการปกครองขานรับมติครม.
กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อรับความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลเปิดเผยนะครับว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจึงได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติครับโดยกรมการปกครองนั้นกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีเลขที่บ้านโดยมุ่งเน้นนะครับพื้นที่2ลักษณะด้วยกันครับ1เลยครับบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจํา2ครับที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจําพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สํานักทะเบียนกลางกําหนดทั้งนี้ครับเพื่อจะให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและกรมการปกครองนั้นกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้ครับด้านนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก็ต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกลางเดือนนี้ครับ15กันยายนและจะนำข้อมูลนั้นเสนอต่อไปนั่นเองล่ะครับปิดท้ายครับตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเวลาของตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศพร้อมกัน70สถานีตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผมไพรทวนผิวตองครับวันนี้กับเรื่องราวใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นำมาฝากให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมรายการกันอยู่ตอนนี้ไปช่วงแรกของรายการกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องในช่วงนี้นะครับเรากลับมาติดตามสายทานพระเมตตาแห่งบ้านใหม่หมอกจามและบ้านวังดินความทรงจำที่ไม่เคยลบเลือนไปจากใจราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หากย้อนกลับไปในอดีตดินแดนห่างไกลชายแดนไทยเมียนมาในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นพื้นที่ทุรกันดารการเดินทางยากลำบากและราษฎรส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาต้องเผชิญกับความยากจนการขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมไปถึงปัญหาการปลูกพืชเสพติดและการทำลายป่าไม้แต่สิ่งเหล่านั้นกลับมาลายหายไปพร้อมกับการปรากฏของรอยพระบาทที่ทรงก้าวลงบนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ณบ้านวังดินอำเภอแม่อายเป็นครั้งแรกทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของราษฎรที่ไร้ที่พึ่งและทรงเริ่มมีพระราชดำริในการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาอาชีพทดแทนเพื่อให้ราษฎรมีกินมีใช้โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกฝิ่นต่อมาเมื่อวันที่19มกราคม2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามและในปีเดียวกันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2516เสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามและในวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519ความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ได้หลั่งไหลสู่ชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาณบ้านใหม่หมอกจามเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดภาพความประทับใจในวันนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของราษฎรอย่างไม่เสื่อมคลายภาพของสองพระองค์ที่ทรงย่ำพระบาทลงพื้นดินฝุ่นแดงทรงไม่ถือพระองค์และทรงประทับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระเมตตาอย่างตั้งพระราชหฤทัยในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จร่วมงานยกยอครูหมอไตครั้งที่หนึ่งและทรงมีพระราชดำรัสสำคัญที่ให้ชาวไทยใหญ่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ราษฎรชายแดนผลจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนั้นไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความอุ่นใจแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์เก้าขึ้นเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ลูกหลานชาวไทยใหญ่และชนกลุ่มน้อยให้ได้เรียนรู้ภาษาไทยและวิชาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและชุมชนนอกจากนี้การเสด็จทรงงานในพื้นที่บ้านวังดินและบ้านใหม่หมอกจามยังนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามที่เข้ามาส่งเสริมเกษตรแผนใหม่แนะนำการปลูกพืชและไม้เมืองหนาวทดแทนพืชเดิมช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าธรรมชาติทุกวันนี้แม้การเวลาจะผ่านพ้นไปนานหลายทศวรรษแต่เรื่องราวการเสด็จเยือนบ้านวังดินและบ้านใหม่หมอกจามของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความผาสุกของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลจะยังคงแผ่กิ่งก้านและเติบโตอยู่ในหัวใจของชาวแม่อายตลอดไปนี่คือความประทับใจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจากความประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่อายที่มีต่อทั้งสองพระองค์ที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับช่วงต่อไปติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรงตระหนักว่าป่าไม้และสิ่งแวดล้อมคือรากฐานของชีวิตคนไทยพระราชดำริด้านการฟื้นฟูป่าและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติได้ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดอยดำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: สภาพความร่มรื่นสดชื่นและความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำลำธารรวมถึงไม้นานาพันธุ์บนป่าดอยดำทุกวันนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดอยดำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีและในปัจจุบันก็ยังคงมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับราษฎรบนดอยสูงนะคะซึ่งเวลานี้มีทิศทางการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้นคงต้องติดตามเพิ่มเติมจากทางหัวหน้าบุญยฤทธิ์วิจิตรหัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะวันนี้ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำมีความแตกต่างไปจากช่วงแรกที่เริ่มโครงการยังไงบ้างคะ
3: พื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำตั้งเมื่อปี2545นะครับก็ช่วงแรกก็พื้นที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลำเลียงยาก็จะเป็นพื้นที่ดอยสีดำปัจจุบันเนี่ยได้มีการนำโครงการพระราชดำริไปต่อยอดโดยตั้งเมื่อปี45โดยเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงครับให้ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นให้นำราษฎรขึ้นไปอยู่ชั้นบนก็ทางกรมอุทยานได้มีการฟื้นฟูป่าจำนวน 4,000 ไร่ก็ทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจากเดิมที่เป็นดอยสีดำแล้วก็มีการทำฝายซึ่งพื้นที่ป่าเราเนี่ยจะอยู่ห่างจากชายแดนพม่าประมาณ5กิโลเมตรครับ
2: อืมค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยก็พอป่าสมบูรณ์เสร็จพื้นที่นี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่ลงไปลำเลียงด้านล่างแล้วก็ยังมีจุดชมวิวที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับผม
2: แล้วชาวบ้านเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะในช่วงแรกๆของการดำเนินงานเนี่ยมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า
3: ครับผมก็ราษฎรในโครงการเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับโครงการนี้ครับก็ตั้งขึ้นโดยการเป็นเหมือนโครงการทดลองของสมเด็จพระพันปีครับก็ได้นำราษฎร4ชนเผ่าขึ้นมาอาศัยอยู่บนดอยมีกะเหรี่ยงมูเซอร์อาข่าแล้วก็ลีซอเป็นแบ่งเป็นชนเผ่าละ5ครัวเรือนก็รวมไปทั้งหมด20ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ย ปี2569เนี่ยเหลือจำนวนทั้งหมด9ครัวเรือนก็เหลือราษฎรอยู่จำนวน3ชนเผ่าก็จะมีลีซออาขามูเซอร์นะครับแล้วก็ราษฎรที่ขึ้นมาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยพระพันปีได้หาราษฎรหนึ่งนะครับก็เป็นคนจนคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นมาอยู่ข้างบนดอยสองให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นยามเหมือนเปรียบเหมือนยามเฝ้าระวังชายแดนซึ่งเพราะมันห่างกับพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประมาณ5กิโลแล้วก็เหมือนเป็นช่วยป้องกันยาเสพติดทางลำเลียงยาเสพติดด้วยสามก็เหมือนให้ทางกรมอุทยานแล้วก็หน่วยงานร่วมเนี่ยทำการวิจัยทดลองให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ให้ช่วยดูแลป่าด้วยนะที่นั่นก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการตั้งโครงการนี้ขึ้นมาครับผม
2: ค่ะในพื้นที่อย่างนี้เนี่ยมีหลักในการดำเนินงานยังไงบ้างคะหัวหน้า
3: หลักในการดำเนินงานของการนี้ก็จะใช้หลัก3อนะครับก็คืออิ่มอุ่นและอุดมการ1นะครับอิ่มนะครับ
2: ค่ะอ
3: ิ่มก็คือราษฎรที่อยู่ข้างบนเนี่ยต้องมีอาหารกินทั้งหมด3มื้อมีความอิ่มมีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีทางโรงพยาบาลเวียงแหงจะขึ้นไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านปัจจุบันราษฎรโครงการเราก็ไม่พบโรคต่างๆแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะมีโรคปกติตามฤดูกาลเช่นอาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรแต่ว่าทางโรคทางร้ายแรงก็จะไม่พบนะครับ
2: ค่ะ
3: ส่วนด้านการศึกษานะครับก็จะมีการฝึกความรู้ฝึกทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการถักทอผ้าหรือการทำเครื่องเงินต่างๆนะครับก็จะได้จากครูทางกศล.ขึ้นมาส่งเสริมราษฎรในโครงการสองนะครับก็จะเป็นอุ่นนี้ก็คือราษฎรบนโครงการเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยแล้วก็จะมีทหารเรา 7,200 จะเป็นที่เลี้ยงแล้วก็อยู่บนพื้นที่สามารถนอนหลับ3ก็จะเป็นอุดมการอุดมการนี้คือสมาชิกราษฎรเราเนี่ยก็จะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็จะมีการร่วมงานวันสำคัญต่างๆของพระมหากษัตริย์ด้วยครับผม
2: เมื่อชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้เป็นเสมือนยามชายแดนที่ปกป้องรักษาป่าในพื้นที่แล้วทางสถานีส่งเสริมในเรื่องใดเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะเนี่ย
3: ราษฎรบนดอยนะครับเราก็มีการส่งเสริมราษฎรด้านอาชีพนะครับ
2: ค่ะ
3: หนึ่งก็อย่างแรกที่ก็จะมีกาแฟบนดอยดำเนี่ยมีความสูงประมาณ 1,200 กว่าจากระดับน้ำทะเลนะครับก็จะมีกาแฟซึ่งปีนี้เราผลิตกาแฟของดอยดำเองเลยเป็นรุ่นที่2แล้วแล้วก็มีผึ้งน้ำผึ้งโพรงที่เลี้ยงบนดอยดำที่ราษฎรเลี้ยงน้ำผึ้งเนี่ยเป็นน้ำผึ้งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองที่อำเภอห่างกันไปถึงดอยดำ25กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำผึ้งออร์แกนิกแท้ๆ3เราก็จะมีการฝึกอาชีพก็จะมีการส่งผ้าทอให้กับศูนย์ชลประชีพครับผมแล้วก็รายได้ของชาวบ้านบนนั้นก็ต่อครัวเรือนเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ 179,000 กว่าบาทต่อปีนะครับ
2: ก็มีราย
3: ได้4ก็จะมีไม้ผลด้วยครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม้ผลที่กำลังส่งเสริมอยู่ด้านบนก็จะมีอะโวคาโดแล้วก็แมคคาเดเมียครับ5ก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์อย่างนึงที่หาที่อื่นค่อนข้างยากก็จะเป็นข้าวคสอ1062ครับผมซึ่งข้าวชนิดนี้เป็นข้าวค่อนข้างพิเศษที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความสูงระดับน้ำทะเล1000ถึง 1,200 เมตรขึ้นไปถึงจะสามารถปลูกได้ครับผมข้าวมันก็จะคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นนะครับผมเม็ดเล็กๆอ้วนๆกลมๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นครับผม
2: นอกจากเรื่องของการฝึกอาชีพปลูกไม้ผลปลูกกาแฟเห็นบอกว่ามีการเลี้ยงปลาด้วยทั้งปลาเรนโบว์ทราวท์แล้วก็ปลาสเตอร์เจียน
3: ก็ต้องบอกว่าลักษณะของพื้นที่โครงการดอยดำเนี่ยนะครับก็มีอากาศหนาวทั้งปีน้ำไหลผ่านแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำน้ำต้องสะอาดถึงจะเลี้ยงปลาของชนิดนี้ได้ครับซึ่งการเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์แล้วก็ปลาสเตอร์เจียนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากดำริของพระพันปีเมื่อวันที่11มกราคม2547นะครับผมก็ทางสมเด็จพระพันปีเนี่ยได้ให้ทดลองเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนแล้วก็ปลาเรนโบว์เทราท์ซึ่งท่านอยากจะให้ราษฎรบนดอยดำเนี่ยได้กินปลาที่มีตัวใหญ่เพราะปลาบนดอยเนี่ยส่วนมากจะตัวเล็กครับผ
2: ม
3: ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์แล้วก็ปลาสเตอร์เจียนขึ้นมาครับผม
2: ค่ะแล้วตอนนี้มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของปลาเหล่านี้เห็นว่าจะให้ที่ดอยดำเนี่ยเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงปลาเทาด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับผมก็ในส่วนของการต่อยอดการเลี้ยงปลานะครับก็หลักๆก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเพ พ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดเชียงใหม่ที่2นะครับก็เป็นหน่วยงานร่วมที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ด้วยกันก็จะเป็นคนเพาะพันธุ์ปลาเท้าแล้วก็เลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะครับปลาเท้าเนี่ยครับที่ได้เลี้ยงก็อย่างที่บอกนะครับก็ทางศูนย์วิจัยเนี่ยเป็นคนเพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นคนทำเป็นคนดูแลปลาขึ้นมาเพื่อส่งปลา2ชนิดนี้ให้กับทางศูนย์ศิลปาชีพในการขายนะครับ
2: ค่ะแล้วในส่วนของปลาสเตอร์เจียนล่ะคะหัวหน้ามีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนยังไงล่ะคะ
3: อย่างปลาสเตอร์เจียนนะครับเราก็จะมีการขายแบบชิ้นเพื่อไปทำเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสเต็กหรือจะไปทำผัดแกงทอดเนี้ยครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ในส่วนของไข่ปลาก็จะมีการขายกิโลละ50,000ก็สามารถซื้อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพครับผม
2: ไข่ปลาสเตอร์เจียนนี่ก็คือไข่ปลาคาเวียถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับผม
2: กิโลละ50,000เลยนะโอ
3: ้ใช่ครับ
2: ราคาดีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะซื้อเป็นกระปุกเล็กๆนะเห็นที่ไปแบ่งขายอยู
3: ่ค่ะถ้ากระปุกเล็กๆก็ตกอยู่ประมาณ 5,000 บาทครับผม
2: ค่ะ
3: ถ้ามีท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าน้ำจืดเชียงใหม่ที่2ได้ก็จะมีขายในรูปแบบฟีดปลาสดฟีดแล้วก็ถ้ามีปลาเท้าก็จะเป็นปลาเท้าฟีดสดแล้วก็ปลาเท้าลมควันครับผม
2: ทางเชียงใหม่เองก็มีจำหน่ายด้วยนอกจากส่งศูนย์ศิลปาชีพแล้ว
3: ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าปลาสองชนิดเนี้ยเรามีเฉพาะที่เฉพาะถิ่นในการขายแล้วก็จะมีออเดอร์ที่ค่อนข้างเยอะก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นปลาที่เลี้ยงได้เฉพาะถิ่นเฉพาะที่เราว่ามีความต้องการทางตลาดสูงจึงหาได้จากถ้าที่เลี้ยงก็จะมีแค่อินทนนท์กับที่นี่ครับผม
2: สองที่เท่านั้น
3: ปัจจุบันเนี่ยราษฎรที่ได้รายได้จากการเลี้ยงปลาหนึ่งก็คือราษฎรก็จะมีมาเป็นลูกจ้างแล้วก็มาช่วยกันเลี้ยงปลาสองชนิดนี้ให้กับศูนย์สองปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีราษฎรรุ่นที่สองก็อายุประมาณ20-35 ปีก็เริ่มมีความสนใจที่อยากจะเลี้ยงเองแล้วก็ได้มาติดต่อแล้วหาแนวทางในการเลี้ยงปลากับทางผมแล้วครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องของการต่อยอดกันไปแล้วทีนี้ในเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการล่ะคะให้โครงการนี้ไปสู่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้มีการวางแนวทางในการดำเนินงานไว้ในรูปแบบไหนบ้างไหมคะ
3: ครับปัจจุบันเนี่ยครับก็ทางโครงการก็ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรก็อย่างที่บอกว่าจากที่คนจนนะครับไม่มีอะไรเลยปัจจุบันเนี่ยบางคนสามารถส่งลูกจบป.ตรีได้บางคนมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์แล้วก็มีอาชีพเกษตรที่เริ่มมั่นคงขึ้นแล้วก็ราษฎรรุ่น2รุ่นลูกก็เริ่มมีความคิดที่อยากจะกลับขึ้นมาด้านบนอยากจะมาพัฒนาพื้นที่ที่นี่รายดำให้เป็นที่รู้จักตอบแทนพระพันปีที่เคยให้ชีวิตเข้ามาครับผม
2: ค่ะ
3: แล้วก็ทางโครงการเนี่ยปัจจุบันก็อยากทำที่นี่ครับให้เป็นที่ศึกษาการเรียนรู้โครงการพระลำหลีของพระพันปีว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นยังไงทำไมถึงเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระลำหลีรายดำขึ้นปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เราก็พยายามจะทำให้ที่นี่เป็นที่ศึกษาการเรียนรู้แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้านะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับเรื่องของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ดอยดำที่จังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามกันต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงพระราชินีหากแต่ทรงเป็นดังแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาเสียสละและเข้าใจในชีวิตของประชาชนอย่างซาบซึ้งพระราชกรณียกิจและพระราชดำริของพระองค์สะท้อนถึงความห่วงใยต่อประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะชาวชนบทผู้หญิงเด็กและผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงริเริ่มโครงการศิลปาชีพ พื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนผ่านการสืบสานภูมิปัญญาไทยเช่นการทอผ้าไหมงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านนอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพระราชดำริด้านการฟื้นฟูป่าและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติได้ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับสังคมไทยสำหรับเยาวชนไทยพระพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างของความเพียรความอ่อนโยนและการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมพระจริยวัตรของพระองค์สอนให้คนไทยรู้จักเห็นคุณค่าของความเป็นไทยรักแผ่นดินและไม่ทอดทิ้งผู้อ่อนแอกว่าการระลึกถึงพระองค์ไม่ใช่เพียงการจดจำพระนามหรือพระราชกรณียกิจแต่คือการน้อมนำพระราชดำริและแบบอย่างแห่งความดีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อร่วมกันสืบสานคุณค่าที่พระองค์ทรงปลูกฝังไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพท่านผู้ฟังครับกรมศิลปากรร่วมพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่หลังบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จโดยกรมสัมภาวุธทหารบกเตรียมประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ณกรมสัมภาวุธทหารบกนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมภวุฒิทหารบกเป็นประธานส่งมอบนายพนมบุตรจันทรโชติกล่าวว่า
4: เนื่องจากราชรถและราชยานที่จะใช้ในงานพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีเนี่ยเป็นสิ่งของที่ต้องใช้งานจริงต้องมีการชักลากจริงเพราะฉะนั้นในการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ2ด้านก็คือ1ความแข็งแรงรองรับการชักลากจูงจริงได้และ2ในเรื่องของความงามในเรื่องของการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญกรมไม่สามารถดำเนินการได้ก็จึงได้ร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพาวุธทหารบกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการซ่อมก็จะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างของล้อของเผามาในวันนี้กรมสรรพาวุธทหารบกก็ได้กรุณาซ่อมจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบให้กับกรมศิลปากรซึ่งก็จะนำไปตกแต่งไปประดับให้มีความงดงามในเชิงช่างต่อไปนะครับก็สรุปแล้วก็คือราชรถและราชยานที่จะใช้ในพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้จะแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็งดงามสมพระเกียรติยศทุกประการครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังยืนยันกำหนดเดิมนะครับว่าในเรื่องของราชรถและราชยานเนี่ยจะไม่เกินเดือนกันยายนก็จะแล้วเสร็จเพราะว่าไม่ใช่นำไปใช้งานจริงได้เลยแต่ว่าจะต้องนำไปซ้อมในเรื่องของการชักลากก่อนก็จะต้องใช้ซ้อมเพราะฉะนั้นก็จะต้องเสร็จก่อนงานส่วนอื่นๆสำหรับงานก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้นก็ยังยืนยันตามกำหนดเดิมว่าก็น่าจะภายในเดือนตุลาคมครับผม
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่โดยนางเหมือนใจวงใหญ่และควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุชยามหาอินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทีมงานสวทฝางจากลาล่ำลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนขยุหยาตราทางชลมารคณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและลงเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการตรวจพื้นที่ว่าการเตรียมความพร้อมทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการสำหรับพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบแล้วโดยจะมีการซ้อมใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในวันงานพระราชพิธีจริงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครเร่งกำจัดคราบน้ำมันเชื้อเพลิงและทรายในบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ Data Center ย่านพระราม9เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
10: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกลิ่นเหม็นรบกวนจากโครงการ Data Center ย่านพระราม9พบต้นตอมาจากคราบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟสำรองที่รั่วไหลและกระสอบทรายที่นำไปอุดกั้นไว้จมลงบ่อพักน้ำทิ้งจนดูดซับน้ำมันและส่งกลิ่นเหม็นสะสมเบื้องต้นได้ประสานกรุงเทพมหานครออกคำสั่งให้บริษัทเอกชนเร่งตักทรายปนเปื้อนออกและล้างทำความสะอาดบ่อพักทันทีโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดค่ากลิ่นซ้ำอีกครั้งทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติและยังไม่ได้เปิดดำเนินการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการอนุมัติจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน EIA เนื่องจากเป็นการยื่นขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ชุดใหญ่ที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะประชุมนัดแรกเพื่อเร่งวางระบบกำกับดูแลและจัดระเบียบ Data Center ทั้งระบบครอบคลุมทั้งปัญหาเสียงน้ำเสียความร้อนและกลิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter เสริมทักษะหนีซ่อนสู้สร้างทักษะความพร้อมการรับมือเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
11: พันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพตำบลเทพกระสตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดตามหลักหนีซ่อนสู้ให้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์พร้อมกระบวนการตัดสินใจและนำมาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองสถานการณ์และฝึกแนวทางการรับมือในสถานศึกษาพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายการหาที่กำบังและการขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสถานีตำรวจภูธรถลางเดินหน้าทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไม่คาดคิดสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่พร้อมตระหนักถึงการฝึกซ้อมที่รู้ก่อนปลอดภัยกว่าเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการมีสติและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
13: ่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
14: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

0: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เล่าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเล่าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเล่าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: โสธรคาฟคาฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคาฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นตินอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุธิยาไม้ทองคำโบกัลยานัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กัน

0: รายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: อยู่กับรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะกับทีมงานสทช.ชลบุรีค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะได้เดินหน้าหนุนโอท็อปค่ะมีการเปิดงานชมชิมช็อปเป็นเวทีโอท็อปค่ะเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะโดยงานเนี่ยจัดระหว่างวันที่30สิงหาคมจนถึง6กันยายน2569ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะก็ได้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะนายณฤทธิ์นิรามัยวงศ์พร้อมด้วยนายชัยพรแพพิรมรัตน์นายพงษ์ทสิทธิ์ปิจจนันท์และนายอิสราเจริญชาสีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็มีหน่วยงานหัวหน้าส่วนต่างๆนะคะเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยซึ่งงานนี้ค่ะมีการจัดงานมหกรรมชมชิมช็อปโอท็อปชลบุรีก็เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแล้วก็เครือข่ายกลุ่มอาชีพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งก็ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562แล้วนะคะมีเป้าหมายสำคัญค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปให้กับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะรวมถึงเครือข่ายจากทั่วประเทศด้วยเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการค่ะโดยนางเบญจาอุ่มชัยชนะประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดชลบุรีนะคะก็ได้บอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้สร้างศักยภาพให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจโดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่30สิงหาคมจนถึง6กันยายน2569รวมระยะเวลา8วันด้วยกันนะคะงานนี้ค่ะมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสินค้าโอท็อปแล้วก็วัตถุดิบในชุมชนมาพัฒนานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็มีช่องทางการจำหน่ายก็ถือเป็นแนวทางสำคัญนะคะในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากโดยภาครัฐค่ะได้มีการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและช่องทางการตลาดผ่านกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็เกิดจากความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการซื้อการขายการสร้างรายได้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนนอกจากนี้ค่ะยังเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนารูปแบบสินค้าบรรจุภัณฑ์การจัดร้านแล้วก็เทคนิคการนำเสนอสินค้าเพื่อไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาดและความเหมาะสมกับยุคสมัยค่ะท่านผู้ว่านะคะก็ได้กล่าวชื่นชมค่ะถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายโอท็อปในจังหวัดชลบุรีค่ะที่สามารถประสานเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศเนี่ยมาจัดแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าพร้อมกับขอบคุณหลายๆส่วนนะคะหลายๆหน่วยงานที่ได้มีการร่วมกันทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้ค่ะซึ่งงานนี้นะคะมหกรรมชมชิมช็อปโอท็อปชลบุรีค่ะก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะได้เลือกซื้อสินค้ากันได้นะคะถึง8วันเต็มค่ะจนถึงวันที่6กันยายนนะคะที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะได้มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนค่ะต่อต้านการทุจริตสร้างวัฒนธรรมสุจริตยกระดับราชการโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะโดยงานนี้นะคะได้มีการจัดกิจกรรมค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นชื่อว่าโครงการต้านทุจริตสร้างวัฒนธรรมสุจริตยกระดับราชการโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะจัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดชลบุรีร่วมกันกับสำนักงานจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้กับบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น155คนจากทั้งส่วนราชการภูมิภาคอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต ครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคประชาสังคมค่ะงานนี้นะคะมีการเปิดงานด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะนายนฤทธิ์ นิราไมยวงศ์นะคะท่านก็ได้กล่าวว่าปัญหาของการทุจริตนะคะเป็นปัญหาสำคัญค่ะที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นของประชาชนจังหวัดชลบุรีจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตค่ะควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะคะโดยมุ่งให้หน่วยงานค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสมีความรับผิดชอบยึดมั่นในกฎหมายระเบียบแล้วก็หลักธรรมาภิบาลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการป้องกันการทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยต้องจำเป็นนะที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายภาคประชาสังคมด้วยพร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังค่านิยมแห่งความสุจริตอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตค่ะทำให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะเน้นย้ำเรื่องของการจัดโครงการการนำความรู้แนวคิดแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลพร้อมร่วมกันสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตค่ะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดชลบุรีนะคะสู่การบริหารงานที่โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะเพราะว่าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเตรียมจัดงานใหญ่ฉลองวันเกิดให้กับแม่มะลิซึ่งเป็นฮิปโปขวัญใจมหาชนค่ะอายุครบรอบ61ปีแล้วโดยนายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะได้มีการเตรียมจัดงานนะคะในวันที่8กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 9:30 นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะในส่วนของสวนแสดงฮิปโปโปเตมัสจังหวัดชลบุรีค่ะงานนี้ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมส่งมอบความรักให้แม่มะลิทั้งนิทรรศการเกร็ดความรู้และเรื่องราวชีวิตของฮิปโปโปเตมัสกิจกรรมเกมสนุกสนุกค่ะพร้อมของที่ระลึกแล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมเขียนการ์ดส่งคำอวยพรวันเกิดให้แม่มะลิด้วยไฮไลท์สำคัญค่ะก็คือการมอบเค้กผลไม้สุดพิเศษให้กับแม่มะลินะคะพร้อมกับร้องเพลง Happy Birthday ฉลองวันเกิดครบรอบ61ปีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นแล้วก็ความรักจากเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนคลับค่ะสำหรับใครที่อยากจะมานะคะก็ขอเชิญชวนค่ะมาเที่ยวชมกันได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะในวันที่8กันยายนตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปค่ะหรืออยากโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะการซื้อบัตรการจองตั๋วการเข้าชมโทรศัพท์ที่038-318-444ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสวทชลบุรีค่ะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไปสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขม่าวและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าส จากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
6: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
1: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศวในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
8: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
7: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1-3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
9: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจนเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
10: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
9: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิษาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
11: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานี

0: ที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนบนนะจังหวัดตากศพขอบพม่าครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
1: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันนภแสนตุ้มรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่าง2ประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐ

0: จะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5นาฬิกา45นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา3นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา45นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา6นาที
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกันที่ห้องส่งครับหานายตาไปหลายวันนะครับก็มาทั้งเสียงตอนนี้มาทั้งตัวแล้วครับนะหน้าตานะครับให้ได้เจอกันนะครับแวดวงเวลาวันนี้มาพร้อมกับสายฝนครับโอ้โหตกกระหน่ำเลยทีเดียวตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุในวันนี้นะครับคุณอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็ทีมงานห้องส่งนะครับคุณสายชนนิสังนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครติดตามฟุตบอลนะครับ U20 นะก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับนะส่วนคุณฟังหลายท่านกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางนะนะครับในช่วงของฝนตกในกรุงเทพมหานครขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีวัดดงกีฬาแล้วก็มีรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำคุณผู้ฟังสู่หมุดหมายปลายทางเนี่ยอย่างสวัสดิภาพนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึงหมุดหมายจนถึงเป้าหมายจนถึงเส้นทางนะที่ไปถึงไม่ว่าจะเป็นที่พักที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของเอเชียนเกมนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับอีกไม่กี่วันและกลางเดือนนี้แหละกันยายนนะครับแบรนด์สำคัญนะครับที่เปิดคอลเลกชันนะครับให้คนไทยนะได้ร่วมกันนะส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยก็คือแบรนด์สิริวัณณวรีนะครับเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษครับเชียร์ทีมไทยตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่เป็นการถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับคอลเลกชันประกอบด้วยหมวกแก๊ปนะครับเชียร์หมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะครับแล้วก็พาดดอนกอยนะครับผูกหางราคา 2,900 บาทนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ไทยเชียร์ทีมไทยนะครับขออภัยนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทนะครับและเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทนะครับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแฟนกีฬาที่อยากจะใส่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับนะประกาศนะเป็นทางการนะครับแบรนด์นะครับที่วันที่11กันยายนนะครับตั้งแต่12:00 นเป็นต้นไปที่ร้านสิริวัณณวรีชั้น1สยามภารกรนะครับ ขออภัยนะโซนเซาท์โซนนะครับนะโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะลงแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะที่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569นะครับคุณฟังครับกระแสวอลเลย์บอลนะครับยังคึกคักยังสร้างความปลื้มปิตินะครับนะสำหรับกองเชียร์ชาวไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะแฟนคลับของเราหลายๆท่านก็เฝ้าติดตามนะครับว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับไปไหนกันบ้างนะครับไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องของโครงการส่งเสริมกีฬานะครับโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์ลุยโอลิมปิกเกม2028นะครับวันนี้เวลา16:00 นนะครับที่โมโนสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีนะฮะเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอนอนงปียนาถวัชรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้พลอากาศเอกปรัชญาพรมบุรมนะครับหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปียนาถวัชรพัฒน์เป็นประธานในพิธีมอบแจกันดอกไม้ตุ๊กตามอลลี่กระเป๋าสุขภาพและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาพระราชทานแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4และสร้างปรากฏการณ์นะครับบริษัทคว้าตั๋วไปขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจากชัยชนะนะครับจากชัยชนะดังกล่าวสร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่านับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพอย่างดีซึ่งผู้ที่ได้รับแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานต่างปราบปลื้มและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชมีกำหนดเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในค่ำคืนนี้นะครับโครงการส่งเสริมกีฬาขอเป็นกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติและสตาฟโค้ชทุกท่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับส่วนในช่วงเช้านะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าแชมป์เอเชียและสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดทำเนียบรัฐบาลแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและความกับความสำเร็จนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็อวยพรในการเดินทางไปที่ไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังหยอดบุ๊กด้วยว่าวันที่คว้าแชมป์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ให้บรรยากาศไปในทางที่ดีทั้งบนท้องตลาดนะในร้านอาหารในโซเชียลมีเดียและกระแสขอบคุณมากเพราะในช่วงนั้นไม่มีใครนะไม่มีใครตำหนิรัฐบาลเลยสักคนเดียวนะจะก็ได้เสียงหัวเราะกับทั้งงานเลยนะครับนอกจากนั้นด้านของนายกรัฐมนตรีนะก็ลองนะฮะลองเล่นวอลเลย์บอลนะฮะจังหวะเซตบ้างอันเดอร์บ้างนะกับด้านของกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็พรพันธ์ก็บอกว่านายกนี่มีเซนส์บอลมีเซนส์เรื่องของกีฬานะนะครับหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานมอบเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจำนวน14,760,000 บาทให้เป็นรางวัลแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยนักกีฬาทั้ง14คนได้เงินรางวัลคนละ 600,000 บาทนะครับ 600,000 บาทแล้วเข้าไปพร้อมเลยนะหลังจากที่โอนเข้าปั๊บนี่นะฮะเอามือถือของแต่ละนักกีฬาแต่ละท่านนะก็มีเด้งเลยฮะ SMS เด้งมาว่าเงินเข้าแล้วก็ยิ้มกลิ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็นักกีฬาของเราจะเดินทางต่อนะครับสำหรับไปแข่งขันรายการเก็บตัวแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็จะเดินทางไปแข่งขันก็เราก็รอส่งแรงเชียร์กำลังใจให้กับทีมทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็กำลังลงแข่งขันในเวลานี้นะฮะในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับในการแข่งขันมาไม่แน่ใจว่าที่ชลบุรีนะสนามที่ชลบุรีชลบุรีสเตเดียมเนี่ยนะฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าของเรานะตกไม่ตกนะครับกองเชียร์ก็เต็มสนามนักกีฬาก็เต็มสนามนะครับสมเด็จผู้เล่นของเราในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับมีทางด้านของภูมิรับชีสิริบุญญากุลนะผู้รักษาประตูมีวิชันอินารามมีสุรชัยบุญชารีมีจรพงษ์แช่มสกุลเนี่ยนะครับมีดนุพลบุปผามีศิวกรพลสันมีพิชยาคงศรีมีณัฐกรรัตนสุวรรณมีจักรพลอุปการะนะครับมีศิวาภิกุลหอมแล้วก็มีทางด้านของปวริศบุญมาเลิศนะครับจะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับรอเชียร์กันนะครับน่าจะคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วล่ะผลสกอร์เป็นอย่างไรก็ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางนะครับหรือว่าทางทรูวิชั่นนาวนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับการสแลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบที่2หรือ64คนสุดท้ายนะครับตามรายในท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะครับรวงข้าวลันนาธรฤดีนะครับนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับที่72ของโลกเจองานหนักครับเจอกับลินดานอสโกวามืออันดับที่6ของโลกนะจากเช็กเกียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันปี2026นะครับแม้ว่าช่วงแรกต้นเกมนะครับลันนาจะพยายามสู้ได้อย่างสูสีครับแต่ว่าไปมาก็ซาดต้านทานความแข็งแกร่งระดับแชมป์วิมเบิลดันนะแกรนด์สแลมนะทางด้านของลินดานอสโควานะก็เขาเป็นแชมป์แกรนด์สแลมฟอร์มยังแรงอยู่นะแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ4-6แล้วก็2-6นะครับก็ทำให้ลันนาก็ยุติเส้นทางของ US Open นะครับในรอบที่2นะครับรับเงินกันในการแข่งรายการนี้นะครับ6,400,000 บาทนะครับนะโอ้โหนี่เข้าสู่รอบ2แกรนด์สแลมเงินรางวัลสูงนะครับ6,400,000 บาทนะครับส่วนเทนนิส อีกคนหนึ่งไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับก็ลงแข่งขันในฐานะมือ94ของโลกนะครับลงแข่งขันในรอบ2เจอกับแลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวางอันดับที่31จากแคนาดาแล้วก็เป็นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021นะครับนี่ก็สู้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะเซตแรกสูสีเจอเบรกไป1เกมนะฮะเจอเบรกเข้าไปแล้วก็แพ้ไปนะ4-6พอในเซตที่2เขาพยายามสู้นะเจอเบรกไป3เบรกเนี่ยนะก็แพ้ไป1-6นะครับก็ทำให้ไหมมัญชยาสว่างแก้วนะครับแพ้เฟอร์นันเดสไปนะครับ0-2เซตนะครับคือผมดูแล้วมีการตีเสียเองเยอะด้วยนะมัญชยาอาจจะเกรงไปด้วยนะตีเสียไปก็40กว่าครั้งนะครับนะก็แพ้ไปนะครับไหมมัญชยาก็ได้เงินรางวัลไปก็เกือบ6,400,000นั่นแหละนะเท่ากับเงินของลันนาเลยนะครับได้เงินวันก็ถ้าเป็นดอลลาร์ก็ 190,000 ดอลลาร์นะคิดเป็นเงินไทยก็6,400,000บาทโดยประมาณนะครับทั้ง2คนทั้งไหมทั้งลันนาจะได้เงินนอกจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยก็จะได้คะแนนอันดับโลกอีกนะเพิ่มเติมอีกประมาณ65หรือ70คะแนนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันนะก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะที่จีนนะฮะการแข่งแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเวิร์ทัวร์ซูเปอร์750นะนักกีฬาไทยก็ไปแข่งขันกันด้วยผ่านไหมนะก็มีใครบ้างลงแข่งขันมีสุภนิดาเกตทองนะครับลงแข่งขันกับทางด้านของมีสุภนิดาเจอกับใครเจอกับทางด้านของคู่ของซิวเปียนเสียวปินเซียนนะจากชุนิชัยปีนะครับก็พยายามสู้กันสุดฤทธิ์เลยนะครับแล้วก็โอ้กว่าชนะในเกมแรกได้นะครับ29-27นะฮะโอ้โหเล่นกันยาวเลยนะในเกมแรกนะครับรายการใหญ่นะรายการนี้เงินรางวัลกว่าตั้ง41ล้านบาทเป็นเงินไทยนะฮะที่เซินเจิ้นนะที่จีนนะครับก็เกมแรกชนะกันยาวเล่นเกมยาวเลยนะฮะเรลลี่พอยต์อ่ะ29-27อ่ะนะครับสุดท้ายในเกมที่2ก็มาชนะทางด้านของคู่ต่อสู้นะฮะทางด้านของซิลปินเซียนไปนะครับ21-15 2เกมรวดนะครับเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะจะไปเจอกับมือเก๋ามือต้นของโลกอย่างอากาเนะยามากุชิโอ้โหงานหนักจริงๆงานหนักจริงๆนะก็รอเชียร์แหละนะครับส่วนคู่ผสมรอบ2ครับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยนะคู่มือ14ของโลกเจอกับเผิงหยางเจ๋อกับหวงดงปิงนะคู่มือ1ของโลกนะครับนะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะฮะผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าไปมาก็แพ้ไปนะครับทางด้านของโอโม่กับปอป้อเจอกับนักแบดนะจากจีนนะก็เขาตัวเก๋าล่ะนะเผิงหยางเจ๋อก็หงดงปิงเนี่ยมือหนึ่งของโลกแล้วแพ้ไป1-2เกมมาตกรอบนะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะแจ้งข่าวมานะครับบอกว่าทางด้านของรวงข้าวยังมีลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็รอแจ้งให้ทราบนะครับเหมือนจะคู่กับทางด้านของจับคู่กับชิบาฮาระนะจากญี่ปุ่นลงแข่งขันหญิงคู่ด้วยนะก็ได้ลุ้นนะครับมีคู่อื่นด้วยไหมนะของมีอุนอันนากับมูนานะเจอญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันนะฮะชนะมาสเตอร์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีวิวกรุตวิทิสารนะเจอกับมือแล้วก็มือท็อปนะซึ่งมีสูสีกับเราเลยนะก็คืออันทอนเซ่นนะครับรอเชียร์เลยทีเดียวนะครับแหมนะสุภนิดาเกตทองจากอากาเนะยามากูชินะครับแล้วก็มีใครอีกนะแข่งพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอันนานะเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับฮิโรตะกับอายาโกะนะวิวกรุตวิทิสารพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราก็17:00 นเจอแอนเดรียสอันทอนเซ่นโอ้โหนี่มือสูงมาเจอกันเองเลยอ่ะนะได้เชียร์รายการ China Master 2026นะครับนะที่ประเทศจีนนะครับนะผลการแข่งขันเนี่ยก็รอเชียร์นะรอเชียร์แล้วก็เอาผลการแข่งขันมาเล่าให้ฟังในรายการแวดวงกีฬานะครับสำหรับการแข่งขันนะวิวชนะใครวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิวก็ชนะด้วยนะวิวชนะทางด้านของลูกวางซูนะลูกวางซูนะครับจากจีนไป21-17แล้วก็21-12นะฮะจะไปเจอกับอันทอนเซ่นนะครับนะคือพลิกไปพลิกมาคู่ของวิวนะจากตามหลังแล้วมาแซงชนะประมาณนี้นะครับคือรายการนี้เนี่ยมีขออนุญาตดูคู่ของเมรัชนกหน่อยนะเมรัชนกนี่แพ้ดาวรุ่งจากบังการีครับพี่เมฮะ แพ้ทางด้านของคาโยยานานาบานโตว่านะครับ0-2เกมนะฮะ20-22แล้วก็17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะพี่เมย์นะนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการขันลีนิงชนะมาสเตอร์2026นะครับเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์750นะครับจากแบดมินตันครับคุณผู้ฟังครับนะไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับกอล์ฟรายการนี้นะกอล์ฟรายการที่แข่งขันกันที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับการแข่งขันกอล์ฟโดยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีLady Championship เงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายน 2,569 นะครับซึ่งรายการนี้นะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะสนับสนุนนะครับรวมถึงสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็3วัน54หลุมนะมีนักกอล์ฟเข้าร่วมในผ่านมาถึงรอบนี้นะก็หญิง50นะนักกอล์ฟอาชีพนะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับก็อีก13คนนะฮะเงินรางวัลประจำสนามนะก็เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับก็ผลการแข่งขันในวันที่2ผู้นำเนี่ยเป็นคนเดิมนะโปรออนอชิรยาสีวงนะอดีตนักกอล์ฟทีมชาติแล้วก็มือสมัครเล่นโลกอันดับที่21เจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2026นะครับสนามที่3และสนามที่4นะฮะวันนี้เก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะเก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะครับก็สกอร์รวม2วัน10อันเดอร์พาร์นะก็ลุ้นแชมป์เลยแหละผมดูแล้วสกอร์นำห่างนะก็พยายามนำห่างอยู่นะครับทางด้านของอชิรยาสีวงนะครับนะฮะโดยมีโปรอิ่มนะพัชรัตน์รัตนวรรณนะครับจากสระแก้วอดีตแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024แล้วก็แชมป์ไทย LPGA ปี2026สนามที่8นะที่เทรเซอร์ฮิลล์นะเมื่อเดือนที่แล้วนะ9อันเดอร์พาร์โอ้ตามหลังอยู่สโตรกเดียวเนี่ย2วันนะตามหลังกันสโตรกเดียวได้ลุ้นกันเลยนะครับนะ134กับ103มาสโตรกเดียวนะก็ลุ้นวันพรุ่งนี้แหละนะแล้วก็มีทางด้านของสรัญพรลางคุณเกตรินนะครับแล้วก็มีชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นแล้วก็วิชาดีมีชัยโปรแจลงแข่งขันด้วยนะตามหลังอยู่ห่างๆนะ139นี่ตามหลังอยู่ประมาณสักตามหลังผู้นำอยู่5สโตรกนะครับรอพรุ่งนี้ตั้งแต่ทีออฟแต่เช้ารอลุ้นเลยนะครับนะที่แดกูนะแดกูเกาหลีใต้นะซึ่งมีการแข่งมาหลายวันแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกรายการนี้นะนักกีฬาของไทยไปแข่งขันกันด้วยนะอย่างโค้ชปูเวทไวรารานะก็ไปแข่งขันบุญถึงศรีสังก็ไปแข่งขันนะครับไปแข่งขันกันนักกีฬาหลายชาตินะครับกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกเนี่ยนะเป็นรายการใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยอรมันอังกฤษมองโกเลียนะสเปนออสเตรเลียคือมาทั้งโลกอ่ะมาแข่งขันกันและของเราเนี่ยทางด้านของคุณตาสว่างนะก็ไปแข่งขันนะ109ปีแล้วยังแข็งแกร่งนะได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับหลายๆท่านอายุเกิน100นะหลายๆท่านก็40กว่า40อัพก็ไปแข่งขันกันนะครับก็สรุปการแข่งขันวันสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายในการขออภัยนะวันนี้วันสุดท้ายนะการแข่งขันรายการสุดท้ายที่เราแข่งขันก็คือ4x400เมตรรุ่น50ปีหญิงนะครับเราก็ไปสู้กับทางด้านของสหรัฐนะครับสู้กับทางด้านของมองโกเลียสู้กับออสเตรเลียอย่างสนุกนะครับสุดท้ายไม่ได้เหรียญนะก็ประคองเข้าอันดับที่5นะครับเราคณะของทีมกรีฑาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกนะครับได้เหรียญรางวัลทั้งหมด7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยค่ำคืนนี้21นาฬิกานะคุณตาสว่างกันดาพราหมณ์106ปีนะขออภัยคว้ามา2เหรียญทองนะครับนะคุณตายังวิ่งได้ยังพุ่งแหลมได้อยู่นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษนะฮะจากนายกเทศมนตรีเมืองแตกูนะฮะนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในโลกที่เดินทางมาแข่งขันนะก็คือคุณตาสว่างจันทพรามนะ106ปีคิดดูว่ายังวิ่งได้ยังเล่นในทายผมให้ล้านได้นะครับถึงแม้ว่าจะแข่งคนเดียวแต่ว่าแข่งจบถูกกติกานะครับคุณตาก็ลงแข่งขันนะฮะสร้างความชื่นมื่นนะฮะส่วนของคนไทยนะที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะได้เหรียญรางวัลก็คือป้าปานะสมสง่าบุญนอกนะครับได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะฮะป้าปานก็โอ้โหอายุเยอะเหมือนกันนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับนี่คือ เรื่องของกีฬาผู้สูงอายุนะฮะประเทศบ้านเราก็มีชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็มีการแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับนะนักกีฬาอยากเป็นทีมชาติอาวุโสก็ไปแข่งขันกันนะครับ เรื่องของเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมวยเนี่ยประกาศรายชื่อทีมชาติไทยแล้วนะครับในการลุยศึกเอเชียนเกมไม่ว่าจะเป็นกลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมบรรจงสินสิริวีรพลจงจอหอนะจักรพงษ์ยมโคตรนะครับแล้วก็มากกว่า90กิโลก็คืออัตพงษ์แสงเทพนะครับนะนี่คือตั้งแต่รุ่น55 60 70 80 90กิโลนะครับก็ความหวังไม่ว่าจะเป็นกลางปีนะบรรจงวีรพลนะก็ได้ลุ้นกันนะครับส่วนหญิงนะก็มาจากผ่านเวทีเอเชียนเกมผ่านเวทีปีกันมาหมดแล้วนะครับนะ51กิโลจุธามารักษัตริย์54กิโลนัทนิชาจงโปร่งกลาง60กิโลปุณวีรื่นรถ65กิโลระดับเหรียญโอลิมปิกก็คือจันแจ่มสวรรค์เพ็งนะครับ75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่านะครับนี่นักมวยของเราและชายและหญิงนะครับชาย6หญิง5 11รุ่นนะจะได้เหรียญมากี่เหรียญรอลุ้นรอติดตามกันนะครับโดยมีหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับมีทัศกรสนกรุณานะอภิชาติภูลศรีนะพนุงชัยพันนุมานะเป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชนะครับนี่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับก็วันที่8กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมนะก่อนเข้าแข่งขันนะการแข่งขันมวยนี่วันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนะนักกีฬาของเราไปที่ญี่ปุ่นแล้วมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ประมาณสัก8วันนะฮะเก็บตัวฝึกซ้อมนะแล้วก่อนเข้าแข่งขันนะก็ได้ลุ้นนะสำหรับทางด้านของทีมมวยของเรานะฮะจะได้เรียนหรือไม่นะรอติดตามกันนะครับไทยลีก2นี่กำลังจะเริ่มแล้วนะคุณผู้ฟังนะฮะนัดปัตตานีนะฮะเปิดบ้านจะบอกเปิดบ้านไม่ได้สินะเพราะว่าไม่ได้เล่นที่เรนโบว์สเตเดียมนะก็ปัตตานีจะเปิดสนามสงขลานะเจอกับทางด้านของ BG ปทุมนะโอ้นะปัตตานีนะตารางแข่งขันนะก็วันพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับปัตตานีขนรถบัสน่ะข่าวว่าขนรถบัสกันแบบโอ้โหก็หลายคันรถอ่ะนะท่านนายกอบจนะฮะแล้วก็ทางของผู้บริหารนะฮะบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้แข่งขันที่เรนโบว์ตอนนี้ก็คือการที่เรนโบว์สเตเดียมบอกคุณฟังก่อนนะก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงลู่วิ่งนะเป็นลู่วิ่งรอบสนามนะไม่สามารถจะแข่งขันได้นะลู่วิ่งรอบสนามนะก็อยู่ช่วงของการก่อสร้างนะก็ผู้รับเหมาก็ปฏิบัติหน้าที่ตาม TOR แหละนะครับก็ทำให้ปัตตานีไม่สามารถใช้แข่งขันได้ก็ได้พูดคุยนะร่วมมือกันกับทางสงขลานะไปใช้สนามติลสุรานนท์นะครับปัตตานีขนรถบัสไปแน่นอนน่าจะถึงแล้วล่ะนะกองเชียร์ไปรอล่วงหน้าแล้วนะนักฟุตบอลก็ไปสร้างความคุ้นเคยที่สนามแล้วนะครับเจอกับ BGPU นะครับเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นเมสซี่เจมาก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ย19นาฬิกาปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะไปทำให้ BGPU ได้รู้ว่าปัตตานีชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะขึ้นมาจากไทยลีกทีมไทยลีก3นะมาไทยลีก2แล้วก็ขึ้นชั้นมาอยู่ไทยลีก1นะทำให้ BG ได้รู้ว่าปัตตานีปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะยิงได้แม่นยิงได้คมนะมาลอนซินวาเอกชัยสำเรเจนพบโพคีนะยังมีอยู่นะยังเล่นอยู่เล่นอยู่นะแล้วก็ได้นักเตะต่างชาติมานะฮะเมนเดสนี่จากบราซิลได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะวันก่อนที่มาเปิดตัวนะกับธนาคารอิสลามนะสนับสนุนปัตตานีนะครับนอกจากนั้นคู่อื่นในสุดสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นสิงห์เชียงรายเจอชลบุรีแบงคอกเจอศรีสะเกษราศีสลายเจอการท่าเรือยังมีอยู่นะครับนะก็ลงแข่งขันกันแล้วก็ระนองเจอระยองเจอประจวบอยุธยาเจอกับราชบุรีวันอาทิตย์ลำพูนเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอบุรีรัมย์นะวันอาทิตย์เนี่ยนี่คือฟุตบอลลีกนะครับคิกออฟไปแล้วนะคิกออฟไปแล้วก็ไปลุ้นไปเชียร์กันนะพูดถึงฟุตบอลแล้วนี่นะนักเตะเมืองทองนี่ย้ายจากเมืองทองไปอยู่ทรูแบงคอกแล้วนะค่าตัวเนี่ยทรูแบงคอกซื้อคณะคำยก20ล้านนะก็ตอนนี้เมืองทองมีภาระเนื่องหนี้สินนะนักเตะหลายคนแหละนะก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ยังใช้งานได้อยู่กี่คนล่ะ19คนนะจะเปิดไทยลีกแล้วนะไปเรียนอุตรดิตถ์ FC ขึ้นส่งชื่อนักเตะทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนักเตะหมายเจริญศักดิ์ประกรณ์เปรมพักเซรี่แมมบ้านะลงชื่อทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็เป็นกำลังใจกับเมืองทองด้วยนะหล่นไปอยู่ไทยลีก2แล้วนะครับมีเรื่องของเงินทองด้วยนะครับนะก็จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับส่วนอีกคนนึงต้องคุยเลยนะอยากจะกลับมาอีกแล้วนะหลังจากที่แขวนสตั๊ดไปแล้วหลายรอบนะลีซอเทือเทพวิโนไทยนะฮะก็เจ้าตัวบอกว่ามีแพลนที่อยากจะกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งนะ พราะเจ้าตัวบอกว่าอยากจะสารฝันยิงประตูในลีกสูงสุด100ประตูเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับรีซอร์เทพวิโนไทยนะครับยิงประตูในลีกสูงสุดไปแล้ว96ประตูนะฮะขาดอีก4ลูกเท่านั้นคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาขาดอีกกี่ลูกนะ1,000ประตูรีซอร์บอกไม่ต้องขอลีกสูงสุดนะ96ขออีก4ลูกเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ยังก่อนนะเล็กแรกยังก่อนนะเพราะยังคุยกับบางสโมสรยังหาข้อตกลงเรื่องข้อจำกัดหลายๆอย่างยังไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสในกองนะในเล็ก2นะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องหลายๆสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของโควต้าเนี่ยอยากจะใช้ต่างชาติมากกว่านะก็ต้องไปดูกันนะต้องแย่งกันเยอะไงนะระดับรีซอร์เนี่ยนะคืออายุเยอะแล้วความฟิตต้องเยอะด้วยนะครับไปยิงกองหน้าเป้านะก็ลำบากหน่อยนะคือเจ้าตัวก็อยากจะสารฝัน100ประตูในไทยลีกแหละนะเลข2อาจจะได้เห็นนะครับ100ประตูไทยลีกมีใครบ้างเนี่ยจำได้ว่าคนไทยเนี่ย8คนนะครับพี่พบอ่อนโมสรายุทธชัยคำดีเครตันซินวาเทียสินแดงดาเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเดียโกซานโตนะดารันบอสโควิดเลอันโดอัสซัมเซานี่นะครับทางด้านของรีซอร์อยากจะเป็นคนที่9นะครับรอติดตามกันพรุ่งนี้เชียร์ปัตตานีนะเปิดเจอกับ BGPU นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายรอเลนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติประธานนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกัน ประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอฮุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
4: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
5: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์ครับได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟต์ก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาตะวันออกกลางแล้วก็จะมีอย่างยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเขาให้บินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือ1หัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
4: นายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศหน้าโรงแรมแกรนด์ดิสมอนจังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ DIรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPass เพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ BI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินพิซซ่า2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
4: พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
6: นายเกตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีหน้าที่จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านรายแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฟอด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยัน

0: เนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครุงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิก

0: เกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ3,000,000 บาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได
1: ้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศคือบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆนักกีฬาทุกคนครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่ได้ประสบความสำเร็จที่นี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จที่นี่ขึ้นไปนะครับ
0: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดียวเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฝืงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชย์คาดนาครายงาน
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรณหกิจ
5: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมด้วยค่ะโดยชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในวันนี้นะคะก็นำตอนต่อจากเมื่อวานมานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก็ได้นำเรื่องราวมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองของสองเด็กหญิงที่ไม่พอใจในเรื่องของอาหารค่ะทั้งอาหารที่บ้านและอาหารกลางวันที่โรงเรียนสองมักจะไม่ได้กินในสิ่งที่ตัวเองอยากกินจนเธอเริ่มตั้งคำถามว่าเสียงข้างน้อยควรมีสิทธิ์เลือกบ้างหรือไม่เมื่อประธานนักเรียนสามารถกำหนดเมนูอาหารได้ซึ่งกำหนดให้มีเมนูที่ทำจากฟักทองในทุกๆวันสองจึงเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนเมนูอาหารของโรงเรียนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนการตั้งคำถามต่อหลักการประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองค่ะ

ันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เขาประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงทำไมเราจะต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นช่างน่ากลัวสินี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคืบคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำประแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับสวนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่

พักหลังมานี้ฉันได้ยินพ่อและแม่บ่นเป็นประจำถึงยอดขายของที่ร้านที่มีแต่ลดลงเรื่อยๆเพราะชาวบ้านได้ซื้อทั้งเมล็ดเครื่องมือรวมถึงปุ๋ยแล้วก็สารเคมีต่างๆจากบริษัทใหญ่ที่เข้ามาบอกว่าจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ชาวบ้านปลูกด้วยราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเป็นอย่างมากมีหนำซ้ำทางนายกอบต.ก็ไม่ได้จัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งตามที่พูดไว้ว่าจะมีการทบทวนแต่กลับออกเป็นแผนพัฒนาสนับสนุนการปลูกฟักทองอีกชาวบ้านเลยดีใจกันยกใหญ่แล้วก็หันไปปลูกฟักทองแทนการปลูกข้าวแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีแววว่าจะมีบริษัทเข้ามารับซื้อตามที่บอกกล่าวกันเอาไว้น้ำในตำบลส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไปกับการปลูกฟักทองทำให้ชาวนาที่ยังต้องปลูกข้าวอยู่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนาจนชาวบ้านบางส่วนเริ่มไม่พอใจแล้วก็ได้ไปรวมตัวกันที่ทำการอบต.ท่านบอกว่าจะมีการจัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งแต่ก็หายเงียบไปจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นแผนพัฒนาอบต.โดยที่พวกเราบางส่วนยังไม่เห็นด้วยเสียงของคุณลุงคนที่คัดค้านในการประชุมครั้งแรกท่านนายกพวกเรามีปัญหาจากแผนที่ท่านทำทำไมท่านนายกถึงนิ่งเฉยแบบนี้เสียงของคุณป้าซึ่งเป็นชาวนาแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเพื่อที่จะทำนาต่อเลยถ้าท่านไม่แก้ปัญหาก็ออกจากตำแหน่งให้คนที่แก้ปัญหาได้มาทำแทนเสียงพ่อของเพิ่งที่ปลูกฟักทองมาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่มีบริษัทมารับซื้อตามที่สัญญาเอาไว้จนแล้วจนรอดท่านนายกอบต.ก็ออกมาพร้อมกับโทรโข่งประกาศดังกึกก้องอย่างชัดเจนว่ามีชาวบ้าน3ใน4เลือกให้ผมมาเป็นนายกอบต.แต่พวกท่านที่มารวมตัวกันวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยจะให้ผมฟังเสียงพวกท่านก็คงไม่ได้เพราะว่าผมเคารพในเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกผมมาซึ่งผมเรียกว่าประชาธิปไตยพร้อมกับหายเข้าไปในที่ทำการอบต.อีกครานี่เหรอประชาธิปไตยอย่างที่เขาว่าไม่เห็นจะดีเลยซ้ำเลือกมาแล้วยังสร้างปัญหาอีกชาวบ้านบางคนเริ่มบ่นแล้วก็แสดงอาการผิดหวังนั่นสิหมดหวังจริงๆคงต้องพึ่งพาตัวเองกันแล้ว

หลังจากเหตุการณ์ที่ทำการอบต.ชาวบ้านบางส่วนได้อัดคลิปวิดีโอในขณะที่นายกอบต.พูดไว้แล้วก็ได้อัปโหลดในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นายกอบต.อย่างมากมายการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตยเพราะว่าเราฟังเสียงของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยการนั่งเสียงข้างมากแต่เมินเสียงข้างน้อยแล้วมาบังหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตยจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงหนึ่งในคอมเมนต์ในวิดีโอวิจารณ์ถึงคำพูดของนายกอบต.ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังถูกสื่อโทรทัศน์ช่องหลักนำมาไปเสนอข่าวอีกต่างหากนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ฉันได้ยินชื่อตำบลของตัวเองออกทีวีแต่ฉันก็ไม่รู้จะดีใจหรือว่าเสียใจกันดีแน่เพราะหลังข่าวออกทีวีได้ไม่นานนายอำเภอจึงเข้ามาสอบสวนแล้วก็พบว่านี่เป็นขบวนการฟักทองลวงโลกจึงได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งให้นายกอบต.พ้นจากตำแหน่งฉันเองก็เพิ่งรู้ว่าขบวนการฟักทองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในตำบลที่ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในอีกหลายๆตำบลด้วยกันมีการวางแผนตั้งแต่ระดับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่อยากจะเข้ามาผูกขาดการซื้อขายเครื่องมือการเกษตรกับชาวบ้านแล้วก็ร่วมมือกับนายกอบต.ของหลายๆตำบลเพื่อผลักดันให้เป็นแผนพัฒนาของอบต.โดยที่สภาอบต.ซึ่งควรจะเป็นตัวแทนถ่วงดุลแทนชาวบ้านก็กลับเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะเห็นว่าเป็นนโยบายที่จะทำให้ชาวบ้านได้เงินที่มากขึ้นแต่ซ้ำร้ายกว่านั้นขบวนการนี้ยังลามไปถึงในระดับโรงเรียนที่ฉันกำลังเรียนอยู่เมนูฟักทองทั้งหลายที่ผ่านมานั้นเกิดจากลูกของนายกอบต.ที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นอดีตประธานนักเรียนเขาเป็นคนเสนอต่อคุณครูถึงเมนูฟักทองต่างๆโดยอ้างว่าดีกับนักเรียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พ่อของตัวเองที่มีไร่ฟักทองติดกับโรงเรียนซึ่งแท้จริงแล้วเหตุผลดั้งเดิมที่โรงเรียนให้สิทธิ์กับประธานนักเรียนในการเลือกอาหารได้สัปดาห์ละ2วันนั้นก็เพื่ออยากให้เด็กๆได้เสนอเมนูที่อยากทานต่อตัวแทนของนักเรียนแต่เมื่อคนที่เป็นตัวแทนไม่เคยรับฟังเสียงของนักเรียนแล้วก็เลือกแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลก็ตกอยู่ที่ชั้นแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องมีฝันร้ายกับอาหารกลางวันของโรงเรียนไปอีกนานตั้งแต่วันนั้นฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นประธานนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดฉันกล่าวท่ามกลางกลุ่มเพื่อนด้วยท่าทางจริงจังราวกับว่าจะลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีฉันอยากเป็นตัวแทนที่ทุกคนได้เข้ามาบอกว่าอยากกินอะไรหรือไม่อยากกินอะไรแล้วฉันก็ไม่อยากกินเมนูฟักทองอีกแล้วแต่ถ้ามีคนยังอยากกินฉันก็จะฟังเสียงของเขาเพื่อนบางคนถึงกับหัวเราะออกมาแต่ฉันพูดด้วยความจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นจะลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

หลังจากที่นายกอบต.คนเก่าต้องออกจากตำแหน่งไปก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการเลือกนายกอบต.คนใหม่ชาวบ้านหลายๆคนที่เคยบ่นถึงประชาธิปไตยก็ยังคงมาเลือกในครั้งนี้ทำให้ฉันอดถามพ่อเสียไม่ได้พ่อคะทำไมประชาธิปไตยเป็นแบบนี้คนถึงยังอยากมาเลือกตั้งกันล่ะคะฉันถามพ่อด้วยเสียงเจ้ยแจ้วแสดงถึงความอยากรู้ตามประสาเด็กในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีผู้นำที่ดีแต่ภายในระบบนี้เราก็ยังมีโอกาสในการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็เลือกผู้แทนหรือว่าผู้นำใหม่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกคนที่ฟังเสียงประชาชนแม้เสียงนั้นจะเป็นเสียงที่แผ่วเบาก็ตามพ่อตอบด้วยภาษาชวนสับสนแต่ฉันก็พอจะจับใจความได้บ้างแล้วทำไมทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่หนึ่งถึงไม่เคยฟังว่าหนูอยากกินอะไรบ้างฉันบ่นต่อหน้าครอบครัวพ่อขอโทษนะที่พยายามจะสอนลูกถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่กลับทำให้เป็นเผด็จการเสียงข้างมากในครอบครัวซะเองเผด็จการอะไรนะคะยิ่งพ่อพูดฉันยิ่งงุนงงกับคำศัพท์แปลกๆของพ่อเอาเป็นว่าพ่อจะฟังเสียงของสองให้มากขึ้นนะลูกแม่บอกกับฉันถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากินพิซซ่ากันได้หรือยังคะใครโหวตให้สองบ้างยกมือขึ้นเสียงของพี่หนึ่งถามทุกคนในบ้านและวันนี้เป็นวันแรกที่ทางบ้านยกมือโหวตให้เมนูที่ฉันอยากกินถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปกินพิซซ่ากันเถอะพ่อกล่าว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหา Data Center เตรียมประชุมนัดแรกพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลรับทราบปัญหา Data Center แล้วและสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเตรียมประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยจะประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้พร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินการแล้วส่วนกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยตั้งคำถามถึงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยกล่าวเพียงว่าขณะนี้อยู่ในวัดปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการโสโคโบเร่งเยียวยาผู้ถือบัตรรอบคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ประสบเหตุอัธจันทร์สุดย้ำสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือขอย้ายรอบได้ทันที
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวโซน VIP สุดตัวระหว่างคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวานนี้จนต้องเลื่อนการแสดงว่าได้สั่งการให้สคบหารือกับผู้จัดงานและผู้จำหน่ายบัตรเพื่อเร่งเยียวยาผู้บริโภคผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนหากไม่สะดวกชมรอบใหม่วันที่9กันยายนสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือเลือกเปลี่ยนไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าที่พักและค่าเดินทางสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นต่อสคบเพื่อประสานผู้จัดงานพิจารณาเยียวยาเป็นรายกรณี ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานด้านความปลอดภัยแล้วหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: แขวงทางหลวงตากที่2แม่โสดเตือนผู้ใช้ทางหลวงสายตากแม่โสดระวังเหตุดินคันทางสไลด์จากฝนตกหนัก
9: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินส่งผลให้ดินคันทางถนนเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเกิดการสไลด์บริเวณกิโลเมตรที่27+700เกิดการสไลด์ตัวลึกประมาณ 5-6 เมตรกระทบต่อพื้นที่แนวไหลทางเบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและกลวยยางบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นสายหลักเข้าสู่อำเภอแม่สอดและอีก4อำเภอชายแดนมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงจึงขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษชะลอความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสอีกแล้วนะคืนนี้เราเจอกัน2ชั่วโมงสำหรับผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรของเรานะครับฝนยังตกต่อเนื่องนะช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาโอ้โหตกหนักเลยนะแถวแถวดินแดงห้วยขวางนี่ชุ่มฉ่ำเลยนะครับขับรถระวังกันด้วยนะมีฝนตกอาจจะถนนลื่นประสบอุบัติเหตุกันง่ายๆคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถเก๋งก็ดีต้องระมัดระวังกันรวมทั้งเพื่อนร่วมทางคนเดินทางด้วยนะสุขภาพก็ยังต้องดูแลต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าไข้หวัดยังระบาดอยู่เยอะเนาะโควิด -19 ก็มีตัวเลขที่สูงพอสมควรนะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดโควิดไข้หวัดใหญ่ดูแลกันนะสร้างร่างกายให้แข็งแรงก็ไว้กินอาหารก็กินร้อนๆนะเลือกอาหารให้เหมาะสมช้อนกลางต้องใช้ถ้าเป็นไข้เป็นหวัดใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายไปติดคนอื่นเขานะสมุนไพรใช้ให้เป็นก็เป็นประโยชน์นะครับสมุนไพรดีๆของเราก็มีมากมายเลือกใช้เอานึกถึงสมุนไพรก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนนี้2ชั่วโมงเหมือนเดิมชั่วโมงหลังคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาเป็นประจำแต่ว่าชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นอาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคเชิญครับอาจารย์ครับฝนตกมาช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาที่ปราจีนบุรี
3: แถวบ้านหนูยังไม่ตกนะคะ
2: ไม่ตกไม่เป็นไรครับว่าดีครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันค่ะ
2: ขมิ้นชันโอ
3: ้ใช่ค่ะ
2: อันนี้เป็นสมุนไพรที่แบบนานมากใช้กันมาเป็นพันๆปีเลยครับผม
3: ใช่ค่ะก็เป็นอาหารนะคะเป็นยาเป็นเครื่องเทศของมนุษย์เนี่ยมานานนับพันปีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสไปเปิด YouTube ดูว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะคะก็เลยเห็นว่าสมุนไพรที่ทั่วโลกเขายอมรับเป็นอันดับต้นๆเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าคนไทยก็รู้จักก็หนีไม่พ้นขมิ้นชัน
2: คือใช้ได้หลายรูปแบบมากขมิ้นชันเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นอาหารเป็นยาแล้วก็ดูแลผิวพรรณก็ได้
3: ค่ะคือพอตัวเองเสิร์ชเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยทูเมอริกนะคะหรือว่าคือคูมินที่เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญเนี่ยก็คือแล้วเราก็กรองดูว่าเอาคลิปที่แบบคนดูหลักหลายๆล้านอย่างเงี้ยนะคะบางอันเป็น10ล้านเลยนะ เป็นแบบของหมอต่างประเทศเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละนะคะที่เขามาทำคลิปเป็นของคนต่างชาติเนี่ยนะคะซึ่งพอเราไปอ่านคอมเมนต์แบบหลายๆ10คอมเมนต์ในหลายๆคลิปอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเจอประสบการณ์การใช้ของผู้คนที่เป็นฝรั่งนะคะคือเขาก็จะมาคอมเมนต์ในคลิปนั้นว่าเขามีประสบการณ์ยังไงซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะตรงกันก็คือหมายความว่านอกจากเรื่องของลำไส้แล้วเนี่ยนะคะเขายังมีช่วยในเรื่องของการแก้ปวดข้อได้ด้วย นะคะแก้ปวดข้อแก้ปวดเข่าข้ออักเสบนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยกินไปแล้วภูมิแพ้หายซึ่งประสบการณ์พวกเนี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ตัวเองอ่ะก็เคยได้ย
4: ิน
3: คนไทยที่เป็นใช่ที่เป็นผู้ป่วยมารีวิวมาเล่าให้ฟังอยู่นะคะแล้วก็บางคอมเมนต์เนี่ยก็มีการอ้างถึงว่าคุณตาคุณยายอะไรของเขาเนี่ยก็อายุเกินร้อยหรือว่าเป็นหลักร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าท่านก็เหมือนกับว่ากินขมิ้นชันอยู่ในชีวิตประจำวันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อักเสบเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือส่วนตัวเนี่ยมองว่าคือยุคเนี้ยเราอยากจะกินอาหารเป็นยาเนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะถ้าจะกินให้ได้ทุกวันเหมือนกับว่าไปหาของดีๆมากินใส่ในท้องทุกวันเนี่ยแต่เอาแบบที่ทางลัดง่ายและสะดวกนะคะคืออันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแบบที่ตัวเองทำด้วยก็คือกินขมิ้นชันอะวันละ2เม็ดนะคะก็คือเราเหมือนแบบเติมสารต้านมะเร็งสารต้านการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเนาะซึ่งตัวเองก็เลือกกินขออภัยภูเบศนี่แหละเพราะว่าเรามั่นใจว่าของเราเนี่ยเป็นสมุนไพร 100% คือมันเหมือนเรากินจากอาหารเลยอ่ะเหมือนเรากินจากผงเง่าแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นอ่ะเขาทำแบบอภัยภูเบศหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้คือเราไม่ได้ต่อว่าแต่เราไม่รู้นะคะเพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยในกระบวนการผลิตยาค่ะมันอาจจะต้องมีแบบแป้งมีสารช่วยไหลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นในกระบวนการที่ทำให้ผงยามันโฟลเข้ามาในเม็ดตอกอัดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่ายี่ห้ออื่นเราก็ไม่เคยไปเห็นไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าของอาเวฮูเบตเนี่ยด้วยความที่ทำมายาวนานแล้วก็โรงงานผลิตยาเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนะคะซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเขาเรียกว่าถูกออกแบบโดยวิศวกรคือออกแบบขึ้นมาใหม
4: ่
3: ตั้งคือตั้งนานแล้วนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าคล้ายๆกับว่าพอทำมานานเนี่ยก็คือเราก็รู้แหละว่าเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าเราจะกินผักกินอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่ากินผักก็กลัวยาฆ่าแมลงอีกกลัวสารพิษอีกใช่ไหมคะแต่ว่าของอภัยภูเบศเนี่ยมั่นใจได้เลยก็คือเราปลูกแบบอินทรีย์นะคะแล้วแม้ว่าปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเราก็ยังมีการตรวจสอบซ้ำอีกนะคะในกระบวนการ QC ยาเนี่ยก็คือจะต้องมาตรวจว่าไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีโลหะหนักตกค้างอะไรเงี้ยไม่มีเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรต่างๆปอมปนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อบมีการอบจนแห้งไม่ให้เกิดเชื้อลงเชื้อราอะไรได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นส่วนตัวก็มั่นใจอ่ะแล้วก็อยากบอกต่อคือไม่ได้อยากจะขายของหรอกแต่ว่าคือมั่นใจจริงๆว่าของอภัยภูเบศอ่ะ
4: ได้นำของดีให้ได้ใช้กันว่างั้นเถอะ
3: ใช่ค่ะอย่างพี่สาวหนูเนี่ยเขาก็เป็นแม่ค้าแบบขายของเนาะแต่ว่าจริงๆเขาจบด้านสาธารณสุขนี่แหละนะคะแต่ว่าก็มาช่วยที่บ้านค้าขายเขาก็บอกว่าอันนี้คือคำพูดของพี่นะเขาบอกว่าพี่ต้อมอ่ะเป็นคนใจใหญ่ทำของดีทำอะไรแล้วทำดี
4: ใช่เต็มที่เขาเต็มที่อยู่แล้วดร.ต้อมเป็นคนแบบนั้นจริงๆ
3: เพราะว่าจริงพี่สาวเคยเป็นลูกน้องพี่ต้อมอยู
4: ่
3: ใช่ใช่สมัยก่อนนะเคยทำงานที่มูลนิธิอภัยภูเบศ
4: ค่ะ
3: เขาก็จะรู้ว่านิสัยใจคอของผู้นำผู้บริหารเนี่ยเป็นยังไงนะคะคือไม่ใช่แบบหัวการค้าจ๋าน่ะคือรายได้กำไรมันก็ต้องมีแหละแต่ว่าเพราะมันต้องมาเนาะจ่ายเงินเดือนผู้คนที่เราจ้างเขามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเอากำไรเกินควรจนล่ำจนรวยเพราะว่าองค์กรเนี่ยมันก็เป็นองค์กรแบบมูลนิธิด้วยเงินส่วนหนึ่งก็มีการแบ่งปันมาที่ทางโรงพยาบาลที่เป็นราชการอะไรเงี้ยนะคะแต่โดยนิสัยใจคอพื้นฐานของดร.ต้อมเนี่ยท่านคือถ้าเป็นผู้บริหารใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่คือมีใจอ่ะมีใจรัก
4: ใช่
3: แล้วก็ได้คือได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำอะไรก็คือ
4: เต็มที่
3: ทำของดี นะคะอันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเลือกของอภัยภูเบศเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะได้ของไม่ดีแล้วไม่ใช่ของที่มันแพง
4: จนจับต้องไม่ได้ใช่ใช่ใช่
3: อย่างขมิ้นชันของ

0: เนี่ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงนะคะว่าถ้าเรากินขมิ้นชันร่วมกับผงพริกไทยอ่ะนะคะมันก็จะทำให้อัตราการดูดซึมของยาเนี่ยนะคะปกติเรากินเข้าไปในท้องใช่ไหมคะแต่ยาเนี่ยมันต้องดูดซึมผ่านผนังลำไส้เข้าไปอยู่ในเลือดแล้วก็ไปส่วนต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้ากินพริกไทยร่วมเนี่ยมันจะดูดซึมได้เพิ่มจริงๆนะคะในเชิงของการศึกษาสมัยใหม่นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนโบราณคนสมัยก่อนนะเขาไม่เห็นจะต้องมากินพริกไทยเป็นกิจจะลักษณะกับขมิ้นหรือว่าเขาไม่เห็นจะต้องไปใช้สารสกัดขมิ้นเลยอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าจะหาเหตุผลที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์เนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยมันก็พอที่จะมีเขาอยู่บ้างนะคะคือเขาบอกว่าการดูดซึมของขมิ้นชันในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยจริงๆไม่เท่ากันเลยนะคะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยดูดซึมขมิ้นชันไม่เท่ากันเนี่ยแม้ว่าจะกินในปริมาณเท่ากันยี่ห้อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะเชื้อประจำถิ่นที่มันมีอยู่ในลำไส้ของเราทุกคนเนี่ยแต่ว่าความหลากหลายสัดส่วนเชื้อเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ละวันแต่ละช่วงเวลาบางทีก็มีความแตกต่างกันด้วยในคนคนเดียวกันนะคะคือเขาบอกว่าถ้าเรามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้การดูดซึมขมิ้นชันเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วขมิ้นชันเนี่ยสมมติเรากินแบบผงเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารออกฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่แค่สารเคอร์คูมินเท่านั้นคือเราจะได้เคยได้คำว่าเคอร์คูมินเน
1: า
0: ะเคอร์คูมินเนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญตัวหลักที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่มีการศึกษาเยอะนะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติของพืชทุกอย่างบนโลกใบเนี้ยไม่ได้มีสารออกฤทธิ์เดียวๆตัวใดตัวหนึ่งเนาะเวลาเรากินแบบตามธรรมชาติเนี่ยมันจะได้สารอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นในขมิ้นชันเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีสารชนิดอื่นเช่น DMC BDMC คืออันนี้คือชื่อย่อนะคะคือชื่อเต็มๆก็คือ D-methoxy curcumin Bis-D-methoxy curcumin อะไรเงี้ยคือเขาก็จะตั้งชื่อตามโครงสร้างทางเคมีที่พบอะนะคะเอาเป็นว่ามันไม่ได้มีแค่curcuminแล้วก็เขาบอกว่าสารอนุพันธ์อื่นๆเนี่ยอย่าง DMC BDMC พวกเนี้ยนะคะมันมีความเสถียรคืออยู่ในร่างกายแล้วมัน stable น่ะคือมันไม่ได้ถูกขับออกไปเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเสถียรมีความคงตัวการดูดซึมดีกว่าแล้วก็มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีไม่แพ้เคอร์คูมินนะคะคือบางครั้งเนี่ยเขามีการดูอย่างเช่นฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเนี่ยไอสารพวก DMC BDMC ที่เป็นอนุพันธ์ที่เจอในขมิ้นเนี่ยนะคะฤทธิ์แรงกว่าเคอร์คูมินด้วยคือต้านการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่จะไปเป็นมะเร็งเนี่ยได้แรงกว่า
1: oh,
0: นะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นว่าเราจะต้องกินสารสกัดหรือจะต้องไปกินคู่กับพริกไทยเท่านั้นเนาะคือมันขึ้นอยู่กับว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเราดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เปลี่ยนตัวผงขมิ้นเนี่ยให้เป็นสารออกฤทธิ์ที่หลากหลายนะคะบางตัวเนี่ยพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะละลายน้ำได้ดีขึ้นพอมันละลายน้ำได้ดีขึ้นสารไหนที่ละลายน้ำได้ดีขึ้นมันก็เหมือนกับว่าจะดูดซึมเข้าไปสู่ในน้ำเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นก็จะแสดงฤทธิ์ลดอักเสบต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆนะคะซึ่งเขาเคยมีการศึกษาการหมักสารจากขมิ้นชันกับเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้เอาเชื้อในลำไส้ของคนเนี่ยมาพิสูจน์นะคะโดยทำในหลอดทดลองก็เพราะว่าขมิ้นเนี่ยมันทำให้เกิดความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่ง มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

0: คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นมันมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อและไปส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีนะคะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยเจอได้กับอีกตำรับหนึ่งก็คือตรีผลานะคะอย่างเช่นก็เพราะว่ามันทำให้ตระกูลดีๆอย่างพวกแลคโตบาซิลัสนะคะหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียมพวกนี้มันจะเป็นเชื้อโปรไบโอติกที่เขาชอบสกัดมาขายให้เราอะหรือว่าใส่ในพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพวกเนี้ยนั่นแหละก็คือถ้าเรากินขมิ้นชันเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อเหล่านี้มีทิศทางการโตมีสัดส่วนที่เยอะขึ้นด้วยนะคะแต่บางอย่างต้องใช้เวลานะคะคือบางทีเนี่ยอาจจะต้องกินสักอย่างน้อยเนี่ย4สัปดาห์ถึง12สัปดาห์ขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยพื้นฐานของสมดุลจุลินทรีย์ในบางคนเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวมากนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของอาหารยาฆ่าเชื้อที่เรากินเข้าไปหรือว่าความเครียดการนอนเองเนี่ยก็มีผลต่อสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นถ้าเรากินต่อเนื่องเนี่ยมันก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับลำไส้ไปแต่ถ้าเราเป็นเรื่องของฤทธิ์ขับลมนะคะเขาเรียกว่าเป็น local effect คือออกฤทธิ์เฉพาะที่เนี่ยอันนี้กินไปปุ๊บเนี่ยไม่กี่นาทีก็เห็นผลละถ้ามันมีลมค้างอยู่ในท้องก็อาจจะเลอหรืออาจจะผายลมออกมา
1: ครับ
0: ซึ่งขมิ้นชันเนี่ยถ้าเรากินเพื่อหวังผลเรื่องของลำไส้เนี่ยก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องเสียเงินแพงไปซื้อสารสกัดหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินคู่กับพริกไทยเพราะบางคนกำลังลำไส้อักเสบอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับยาที่มันมีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะคะก็เหมาะกับการกินขมิ้นชันธรรมดาเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยถ้าใครเคยแกะผงมาชิมมันก็จะฝา
1: ดนิดหน่อยครับผม
0: ใช่ค่ะซึ่งมันเป็นฤทธิ์ที่ช่วยสมานแผลนะคะคือลดยาแต่ละรสของสมุนไพรเนี่ยมันจะบอกถึงฤทธิ์ยาได้นะคะถ้าฤทธิ์ฝาดมันจะช่วยสมานแผลในลำไส้ในกระเพาะได้ซึ่งเวลาเรากินผงขมิ้นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่สารสกัดหรือว่าไม่ใช่คู่กับพริกไทยเนี่ยความเข้มข้นของขมิ้นชันเนี่ยมันก็จะพบสูงมากเลยบริเวณเยื่อบุลำไส้นะคะแล้วมันก็จะออกฤทธิ์โลเคอลตรงนั้นแหละตรงเฉพาะที่ในการลดการอักเสบของลำไส้นะคะในการรักษาชั้นเมือกของเยื่อบุผิวลำไส้ให้มีความสมบูรณ์นะคะไม่ให้มีถูกทำลายจากกรดหรือว่าบางการศึกษาเนี่ยเอาไปดูเลยว่ามันสามารถที่จะปกป้องเยื่อบุกระเพาะหรือลำไส้จากแอลกอฮอล์ได้ไหมจากยาแก้ปวดที่มันกัดกระเพาะได้ไหมซึ่งขมิ้นชันสามารถทำได้นะคะแล้วก็เขายังมีการศึกษาที่น่าสนใจคือเอาหนูเนี่ยมาให้กินอาหารที่มันเขาเรียกว่าเวสเทิร์นไดเอทคืออาหารทางตะวันตกที่มันไม่ค่อยเฮลตี้อ่ะนะคะเป็นแบบอาหารไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็พบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันสามารถลดพิษของอาหารได้คือการอักเสบต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือร่างกายเราอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไรเข้าไปถ้าเรากินของที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการอักเสบในร่างกายนะคะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่าเหมือนไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยก็คือไปลดการอักเสบที่เกิดขึ้นจากการกินอาหารที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะแต่อันนี้คือเขาทำในหนูนะคะทำในหนูเพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถทำได้ในคนอ่ะคือเอาคนมากินของไม่ดีมันอาจจะผิดจริยธรรมในการวิจัยคือเขาอาจจะไม่อนุมัติให้ทำวิจัยนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงของคนหลายๆคนเนี่ยก็คือทำแบบนั้นอยู่ก็คืออาจจะไม่ได้กินดีได้ทุกมื้อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวหนูเนี่ยคือเขาให้มันได้อาหารแย่ๆเนี่ยนานเลยคือประมาณสัก16สัปดาห์คือ16สัปดาห์ของช่วงอายุหนูก็ถือว่าถ้ามาเทียบกับช่วงอายุคนเนาะก็อาจจะเหมือนกับคนที่กินอะไรไม่ดีมานาน มากกว่า16สัปดาห์เพราะว่าหนูมันอายุสั้นกว่าคนนะคะแล้วก็มันยังสามารถที่จะป้องกันไขมันพอกตับในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูงด้วยนะคะแล้วก็ตัวขมิ้นชันเนี่ยเขาพบว่ามันสามารถที่จะออกฤทธิ์ผ่านแกนลำไส้และสมองคือจริงๆแล้วลำไส้เราจะสื่อสารกับสมองอยู่ตลอดเวลาผ่านทางระบบประสาทที่มันเชื่อมต่อกันนะคะจะหิวจะอิ่มจะหลั่งฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยการสั่งการจากสมองด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้หนูที่เป็นกระเพาะอาหารเป็นอัมพาตจากเบาหวานหรือว่ามันคือคนที่เป็นเบาหวานมานานๆอย่างเงี้ยนะคะเส้นประสาทมันจะเสียหายทุกที่รวมถึงที่กระเพาะด้วยคือมันจะไม่ค่อยย่อยมันจะบีบตัวช้าอะไรต่างๆเงี้ยนะคะซึ่งเขาพบว่าในหนูที่ได้รับขมิ้นชันเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของแกนลำไส้และสมองเนี่ยคือประสาทลำไส้เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้แบบสมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะหาแบบสมุนไพรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดูแลเรื่องลำไส้เนี่ยนะคะคือขมิ้นชันเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นยืนหนึ่งตัวท็อปขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆที่เราแบบคนไทยหากินได้เข้าถึงได้ราคาแบบไม่ได้ว่าเกินที่จะสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะเขายังพบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันมีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ได้ค่อนข้างดีด้วยนะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีรายงานทางสถิติพบว่าคนเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนที่บอกว่ากินแล้วเนี่ยรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นหรือว่าอารมณ์แปรปรวนอะไรต่างๆซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้ถามว่ามันเขาคิดไปเองหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้คิดไปเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้มีระบบลำไส้ที่ดีเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าการทำงานของสมองของภูมิคุ้มกันในร่างกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำงานดีแบบเป็นผลพลอยได้ไปด้วยกันเลยเพราะว่าสมองลำไส้เนี่ยมันเหมือนสมองที่สองของร่างกายคือมันมีระบบแขนงประสาทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการหลั่งฮอร์โมนซีโรโทนินอะไรต่างๆที่อยู่ในของเป็นของลำไส้เองนะคะทีนี้เราจะกินเนี่ยก็กินวันละ 1-2 เม็ดได้นะคะกินวันละ 1-2 เม็ดได้ใครจะกินน้อยกว่านั้นก็ได้นะนะคะแต่ว่า 1-2 เม็ดเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเกินแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาชัดเจนเกี่ยวกับระบบย่อยหรือว่าลำไส้อักเสบเป็นกระเพาะอาหารเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็สามารถที่จะกินตามขนาดการรักษาซึ่งอ้างอิงจากในบัญชียาหลักแห่งชาติก็คือครั้งละ2เม็ดวันละ4ครั้งนะคะคือในบัญชียาหลักแห่งชาติบอกเลยว่าวันละ4ครั้งแต่ถ้าแบบจะกินแค่3ครั้งได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะและถ้ากินติดต่อกันก็กินได้2ถึง3เดือนโดยประมาณแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโรคลำไส้เนี่ยสักเดือน2เดือนก็หายแล้วนะคะแต่ว่าระยะเวลาความปลอดภัยที่พูดออกมาว่า3เดือนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการศึกษาในกลุ่มคนที่เป็นไขมันพอกตับเพราะว่านั้นต้องใช้เวลานะคะนั้นเขาใช้ถึง3เดือนเลยนะคะถึงจะเห็นผลในการลดค่าการอักเสบของตับนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นเยอะก็คือกินตามอาการได้นะคะก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขมิ้นชันเนี่ยเป็นหนึ่งในสมุนไพรตัวท็อปที่เด่นในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะมันถึงได้เอาไปใช้ลดการอักเสบข้อหรืออะไรต่างๆได้เนี่ยคือจริงๆโรคหรือว่าความเจ็บป่วยของทุกโรคอะนะคะจะสามารถอธิบายได้ด้วยเรื่องของการอักเสบคือถ้าไปดูเขาเรียกว่าพยาธิสภาพของการเกิดโรคทุกโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยโควิดติดเชื้อเนี่ยจะมีเรื่องการอักเสบเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นการอักเสบเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่กระบวนการที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่มีไว้ ปกป้องซ่อมแซมตัวเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะกำจัดอันตรายออกอะไรออกไปได้แล้วเนี่ยหรือว่ามันมีความสมดุลแล้วเนี่ยการอักเสบมันก็จะลดลงได้เองตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเราไปเขาเรียกว่าถ้าเราใช้ยาสีสัวคืออะไรนิดอะไรหน่อยก็กินยาลดอักเสบลดอักเสบพวกนี้นะคะคือมันอาจจะไปเขาเรียกว่าขัดขวางกระบวนการรักษาตัวเองของร่างกายได้อันนี้ก็คือฝากไว้ให้คิดแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่กินยาอะไรเลยเนาะคือมันก็แล้วแต่ความรุนแรงอาการอะไรต่างๆของแต่ละคนนะคะเพราะว่าการอักเสบเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายนะคะการกดการอักเสบอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกกรณีเนาะเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าอย่างเช่นเอายกตัวอย่างแม่ละกันจริงๆก็คนใกล้ตัวนั่นแหละ
2: ดีครับดีครับดีครับ
0: คือแม่ก็เป็นคนที่ใช้ยาสเตียรอยด์ทุกวันนะคะเพราะว่าก็คือได้รับวินิจฉัยว่าเป็นรูมาตอยด์นะคะแล้วก็แรกๆเลยเนี่ยใช้ถึงวันละน่าจะ20กว่าเม็ดได้หมายก็ว่าวันแรกเลยที่เจอโรคอ่ะนะคะคือใช้ในขนาดสูงมาก
2: ไม่
0: เคยมีประสบการณ์โรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่หมอจะอัดยาแบบให้คืนจริงมันเป็นวิธีที่
2: ถูกต้องใช่ไหม
0: ตามหลักการแพทย์คือเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นหนักมากจริงๆแม่เดินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก
2: ็
0: คือเหมือนกับว่าร่างกายมันทำร้ายเนื้อเยื่อตัวเองอะนะคะเราก็จะต้องไปกดการอักเสบเนี่ยเอาไว้คือเหมือนไปแตะเบรกมัน
2: อ
0: ะไม่งั้นมันโอ้โหเป็นเหมือนไฟโหมตัวเองอะไรเงี้ยนะคะก็ไปลดการอักเสบไว้แล้วก็ค่อยๆปรับลดขนาดลงมาจนทุกวันนี้ก็คืออันนี้เป็นหลักการของทางการแพทย์อยู่แล้วคือถ้าโรคคุมได้เนี่ยค่าการอักเสบอะไรต่างๆในเลือดลดลงเนี่ยหมอเขาก็จะลดขนาดยาให้เราเองนะคะแต่อันนี้บางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องอาศัยการดูแลตัวเองช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนอารมณ์อาหารการกินเพื่อให้เราเนี่ยคุมโรคได้ดีโดยที่ใช้ยาน้อยที่สุดนะ
2: ค
0: ะซึ่งตอนหลังเนี่ยแม่เขาก็เหลือแค่วันละเม็ดเท่านั้นแต่วันละเม็ดเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เป้าหมายที่หมอเจ้าของไข้พอใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่พอกินมานานสักเกิน5ปีเนี่ยก็คือเจอว่ากระดูกมันพุนเยอะนะคะคือพุนเนี่ยพุนเองอยู่แล้วด้วยตามวัยตามอายุ
2: ส่วนหนึ่ง
0: นะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นด้วยยารักษากระดูกพุนเลยไงคะคือหมายความว่าพอกระดูกพุนเนี่ยมันก็ต้องใช้ยารักษากระดูกพุนแต่ว่ามวลกระดูกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทีท่าจะขึ้นเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันก็ยังมีเอฟเฟกต์ของสเตียรอยด์ที่ใช้อยู่อ่ะนึกออกไหมคะแต่พอจะไปหยุดก็หยุดไม่ค่อยได้หรอกนะแม่ก็จะแบบเปี้ยไม่มีแรงปวดกำเริบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องแบบกินหยุดอยู่แบบนั้นอ่ะนะคะก็คือไม่สามารถเอายาแบบถอนยาได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสเตียรอยด์เนี่ยมันก็เป็นยาคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเลยมันเหมือนยาผีบอกนะคะยาผีบอกยาครอบจักรวาลยาวิเศษอะไรก็เรียกได้คือเวลากินใหม่ๆเนี่ย
2: มันจะชัดเจน
0: โอ้ชะงัดเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนเขาก็จะชอบเอาไปผสมกับพวกผงสมุนไพรแล้วก็บอกว่ากินแล้วหายทุกโรคแก้ปวดกระดูกทับเส้นอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีสเตียรอยด์ผสมนะคะแล้วก็ยังจับไล่จับกันไม่หมดหรอกอย.อ่ะนะคะอันนั้นเวลาคนเฒ่าคนแก่ไปซื้ออะไรมากินอ่ะต้องดูทะเบียนยาดีๆด้วยคือมันกินแล้วมันหายปวดเนี่ยต้องเอแล้วว่ามันวิเศษขนาดนี้เนี่ยมันมีสเตียรอยด์หรือเปล่าเพราะว่าพอกินเป็นนานๆเนี่ยแล้วพวกนี้มันใส่แบบสีสัวคือใส่ไม่รู้
2: ปริมาณ
0: กาเกณฑ์ขนาดใช่ค่ะพอกินเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะเสี่ยงติดเชื้อนะคะเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยจริงๆมันเป็นยากดภู
2: ม
0: ินะคะพอเราไปกดภูมิคุ้มกันร่างกายเราแบบมากๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะแบบติดเชื้อรุนแรงได้โดยเฉพาะแบบ ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรต่างๆเนาะหรือว่าเคยเจอคนคนแก่เนี่ยคือเลือดอาเจียนแบบอาเจียนเป็นเลือดออกเป็นถังเลยอ่ะคือที่พยาบาลเขาบันทึกไว้นะคะ
2: ค
0: ือเป็นเลือดออกมาเป็นกระแป๋งเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเลือดออกในลำไส้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือพอไปเช็คตัวเองเป็นคนเช็คยาด้วยมือตัวเองก็ไปเจอเนี่ยแหละผงสมุนไพรแล้วก็พอไปเสิร์ชดูว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันอะไรคือมันใช้ชื่อว่าจินดามณีนะแต่ว่าจินดามณีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหมอแผนไทยเขาก็มาคอมเมนต์ว่าจริงๆมันก็เป็นชื่อยาหนึ่งในทางตำราโบราณแต่ว่าคนเอามาแบบผิดเพี้ยนแล้วก็ไปผสมเซียรอยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชื่อเสียงยา
2: เสียไปเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: เออซึ่งตำรับเสียตำรับไปเลย
0: ใช่แต่ว่ามันก็มีประกาศอยู่ค่ะว่าเนี่ยไอเนี่ยมันผสมเซียรอยของทางอย.นะแต่ก็ว่าไอคนที่มันปลอมปนเนี่ยนะคะซึ่งเนี่ยแหละแกก็คือคล้ายๆกับว่าคนแก่คนนี้เขาก็คือเหมือนลำไส้แบบทะลุไปเลยอ่ะเพราะว่ามีกินยาแก้ปวดตัวอื่นร่วมกันเยอะ
2: คร
0: ับแล้วก็เซียรอยเนี่ยกินนานๆมันทำให้กระเพาะบางคือมันทำให้เนื้อเยื่อเราอ่ะบางหมดทุกที่แหละค่ะคือหมายความว่าเส้นเลือดก็จะเปาะแตกง่ายนะคะหรือว่า คนกินนานๆก็จะแบบเป็นจ้ำเลือดง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระเพาะก็จะบางด้วยนะคะก็คือเพิ่มโอกาสที่จะเกิดแผลในกระเพาะนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกระดูกพุนนะคะหรือว่าความดันสูงน้ำตาลสูงได้นะคือบางคนเนี่ยพอกินขนาดสูงกินนานๆเนี่ยน้ำตาลความดันจะคุมไม่ค่อยได
2: ้
0: ซึ่งระยะยาวเนี่ยแล้วมันจะไปกดต่อมหมวกไตด้วยคือหมายความว่าจริงๆแล้วร่างกายคนเราทุกคนเนี่ยตรงต่อมหมวกไตอ่ะก็คือไตเรามันจะมีหมวกนิดนึงเขาเรียกว่าต่อมหมวกไตนะคะมันจะทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนความเครียดนั่นแหละแต่ว่าทุกคนอ่ะมันต้องมีนะคะคือมันจะทำให้เราอ่ะมีเลี้ยวมีแรงลุกขึ้นมาทำงานตอนเช้าเวลาตื่นนอนนะคะแล้วก็คอร์ติซอลมันจะค่อยๆลดลงตามจังหวะเวลาช่วงกลางคืนแล้วก็ทำให้เรานอนหลับได
2: ้
0: คนที่เครียดเขาถึงบอกว่าคนที่นอนยังไงก็นอนไม่หลับเนี่ยบางทีอาจจะเป็นไปว่าคอร์ติซอลมันสูงเติ่งค้างแล้วไม่ยอมลงอ่ะคือเช้าเช้ามันสูงมันจะทำให้เราตื่นแล้วก็มีแรงไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เวลาเราใส่เซียรอยด์เข้าไปจากข้างนอกอ่ะที่เป็นยานานๆเนี่ยมันสามารถที่ทำให้ร่างกายเราอ่ะไม่สร้างไอ้คอร์ติซอลมันก็คงสร้างเป็นเซียรอยด์อย่างหนึ่งนะคะคือคล้ายๆว่าไปเอาของข้างนอกมาแทนของธรรมชาติมากๆเนี่ยร่างกายเราก็ปรับตัวโดยการที่ไม่สร้างเพราะนั้นพอกินมานานๆเนี่ยถ้าใครเ

0: นะครับก็สั่งซื้อได้ทางตัวแทนจำหน่ายนะหรือทางออนไลน์ก็ดีโทรศัพท์ไปก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยหลังเบรกผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาเพิ่มเติมนะในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องสมุนไพรเรื่องภัยพิบัติของเราอยู่ยาต่างๆเดี๋ยวถามอาจารย์อาปรึกษาอาจารย์อาหลังจบสปอร์ต022900473นะคืนนี้คืนพรุ่งนี้ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ื่องจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยมีผู้ฟังโทรมารอแล้วที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
6: จากสุโขทัยค่ะ
5: เชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์อาและคุณบรมค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: เชิญครับ
6: พอดีหนูอยากทราบพอดีวันที่7เดือนหน้าหนูจะไปทำทีทีสแกนนะคะแล้วคราวนี้หนูต้องงดง้ามงดอาหารหลัง2โมงเช้าก็จะทำทีทีประมาณบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองประมาณนี้แล้วก็ช่วงที่หลังงดอ่ะถ้าหนูมีการไอหนูสามารถอมยาอมได้ไหมคะพวกอมไม่ได้อมเง
7: ินอ๋อน่าจะได้นะเรานะมันน่าจะแล้วแต่สูตรแต่ว่าไอเหรอหลังทำซีทีซีทีที่ไหนนะคะ
6: ที่หมายถึงว่าที่ไหน
7: จะทำที่อวัยวะอะไร
6: อ๋อที่ปอดค่ะที่ปอดค่ะคุณหมอจ๋าที่ปอด
7: อ๋อยาอมเหรอ
6: มที่มีอาการไออะไรเงี้ยมันอมได้ไหมอ่ะ
7: น่าจะได้อยู่นะคะได้อยู่ค่ะสัก 2-3 เม็ดไม่เอายาน้ำเอาเป็นยาอมเพราะว่า
6: เป็นยาอมมะแบงหรือว่าอย่างอื่นที่เป็นอมอะค่ะ
7: ใช่หรือเป็นสเปรย์เฉพาะที่อะไรเงี้ยค่ะ
6: เพราะว่าเขาบอกให้งดน้ำมันหาหนูก็ไม่กล้าไม่มั่นใจตัวเองว่าอมได้ไหมอย่างเงี้ย

0: แล้วมันต้องฉีดสีทึบด้วยอ่ะฉีดสีทึบเข้าไปในเส้นเลือดด้วยอ่ะ
1: แต่ตัวเองยังมีอาการไออยู่เหรอคะ
0: อ๋อมันคือตัวโรคหนูมันสามารถทำให้มีอาการไอได้โรคที่หนูเป็นน่ะมันกระตุ้นให้ไอได้ค่ะนี่หนูก็กันไว้ไง
1: คิดว่าถ้าอมสักครั้ง2ครั้งครั้งละ 2-3 เม็ดเนี่ยน่าจะได้อยู่ค่ะแต่ถ้าเอาให้ชัวร์ก็อาจจะโทรไปถามเขาหน่อยนะคือกลัวว่าไม่รู้ใช่อะไรกลัวว่าสียาอมสมุนไพรมันจะไปบดบังอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจในขั้นตอนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็คือเราก็อาจจะกินเป็นยาแก้ไอเม็ดลงไปในท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยกับน้ำเปล่าเนี่ยกินได
0: ้เอาเหรอไม่ถึงว่าเอากินได้เหรอคะ
1: น้ำเปล่าน่าจะกินได้นะคะ
0: ไม่ได้หนูเขาบอกงดน้ำงดอาหารเลยหนูว่าไม่น่าได
1: ้เขาให้งดน้ำหวานหรือเปล่า
0: เขาไม่บอกน้ำหวานเขาบอกงดน้ำงดอาหารหลังสองโมงครับ
1: เลยแล้วอันนี้ลองโทรไปถามเขาว่าน้ำเปล่าจิบได้ไหม
0: วันนั้นหนูก็โทรไปถามทีละแต่ว่าหนูลืมถามตรงนี้แล้วค่ะว่าหนูเรื่องมากหรือเปล่าไม่รู
1: ้ไม่หรอก CCT ปอดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: งดน้ำอย่า
0: บอกว่าถ้ากินอาหารเข้าไปก็จะสำลักเข้าปอดมันอันตรายเขาบอกงั้น
1: ก็คือนี่ลองเสิร์ชหาดูให้เขาบอกว่าอาจจะต้องงดสักประมาณ4ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลักหรือขึ้นไส้อาเจียน
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นสักช่วงกลางคืนน่ะอาจจะกินยาแก้ไอพอหมอเขามีติดไว้ให้ไหมล่ะก็อาจจะกินตอนมื้อเย็นหรือมื้อก่อนนอนคืนก่อนทำไว้ก่อนก็ได้
0: อ๋อยาแก้ไอหนูมีแต่ว่าหนูไม่ได้กินหรอกยาแก้ไอส่วนมากยาไม่จะเป็นมากหนูจะไม่กินค่ะ
1: ไม่เบื่อกลัวจะไอไงก็คือกินไว้ก่อนไม่รู้แล้วแต่อาการคือถ้าไม่คิดว่าไม่ไอก็จะไม่กินก็ได้แต่ถ้ากังวลว่าตอนทำแล้วจะไออะไรเงี้ยก็กินยาแก้ไอกันไว้ก่อนตอนเย็นหรือก่อนนอนซึ่งมันน่าจะไม่ได้อยู่ในช่วง4ชั่วโมงก่อนทำ
0: ค่ะ
1: ถ้าเอาทางสายกลางก็จะประมาณเนี้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงแล้วยาที่ทางคุณหมอโรงพยาบาลเขาจ่ายให้มาแล้วมันมีสเตียรอยด์ไหมคุณหมอจ๋า
1: เอ้ยมันไม่เสมอไปนะสเตียรอยด์ก็แล้วแต่แล้วแต่โรคแล้วแต่คนค่ะแต่ถ้าเป็นคือมันไม่ได้เป็นสารที่ไปผสมอยู่กับยาทุกอย่างนะคะคือถ้าเป็นยาเม็ดของหมอเนี่ยคือสเตียรอยด์ก็สเตียรอยด์เดี่ยวแต่ไม่ใช่ว่ามันไปผสมอยู่กับอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะ
0: อ๋อมาพอดีหนูทานยาทานสมีนเป็นจะบอกว่าประจำก็ไม่ใช่คือหนูกินตอนมีอาการเนี่ยทานสมีนนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วไอเป็นเลือดเหรอ
0: ใช่ค่ะเป็นโรคจะบอกว่าโรคประจำตัวก็ใช่อยู่เพราะว่ามันเป็นมาตั้งนานแล้วมันเป็นโรครักษาไม่หายค่ะ
1: ก็ไม่ค่ะสเตียรอยด์ก็คือ
0: ต
1: ้
0: องกินยานี้เวลามีอาการนะคะ
1: สเตียรอยด์ก็คือเป็นของหมอแผนปัจจุบันเขาก็จะมีเป็นเม็ดเลยอ่ะไม่ได
2: ้
1: เป็น
2: ค
1: นก
2: ับ
1: ต
2: ั
1: วอ
2: ื่
1: นค
2: ่
1: ะ
2: ได้ยินไหม
0: อ๋อพอได้ยินนะคะคุณหมอคะ
2: ตรงไหน
0: ที่มันเงียบไป
2: อธิบายใหม่อีกรอบนึงอาจารย์เมื่อกี้นี่ครับ
0: อ๋อไม่ถึง
1: สเตียรอยเนี่ยถ้าของหมอแผนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไปปนกับยาอย่างอื่นค่ะถ้าเป็นสเตียรอยก็จะมีเป็นเม็ดเป็นยาฉีดเป็นอะไรไม่ได้ไปปนผสมกับยาตัวอื่นแต่ถ้าเป็นเชิงของยาที่เราเจอบ่อยๆที่เอามาใช้ในทางที่ผิดอ่ะก็คืออาจจะมาปนอยู่ในยาชุดแก้ปวดหรือว่าไปผสมอยู่ในผงสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยเจอนะถ้าแบบไม่รู้แบบทะเบียนยาอะไรเงี้ยก็ต้องระวัง
0: ค
1: ือไม่ได้ผสมเสมอไปนะก็คือต้องระวังเอาเองว่าอันไหนไม่มีทะเบียนยาก็อย่าไปกินซีซัวเท่านั้นเองค่ะ
0: เพราะว่ายาที่หนูทานเป็นยามาจากโรงพยาบาลทั้งนั้นค่ะหนูไม่เคยซื้อยากินเองเลย
1: ก็งั้นก็ตามนั้นแหละค่ะหมอเขาก็เลือกสรรให้เราละ
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะคุณหมอพอดียาทานสมีนปกติเขาให้หนูมาเป็นซองเป็นเม็ดแต่รอบนี้เขาให้หนูมาเป็นกระปุกแต่ครั้งนี้เวลาหนูจะทานน่ะหนูจะแกะมาใส่ซองซึ่งซองอ่ะที่ได้มามันเป็นซองสีน้ำตาลที่เคยใส่ยามให้หนูอ่ะแล้วคราวนี้ซองสีน้ำตาลมันใช้ซ้ำได้ไหมอ่ะ
1: ใช้ได้ถ้าเกิดเราดูแล้วว่าไอ้ตัวซีลมันยังปิดอากาศได้สนิทไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรก็ใช้ซ้ำได้ค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าหนูไม่มีซองน้ำตาลสำรองไงมันต้องใส่ซองขาดได้ไหมอะไรเงี้ยมันต้องเทในกระปุกเอามาใส่ในถุงทีนึงไงฮะก็ต้องแบ่งออกมากินไงงั้นก็อากาศมันจะเข้าไปในกระปุก
1: อ๋อไม่งั้นก็เราก็เวลารับยาเราก็ขอซองยากับเภสัชเขาติดไว้ก็ได้หรือจะไปซื้อเพิ่มเองตามร้านยาก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันมีขายใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ๋องั้นหนูต้องซื้อซองมาเพิ่มเพราะว่าใช้ซ้ำหลายครั้งก็ไม่ดีค่ะโอเคงั้นเรื่องนี้เรื่องยาที่บันไดกินตอนมีไอหนูว่าโทรไปถามเขาดีกว่ามันจะได้มั่นใจเขาคุณหมอจ๋า
1: จ้าก็ถามเขาว่าน้ำเปล่าอ่ะกินได้ไหมหรือต้องงดเด็ดขาดภายในกี่ชั่วโมงก่อนเวลาทำแค่นั้นแหละหนูคิดว่าไม่น่าจะงด
0: เขาบอกอยู่สี่ชั่วโมง
1: ใช่ก็สี่ชั่วโมงก็ตามนั้นถ้านั้นก่อนหน้านั้นเราก็กินได
0: ้คือก่อนสี่ชั่วโมงมันทานได้อยู่แล้วค่ะแต่ภายในหลังจากสองทุ่มอ่ะไปสองโมงก็ห้ามกินหนูก็เลยกังวลแล้วเนี่ยกลัวทานไปแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่ว่าจะกินยาแก้ไอมันไม่ใช่ช่วงมันจะต้องกินไงหนูก็เลยว่ากลัวมันจะไออะไรเงี้ยเลยจะอมยา
1: ก็เช้าวันทำอ่ะไม่ต้องกินน้ำแล้วแต่ว่าถ้ากลัวไอก็กินตั้งแต่คืนวันก่อนทำไปเลยแต่ถ้าคิดว่าดูสัญญาณตัวเองอ่ะได้คิดว่าไม่กระแอมไม่ระคายอะไรก่อนจะไม่กินก็ได้
0: นั่นแหละมันชอบกระแอมชอบจะไอไงโรคหนูมันเหมือนกระตุ้นนะคุณหมอตัวโรคอยู่
1: หมอก็ให้ยานี่หมอก็ให้ยาแก้ไอติดมาไหมล่ะ
0: ให้ติดมาอยู่
1: นั่นแหละก็เอาอย่างนี้เย็นก่อนวันไปทำอ่ะกินไปสักมื้อนึงแค่นั้นแหละจบ
0: ได้ค่ะ
1: จ้ะจะได้สบายใจเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะขอบคุณค่ะคุณหมอจ้า
2: ครับโชคดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มีไหมมีอีกสักสายหนึ่งไหมครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านก็จะเรียนถามว่าของไทยภูเบศน่ะมียาพวกกำจัดพยาธิอะไรหรือเปล่าคะเพราะบางทีก็ทานส้มตำอะไรพวกนี
1: ้ไม่มีค่ะไทยภูเบศไม่มียาฆ่าพยาธิค่ะแต่ว่าฆ่าพยาธิเนี่ยถ้าเอาให้ชัวร์ก็กินยาแผนปัจจุบันเนี่ยแหละค
2: ่
1: ะ
2: ไปร้านขายยาได้เลยครับไปปรึกษาได้เลย
3: คือเราไม่รู้ว่าเราจะมีพยาธิอะไรมันมีแบบยารวมๆเหรอคะคุณหมอ
1: มีลองปรึกษาเภสัชได้แล้วกินพวกลาบก้อยอะไรบ่อยไหมล่ะ
3: ไม่บ่อยแหละค่ะ
1: มันจะมีมันจะแล้วแต่ชนิดพยาธิอ่ะค่ะว่าเรากินอาหารประเภทไหนบ่อยต้องกินมื้อเดียวหรือว่าแบบ2วัน3วัน
3: ไม่ค่อยได้ทานนะคะแต่เห็นเขามีข่าวแล้วก็อีกอย่างนึงก็กลัวว่ามันจะติดมากับผักสดอะไรพวกนี้ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะถามขมิ้นนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเรากินทุกวันเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรไหมกินเป็นปีๆเนี่ยค่ะ
2: กินเยอะไหม
3: ก็ตามอาการเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะบางอะค่ะปวดมากปวดน้อยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ปวดมากก็กินสองค่ะค่ะ
1: ถ้าเรากินกินหยุดหยุดอ่ะมันกินได้ตลอดนะคะไม่ได้มีระยะเวลาที่แบบติดตามคนไปนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันก็ปลอดภัยแต่ว่าถ้าจะให้พูดแบบข้อความที่มันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็คือสหภาพยุโรปที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรากินวันละ3มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวคือเอาน้ำหนักตัวไปคูณ3เนี่ยขนาดนั้นน่ะกินได้ทั้งชีวิตเลยเช่นถ้าเกิดว่าหนัก50ก็กินได้วันละ150มิลลิกรัม
2: ตลอดชีวิตเลย
3: นะคะต่อวันนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับต่อวันถูกต้องครับ
3: ต่อน้ำหนักตัวครับขอบคุณนะคะ
2: โอเคครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับขอบคุณอาจารย์อามากครับชั่วโมงแรกผ่านไปครับขอบคุณอาจารย์ครับส่งอาจารย์อาโอเคครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอหมอมาก่อนนะฟังข่าวก่อนนะครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่า กดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้พร้อมเพิ่มหน่วยเลือกตั้งรองรับผู้มีสิทธิ
11: ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยสำนักงานประกันสังคมเร่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากแผนเดิมทั้งนี้ได้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากประมาณ 2,000 แห่งเป็นกว่า 5,000 แห่งพร้อมจัดเตรียมคูหาบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ให้เพียงพอโดยใช้งบประมาณภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติประมาณ275ล้านบาทและไม่มีการขอเพิ่มงบประมาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะมีบทบาทกำหนดทิศทางและบริหารสำนักงานประกันสังคมจึงต้องการให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยได้ปรับรูปแบบการเลือกตั้งและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งได้มากขึ้นนิตยาขุนสิมรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งลดขั้นตอนราชการลดภาระประชาชนยกระดับบริการภาครัฐ
12: คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำความสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.2569ที่มุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานรัฐลดขั้นตอนและภาระเอกสารเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนรวมถึงนำระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำข้อเสนอไปพัฒนาการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางชวิสาประทุมมารายงาน
5: ประชาชนชาวสเปนหลายพันคนออกมาประท้วงรัฐบาลหลังวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตายังคงยืดเยื้อสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนหลายพันคนในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลสเปนเนื่องจากไม่พอใจกับการจัดการวิกฤตผู้อพยพในพื้นที่หลังมีผู้อพยพอย่างน้อย 72,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นตรงกับวันเซลตาซึ่งเป็นวันระลึกถึงผู้ว่าการคนแรกของเมืองนอกจากนี้ยังมีการประท้วงในหลายเมืองหลักทั่วสเปนอาทิกรุงมาดริดบาร์เซโลนาและบิลเบาทางด้านทางการเซลตาได้เปิดเผยว่าแม้เหตุการณ์วิกฤตผู้อพยพจะผ่านไปเกือบ5สัปดาห์แล้วแต่ยังมีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 10,000 คนรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยต้องอาศัยอยู่ทั้งในค่ายพักพิงชั่วคราวรวมถึงตามท้องถนนและพื้นที่ชายหาดของเมืองเซลตาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัส3กันยายนก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วนะข้าราชการก็จะได้ขึ้นเงินเดือนกันไปนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะคืนนี้วันพฤหัสคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรนะชั่วโมงที่2ท่านมารอแล้วแล้วก็ Facebook ไลฟ์ออกแล้วด้วยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรนี่สบายเลยครับเข้าไปชมได้เลยเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เหมือนกันไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปเสิร์ชหาใน Facebook นะในแว่นขยายพิมพ์มะกรมามะกอไก่รอเรือมะกรนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถจะเข้าชมในภาค Facebook คู่ขนานกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะพร้อมกันเลยคุณหมอมกรมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเรา
3: ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณนี่ก็รู้เลยฮะ นะครับจัดประชุมเพียบเลยฮะ โอ้มัน
2: เรื่องจริง
3: มันไม่แม้คือต้องเข้าใจบางทีมันทำไม่ทันพอมันทำไม่ทันปุ๊บวางแผนไว้เนี่ยนะบางทีเลยทำช่วงต้นปีกลางปีไม่ว่างบ้างอะไรบ้างนะฮะเตรียมโครงการไปแล้ว
2: ต้องทำให้เสร็จทำให้เสร็จครับผม
3: เรื่องที่บางทีโอ้โหวันนึง3-4งานซ้อนๆกันนะครับสับหลีกันไม่ถูกเลยนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นอันนึงของที่เป็นแก็บของระบบราชการไทยนะ
2: ครับ
3: หมายถึงว่าเวลาเขียนแผนงานโครงการเนี่ยบางทีมันขาดการวิเคราะห์นะว่าประชุมไปเนี่ยมันได้อะไรใช่ไหมล่ะคือประชุมแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีพี่บุรพ
2: งศ์
3: มันเป็นภาษีประชาชนทั้งนั้น
2: ใช่ใช่ใช่เลยครับถูกต้องเลย
3: มันเป็นภาษีประชาชนค่าเบรกค่าตัววิทยากรแม้กระทั่ง
2: ค่าเช่าสถานที
3: ่นั่งฟังเนี่ยคนมานั่งฟังเนี่ยคนในโรงพยาบาลคนในหน่วยงานมานั่งฟังเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งฟังฟรีๆนะเวลามานั่ง
2: ต้องมีค่าใช้จ่าย
3: มันกินเวลาทำงานไงก็ค่าตัวเขาก็คือเงินเดือนเขาก็มาจากภาษีประชาชน
2: บางทีก็ไปต่างจังหวัดด้วยนะไปประชุมต่างจังหวัด
3: ใช่ที่ก็ไปต่างจังหวัดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต้องคือถ้าเราเช็คตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะแล้วเวลาทำโครงการเนี่ยมันต้องรู้ว่าจริงๆอ่ะมันต้องสอดคล้องกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: ต้องสอดคล้องว่าจะทำไปทำเพื่ออะไรมีเป้าหมายยังไงก่อนอย่างไรพันธกิจวิสัยทัศน์ล้อลงมาเป็นแผนงานโครงการมันจะได้เชฟขึ้นไป
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
3: ดีมันก็ต่างคนต่างเขียนรุ่งโรมอันนี้คุยฟังนะถ้าทำได้เนี่ย
2: โอ้ประหยัดงบ
3: เรา
2: ทุกกระทรวงขบวนกลม
3: ถูกต้อง
2: ไงทุกกระทรวงขบวนกลมผมว่าหลักหลายหมื่นล้านเนี่ยครับ
3: หลักเยอะเลยแล้วบางทีการลดเวลาสิ้นเปลืองเนี่ยบางทีต้องมารอประธานข่าวเปิดอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันเสร็จแล้วปุ๊บต้องถ่ายรูป3ท่าอะไรเงี้ยนะผมว่ามันต้องเปลี่ยนบ้างแล้วนะ
2: เออนะลองคิดนอกกรอบกันบ้างดิลองคิดนอกกรอบกันบ้างสิอะไรที่มันประหยัดเวลาแล้วมันฟุ่มเฟือยกับเวลาเกินไปก็เนาะครับ
3: ใช่มาถึงเชิญประธานรูปแรกนะคะรูปแรกถ่ายกับป้ายก่อนรูปธรรมดา
2: ลูก
3: นิ้วนิ้วโป้งภาพที่3เอาหันหลังเข้าผู้ร่วมประชุมลุกขึ้นยืนโอ้โหตามสูตร
2: เห็นภาพเลยเห็นภาพเลยครับ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ แล้วเดี๋ยวนี้พอมีโซเชียลใช่ไหมคือแต่ละหน่วยงานก็ต้องแบบโพสต์พูดจริงๆนะผมพูดขอโทษนะไม่ดีไม่รู้จะโพสต์ทำไมมันเป็นงานรูทีนที่เป็นล
2: ้อใช่เป็นงานรูทีนงานประจำอยู่แล้ว
3: มันเป็นงานประจำอยู่แล้ว
2: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
3: ไม่รู้ดีนะผมอย่างนั้นแหละนะอาจจะก็เป็นอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยได้ไปไหน
2: คำยึดไม่ได้ตรงกันเลยเนาะ
3: เออก็เป็นคนแบบเนี้ยก็เลยอยู่แบบเนี้ย
2: แต่
3: ไม่เป็นไร
2: เ
3: ราอยู่กับแฟนรายการเราก็พอ
2: เราก็มีความสุขของเรามีความสุขของเราครับ
3: จะอยู่ไปอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
3: เมื่อกี้ก่อนเข้ามีเรื่องของอะไรนะน้ำมันทุกหยดให้รู้คุณค่านะ
2: อ
3: ือ
2: โลมใช่
3: ผมเตือนนะครับ
2: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วน้ำมันขึ้นอีกแล้ว
3: เออผมกำลังจะเตือนว่าหลายคนเนี้ยลืมดูราคาหน้าปั๊มนะครับตอนนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมันขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดแล้วนะนะเพราะนั้นต้องใช้น้ำมันอย่างประหยัดด้วยแล้วก็ตอนนี้มีข่าวเรื่องไอ้ data center ใช่ไหม
2: โอ้ใช่กระแส
3: คือตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะตอนแรกผมคิดว่าไทยนี่แหละน่าจะเป็นความหวังของData Center
2: เพราะว่า
3: เป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างสงบเนาะ
2: ใช่
3: แล้วก็การลงทุนการอะไรเนี่ยแต่พอมันนั่งคิดอีกทีด้วยลมมันไม่ได้ได้เปล่านะ
2: นั่นแหละสินั่นแหละ
3: Data Center เนี่ยสองอย่างที่เราจะต้องแลกนะ
2: ครับ
3: คือหนึ่งก็คือโอเคไอ้สิ่งแวดล้อมเนาะเรื่องมันต้องมีการจัดรองน้ำมัน
2: อ
3: ่ะเพราะว่าไฟมันดับไม่ได้ไง
2: ใช่
3: ไฟมันดับไม่ได้
2: ไม่ได้เลย
3: ไฟมหาศาลเลย
2: ต้องออน24ชั่วโมง
3: ใช่แล้วที่สำคัญกว่านั้นนะหลายคนไม่รู้นะ
2: คือสิ่งแวดล้อมเหรอ
3: มันต้องใช้น้ำครับพี่
2: อ๋อเหรอน้ำหล่อเลี้ยงระบายความร้อนน่ะเหรอ
3: ถูกต้องครับมันต้องใช้น้ำมหาศาลเลยครับ
2: อ๋อ
3: แล้วน้ำที่เอามาใช้เวลาไปทำพวกจานดิสอะไรพวกเนี้ยมันต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์นะฮะมันต้องผ่านกรองเพราะนั้นผมกลัวเรื่องปัญหาเรื่องน้ำด้วยนะครับยิ่งแบบมาอยู่ในเมืองใหญ่อะไรแบบนี้นะเพราะนั้นต้องรัดกลุ่มแล้วพอสุดท้ายเนี่ยเราจะได้อะไรเท่าไหร่สำหรับ Data Center เนี่ย
2: คุ้มหรือไม่คุ้มระยะยาวระยะสั้นยังไงครับผมต้องคิดให้ดี
3: เพราะมันไม่เหมือนโรงงานรถยนต์นะมันไม่เหมือนโรงงานประกอบเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยที่มันจะต้องจ้างคนใช่ไห
2: ม
3: ไอ้นี่มันไม่มีคนเนี่ยพี่บุญลงใช่ไหมแล้วไทยจะได้อะไรหรือเปล่า
2: อันนี้เป็นสิ่งที
3: ่ต้องวางแผนให้ดีเลยแต่เราก็วาดฝันไปว่าโอ้โหไทยจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์อะไรเงี้ยก็คนได้เป็นต่างชาติแล้วคนไทยได้อะไรเปล่านะฮะอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องตามดู
2: ต้องตามเห็น
3: มันเห็นบ้างมันเข้ามาได้ไ
2: หมเห็นบ้างโครงการบอกให้ชะลอไว้ก่อน
3: ครับนะฮะระหว่างนี้ก็ใช้ AI พาสปอร์ตไปก่อนพี่ต้องลงทะเบียนเขาป่ะ
2: ไม่ได้ลงครับ
3: ผมก็ไม่ได้ลง
2: ครับ
3: เดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรมการแพทย์นะฮะหลงลืมอย่าคิดว่าแค่แก่นะฮะกรมการแพทย์เร่งสกัดอัลไซเมอร์นะฮะชูตรวจเลือดรู้เร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับโดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะครับประกาศขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคสมองเสื่อมแห่งชาติพร้อมชูนวัตกรรมตรวจเลือดยกระดับการวินิจฉัยเร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับพร้อมจัดงานสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกประจำปีโดยมีคอนเซปต์ว่า Long Life Bright Mind สมองดีชีวียืนยาวนะครับเมื่อวันที่3กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ธนินเวชชาพินันรองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า120%ของประชากรทั้งหมดประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยนะฮะโดยมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดซึ่งจะเกิดจากความเสื่อมถอยของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมองนะฮะผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่ความจำแต่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกด้วยนะฮะและเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยทุ ุกคนจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการให้บริการสอดรับสังคมผู้สูงอายุนะฮะโดยปัจจุบันจะพบว่าสถานพยาบาลจะมีการจัดระบบบริการในรูปแบบคลินิกผู้สูงอายุนะครับโดยกรมการแพทย์เนี่ยจะมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนภารกิจเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติเซอร์วิสแพลนสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองเข้าถึงการรักษายารุ่นใหม่และมีระบบดูแลครอบคลุมตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเพื่อจะช่วยชะลอภาวะพุ่งพิงและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวทางด้านนายแพทย์อเนกกนกศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าข้อจำกัดสำคัญในการยืนยันโรคอัลไซเมอร์ในอดีตจะต้องใช้วิธีการเจาะน้ำไขสันหลังนะครับหรือการทำเพ็ทสแกนซึ่งวิธีการทำจะซับซ้อนราคาสูงทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทำให้ผู้ป่วยมากกว่า 90% เข้าไม่ถึงบริการปัจจุบันสถาบันประสาทวิทยาได้ขับเคลื่อนนโยบายการนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาค่าไบโอมาร์เกอร์นะครับเช่นพีเทา181และพีเทา217มาใช้ในระบบสุขภาพซึ่งช่วยให้การคัดกรองได้สะดวกแม่นยำช่วยลดการส่งการตรวจทางรังสีวิทยาขั้นสูงอาการหลงลืมในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องธรรมดาตามวัยแต่คือโรคทางชีววิทยาของสมองที่ต้องตรวจตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาต่อไปนะครับก็เอามาฝากว่าในปีหน้าเนี่ยคิดว่าสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเนี่ยให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้การตรวจนี่แหละเขาเรียกไบโอมาร์เกอร์นะก็คือมันจะเป็นการตรวจโปรตีนขยะนะครับที่มันจะออกมาในเลือดนะครับคือในคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มันมีโปรตีนขยะพวกนี้นะฮะมันไปสะสมอยู่ในสมองนะฮะทำให้ตัวสมองเนี่ยเกิดการฟอกนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดอาการอัลไซเมอร์ตามมาสมองเสื่อมนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะตรวจพวกนี้นะฮะเจาะตรวจยีนตรวจไบโอมาร์เกอร์พวกนี้ทำให้เราสามารถที่จะทำนายได้นะครับคาดเดาได้ว่าคนนี้จะเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะเอาติดตามมาฝากเรื่อยๆว่าพวกไบโอมาร์เกอร์พวกนี้มันจะเข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์บัตรทองในสิทธิ

ดจากมะเร็งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งเนี่ยมันไปทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงโดยตรงนะฮะแต่มันเป็นผลจากตัวมะเร็งทำให้เกิดอาการอย่างอื่นนะครับที่นอกเหนือจากมะเร็งนั้นจะไปทำด้วยนะฮะเช่นสมมติเป็นมะเร็งปอดเนี่ยแต่ทำให้คนไข้เนี่ยเกิดภาวะสมองเสื่อมได้นี่เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการเนี่ยเขาเรียกกลุ่มอาการพาราดิโอพลาสติกนะครับเป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยแต่ว่าก็เจอได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีองค์ความรู้พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเดี๋ยวเอาลองมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะปกติเนี่ยโรคมะเร็งอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดจากเซลล์ที่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการแบ่งตัวได้ตามวงรอบของมันตามปกตินะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดมะเร็งสมองมันก็จะแพร่กระจายนะครับขยายตัวเซลล์นั้นๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะลุกลามนะครับไปอวัยวะที่เป็นต้นของมันแล้วก็ลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างออกไปนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งก็อวัยวะต่างๆก็จะถูกทำลายนะครับจากเนื้อเยื่อที่มันมีการแผ่ขยายไปซึ่งอันนี้มันตรงไปตรงมานะครับสำหรับกลไกแล้วก็การทำให้เกิด อันตรายหรือเสียชีวิตของมะเร็งนะครับแต่มันจะมีอีกกลุ่มอาการหนึ่งครับในที่เราเรียกว่ากลุ่มอาการพาราดิโอพลาสติกคือเป็นกลุ่มอาการที่เกิดร่วมกับมะเร็งแต่มันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งมันลุกลามไปแต่มันทำให้เกิดโรคได้แต่ก็เกิดจากมะเร็งนี่แหละนะครับโดยกลไกมันเนี่ยมันมีสองอย่างที่จะทำให้เกิดโรคขึ้นได้นะครับกลไกแรกก็คือมันเป็นเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายไปทำลายอวัยวะอื่นๆนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเกิดมะเร็งขึ้นในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองคือจริงๆเซลล์มะเร็งมันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองโดยใช้ภูมิต้านทานในร่างกายเรานี่แหละครับนะฮะเพื่อในการที่จะต่อสู้กับมะเร็งอยู่ระดับหนึ่งแต่ในบางกรณีเนี่ยไอ้ภูมิต้านทานตัวเนี้ยมันดันโอเวอร์ฮะมันผลิตออกมาเยอะแล้วมันก็ไปทำลายอวัยวะอื่นๆในร่างกายไปด้วยนะฮะโดยที่อวัยวะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งเลยแต่มันเป็นผลจากการที่ไอ้ภูมิต้านทานที่จะต่อสู้มะเร็งอ่ะมันไปทำลายนะครับเช่นไปที่สมองไปที่ไขสันหลังเส้นประสาทกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกกลไกหนึ่งก็คือไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยมันไปกระตุ้นนะครับให้มีการสร้างฮอร์โมนหรือสารบางอย่างเนี่ยออกมานะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดโรคแล้วก็ผิดปกติไปโดยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตัวมะเร็งที่เป็นตัวก้อนที่เป็นจุดกำเนิดของมันเองแต่เป็นผลจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้นสองกลุ่มอาการเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่ากลุ่มอาการพาราดิโอพลาสติกเกิดขึ้นนะครับโดยอวัยวะที่มันมักจะเป็นบ่อยเนี่ยนะครับที่มันมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสมองนะครับสมองเนี่ยจะมีความไวต่อไอ้ภูมิต้านทานที่มันตอบสนองกับมะเร็งเนี่ยค่อนข้างมากนะครับถ้ามันไปภูมิต้านทานมันไปทำลายสมองเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าภาวะสมองอักเสบเกิดขึ้นนะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดปุ๊บนะฮะอีกหนึ่งเดือนต่อมาคนไข้จะเริ่มมีอาการเสียสูญเสียความจำมีสับสนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมีอาการชักเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้ว่ามะเร็งปอดไปกระจายไปที่สมองแต่มันเป็นผลจากภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันไปทำลายสมองนะฮะทำให้เกิดสมองอักเสบนะครับเอาไว้ว่าส่วนที่สองก็คือไขสันหลังนะครับกลุ่มอาการพวกนี้ก็เจอได้บ่อยนะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการแขนขาอ่อนแรงกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับหรือไปที่เส้นประสาทก็ได้นะฮะทำให้ขยับแขนขาไม่ได้เป็นอัมพาตทั่วร่างกายนะครับแล้วก็ไปที่สมองน้อยก็ได้นะครับสมองน้อยคนไข้ก็อาจจะมีอาการเรื่องของอาการเดินเซ่นะครับไปที่เส้นประสาทส่วนการรับความรู้สึกก็ได้นะครับคนไข้เป็นมะเร็งในที่นึงแต่อาจจะทำให้มีอาการปลายมือปลายเท้าชาก็ได้นะครับมีอาการแขนขาอ่อนแรงได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไปที่ระบบประสาทอัตโนมัตินะครับก็อาจจะทำให้มีอาการ
เวลา

0: นั่งนะครับขยับตัวเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยอาจจะตกมีอาการเป็นลมง่ายนะครับท้องผูกนะครับปัสสาวะไม่ออกปากแห้งหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลจากตัวมะเร็งที่เป็นภูมิต้านทานได้นอกจากนี้แล้วยังอาจจะไปมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อนะฮะเช่นอาจจะทำให้มีภาวะซีดนะครับภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเกิดภาวะที่เรียกว่าคุชชิ่งซินโดรมนะครับก็คือจะเป็นภาวะที่ขาดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้นะครับเกิดเส้นเลือดสมองตีบอุดตันที่ผิวหนังและกล้ามเนื้อก็เป็นได้นะครับเช่นทำให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบที่ผิดปกติขึ้นมาได้เพราะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกซินโดรมครับเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆอ่ะคนไม่เป็นมะเร็งก็เป็นได้แต่ว่าในกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะเจอสภาวะเนี้ยแทรกซ้อนขึ้นมานะครับโดยเพราะนั้นในเกณฑ์การวินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีมะเร็งอะไรอื่นซ่อนไหมคือกลุ่มอาการพวกนี้บางทีเราอาจจะเจอได้ทั้งสองแบบแบบแรกก็คือมาด้วยอาการเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วเกิดอาการกลุ่มพาราเนโอพลาสติกขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้มันจะง่ายนะครับเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นมะเร็งแล้วเกิดอาการพวกนี้แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ยากคือเกิดอาการพาราเนโอพลาสติกแบบที่กล่าวเมื่อสักครู่ขึ้นมาก่อนนะฮะเช่นมาด้วยสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเงี้ยชาไปมือไปเท้าอย่างเงี้ยนะครับแต่มารู้ยังไม่เจอมะเร็งตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ากลุ่มอาการพวกนี้สามารถที่จะเกิดได้ตั้งแต่มะเร็งมันน้อยมากๆนะครับอาจจะตรวจไม่เจอเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกแต่พอเราติดตามไปเนี่ยเราอาจจะเจอว่าโอ้สักพักนึงเนี่ยมันเริ่มมีก้อนเนื้อมะเร็งขึ้นมาที่ปอดมาที่สมองอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นทั้งสองขาแบบนี้เพราะนั้นในกลุ่มที่สองนี่จะค่อนข้างยากในการวินิจฉัยนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ในแง่ของการวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพยายามมองหาตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงเนี่ยการรักษาก็จะตรงไปตรงมานะครับเช่นถ้าเป็นสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์เงี้ยก็กินยาสมองเสื่อมเอาอัลไซเมอร์ไปเป็นไขสันหลังอักเสบก็ให้ยาลดการอักเสบยาฆ่าเชื้อแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าสมมติดูแล้วไม่มีแล้วคิดว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะต้องควบคู่กันไประหว่างการรักษามะเร็งนะครับก็ต้องรีบกำจัดตัวที่เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ยาเพื่อกดภูมินะฮะกดภูมิไม่ให้การดำเนินโรคเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับต้องตีควบคู่กันไปฮะระหว่างการรักษาตัวมะเร็งที่เป็นตัวต้นขั้วกับการใช้ยาเพื่อกดภูมิเพื่อให้อาการคนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับก็เป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยนะครับแต่เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังประดับความรู้ก็แล้วกันนะครับว่าโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยนะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะไม่ได้รับอันตรายจากตัวมะเร็งในแง่ของการลุกลามอย่างเดียวนะครับแพร่กระจายไปที่ไหนก็จะเป็นอันนี้ตรงไปตรงมาแต่ก็มีกลุ่มอาการที่เรียกว่าพาราเนโอพลาสติกนะครับที่สามารถจะเกิดโรคได้แม้อวัยวะนั้นจะไม่ได้เป็นมะเร็งก็ตามนะครับก็เอามาฝากกันนะครับส่วนพูดคุยช่วงไลฟ์ครับพี่บลูครับ
1: ช่วงไลฟ์มีอะไรครับเชิญครับ
0: จะชวนคุยเรื่องนึงที่คิดว่าน่าสนใจก็คือทำไมกินยาความดันแล้วยังคุมความดันไม่ได้มาดูกันนะฮะเพราะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำไมเรากินยาความดันทั้งสองตัวสามตัวแล้วมันคุมไม่ได้เนาะแล้วเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์มีคำตอบให้นะครับ
1: โอเคครับน่าสนใจนะครับให้คุณหมอพักนะใครมีปัญหาความดันเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดหลังภาควิทยุจบลงไป5ทุ่มนะติดตามทาง Facebook ของคุณหมอนะเป็นเรื่องของความดันน่าสนใจทีเดียวนะครับใครที่มีปัญหาคุมความดันยากกินยาแล้วก็ยังคุมไม่ค่อยดีน่าติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตในช่วงนี้นะจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะช่วงนี้เป็นขออนุญาตเน้นแผนปัจจุบันนะดูแลแผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมาก่อนลิ้มบุญพรนะปรึกษาปัญหาในช่วงนี้นะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเนาะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ022900473เบอร์เดิมจากเมื่อชั่วโมงที่แล้ว นะครับ02-290-0473พักฟองสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร

0: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีรถมาแล้วไปกัน
2: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเน้นนะช่วงนี้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมาก่อนลิมุดมพรนะครับ022900473นะครับสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
3: นนทบุรีค่ะ
2: เชิญครับอ
3: ยากจะเรียนค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอค่ะที่ว่าจะตรวจไบโอมาร์เกอร์อะไรโปรตีนเทานะคะคือตอนนี้ได้มีการตรวจแบบนี้หรือยังคะ
4: มีครับเพียงแต่ว่าคือตอนเนี้ยในแง่ของการเอามาใช้ยังไม่ได้เอามาใช้เป็นอย่างกว้างขวางคือมันยังไม่ได้เป็นบรรจุในแนวทางแบบเวชปฏิบัติที่เอามาใช้ในภาคประชาชนแบบทั่วไปมันจะเป็นแบบการตรวจแบบเคส by เคสโดยคุณหมอเฉพาะทางนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ในแง่ของการเบิกจ่ายด้วยครับ
3: อ๋อค่ะคืออาจจะว่าตรวจได้แต่ว่าเบิกไม่ได้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้นะ
3: ค่ะก็คงจะแพงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าจะตรวจค่ะเพราะว่ามีญาติที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคือกว่าจะรู้ก็คือรักษาไม่หายอ่ะคือก็เป็นอัลไซเมอร์จนเสียชีวิตไปเลยแต่ถ้ามีวิธีอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะรู้แต่เนิ่นๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสหายใช่ไหมคะ
4: ไม่ฮะ คืออย่างนี้ฮะคือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมอาจจะขวางโลกสักนิดนึงนะฮะคืออัลไซเมอร์เนี่ยรู้เร็วรู้ช้า
3: ก็ไปหาย
4: ว่ามันค่าเท่ากันครับบางทีรู้เร็วกังวลกว่าเดิมด้วยซ้ำฮะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายไงใช่ไหมที่บางทีเรารู้แล้วอาการเริ่มน้อยๆอย่างเงี้ยพอโปรตีนมันขึ้นวอกเราก็แล้วอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงซึ่งมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้ไงแต่พอเราไปรู้ว่ามันจะเป็นเนี่ยมันก็จะยิ่งกังวลไปกันใหญ่โอเคแหละแต่ว่าการรู้เร็วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราช่วยในแง่ของการปร
2: ับ
4: ตัวเตรียมตัวไงปรับตัวเตรียมตัวการฝึกสมองอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าผมยังคิดว่ามันการชะลอโรคเนี่ยอาจจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจ
3: อ๋อค่ะทีนี้ต้องเรฟเฟอเรนซ์ถึงอาจารย์อานะคะอาจารย์อาเคยมาเล่าให้ฟังว่าอะไรนะอภัยดีกรีดหัวแดงค่ะกรีดหัวแดงเนี่ยอาจารย์อาเคยบอกว่ามีการทดลองคือเอาประชาชนเนี่ยมาทดลองเป็นกลุ่มอะไรแล้วก็มาตรวจอะไรเนี่ยโปรตีนแต่อาจารย์พูดถึงเบต้าอะไมลอยนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วเบต้าอะไมลอยเนี่ยมันอยู่ในเลือดอะมากก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันเหลือน้อยคือเหมือนกับอาจารย์พูดว่ากรีบบัวแดงเนี่ยอภัยบีเนี่ยเข้าได้ทำการทดลองมาแล้วคือเราอาจารย์ก็บอกว่าถ้าตรวจเลือดแล้วหมายถึงหลังจากที่กินกรีดบัวแดงไปแล้วนะคะอภัยดีแล้วแต่ถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วมีเบต้าอะไมลอยด์ในเลือดน้อย ก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันมีเยอะอาจารย์พูดอย่างนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันก็เลยมีความหวังว่าถ้าเรากินกรีบโบแดงเนี่ยมันอาจจะล้างขยะในสมองได้ไม่ทราบ
4: ว่าเป็นความหวังครับคุณป้าครับจริงแต่ว่าคืออาจารย์อาพูดถูกหมดแหละนะจริงแต่อย่างนี้ฮะจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าจำนวนประชากรที่เอามาใช้ในการวิจัยอ่ะมันยังน้อยเพราะนั้นมันยังอาจจะสรุปผลไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัย pilot study นะฮะเป็นงานวิจัยที่เป็นการนำก่อนซึ่งในอนาคตอ่ะถ้าขยายผลเนี่ยผมว่าเราจะเห็นอาจจะเห็นประสิทธิภาพของตัวกีบัวแดงมากขึ้นนะครับ
3: อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดี
4: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
2: โอเคครับอ่ะเรียบร้อยกันไปนะครับสายแรกเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอพี่แจงนะคะตอนที่คุณหมอเคยบอกให้ไปเพิ่มยาพิการบาลินน่ะก็ได้ไปพบเมื่อวันอาทิตย์แล้วแล้วคุณหมอก็เพิ่มให้แล้วคุณหมอยังบอกว่าตั้งใจจะเพิ่มให้แต่ว่ากลัวคุณป้าจะลำบากเพราะว่าเดี๋ยวมันง่วงมากใช่ไหมคะเพิ่มเป็น75มิลลิกรัมอะค่ะนะคะก็เพิ่มแล้วพอเพิ่มแล้วทานแล้วดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาการที่มันแป๊บที่สะโพกนี่หายไปเลยค่ะหมอทานมาได้อาทิตย์นึงแล้วขอบคุณค่ะหมอแล้ว
4: คนจริงเพราะจริง75มิลลิกรัมเนี่ยเป็นโดสมาตรฐานคนทั่วไปอ่ะ
5: ค่ะ
4: ก็ทานได้เลยคร
5: ับอ๋อค่ะค่ะนะคะถ้าเผื่อมันมีอาการอีกก็ขอเพิ่มอีกได้เลยใช่ไหมคะมันไป
4: ได้
5: ถ
4: ึ
5: ง150ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับแต่มันอย่างนี้นะพี
5: ่ค่ะ
4: คือถ้าเราต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็บอกเราอ้อมๆว่าตัวโรคมันแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันให้ดีไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มยาไม่ได้นะคือการเพิ่มโดสแปลว่าโครงสร้างเราแย่ลงนะแล้วพอถึงจุดนึงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องผ่า
5: โอ้ย
4: ต้องป้องกันให้ดีใช่ไหมฮะ
5: ค่ะ
4: ครับกินเท่านี้แหละก็ป้องกันเอาครับ
5: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็สั่งให้ไปทำกายภาพด้วยทำกายภาพแล้วก็ให้ไปทำเอ็มอาร์ไอด้วยเพื่ออยากจะดูว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก็แหมสบายใจมากเลยคุณหมอกระดูกได้สั่งการแบบนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้รบกวนคุณหมออีกเรื่องนึงค่ะคืออันนี้ถามแทนญาตินะคะอายุ90ค่ะเป็นเส้นเลือดโป่งพองในท้อง1เส้นคุณหมอมียาอะไรให้ญาติได้รักษาไหมคะอักโรคแบบนี
4: ้เส้นเลือดโป่งพองเนี่ยมันต้องมาประเมินเราก็ส่วนใหญ่ต้องประเมินตำแหน่งก่อนตำแหน่งอยู่ตรงไหนอันที่สองก็คือประเมินเรื่องของขนาดนะอันที่สามก็คือประเมินเรื่องความเสี่ยงที่มันจะแตกนะครับเพราะนั้นคือสเต็ปแรกเนี่ยคุณหมอเขาจะดูว่าผ่าได้ไม่ได้ก่อนควรทำไหมนะบางทีการผ่าตัดคือหมายถึงว่าเขาจะใส่ไอ้ตัวผดลวดนะเพื่อไม่ให้มันแตกซ้ำนะหรือบางทีผ่าตัดออกไปเลยส่วนเรื่องยาในการรักษาเนี่ยจริงๆไม่มียาโดยตรงหรอกครับส่วนใหญ่เป็นการกินเพื่อลดความดันนั่นแหละความดันเนี่ยตัวแต
5: ่อ๋อยาลดความดัน
4: ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องดูเนี่ยฮะว่าจะผ่าไม่ผ่าแล้วก็ต้องคุมความดันให้ดีเพื่อป้องกันภาวะแน่นอนนะครับ
5: อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับใช่คุณหมอให้คำแนะนำไปเรียบร้อยนะครับต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: ค่ะ
2: เชิญครับ
4: เชิญครับ
6: สวัสดีคุณหมอค่ะอยากเรียนถามคุณหมอว่าดิฉันอยู่ขอนแก่นนะคะเป็นเส้นเลือดแตกที่ตานะคะเกี่ยวกับยกของหนักหรือเปล่านะคะมันเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปหาหมอแล้วค่ะ
4: เป็นเส้นเลือดฝอย แตกที่ตาขาวนี่ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
4: อ๋อครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายครับ
6: อ๋อเหรอคะ
4: ใช่ครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายสาเหตุก็มักจะเกิดจากการบาดเจ็บเฉพาะที่อ่ะส่วนใหญ่ก็ขยี้ตาแล้วนะ
6: ไม่ได้ขยี้นะคะแต่วันนั้นยกของหนักแต่มันพอช่วงกลางคืนมาก็รู้สึกเคืองตาเหมือนมีเศษผงเข้าตายังไงอย่างนั้น
4: ก็นั่นแหละฮะก็ไปขยี้ฮะมันเคืองฮะ
6: ต้องอยากถามคุณหมออีกอย่าง
4: คร
6: ับ อยากถามคุณหมออีกอย่างหนึ่งดิฉันเวลาเดินอ่ะจะเป็นวิวอ่ะ
4: คือยังไงฮะวิว
6: มันจะมึนที่ตรงน้องขึ้นมาบนข้างบนเลยค่ะบนศีรษะเลยค่ะเวลาอาการมันจะกำเริบอย่างนี้มันก็รู้สึกมึนแต่มันไม่ช้านะคะไม่ได้อ่อนแรงด้วยก็มีกำลังอยู่มีแรงอยู่สาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะคุณหมอคะ
4: ผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจครับว่ามันบิ่วยังไงฮะ
6: มันเป็นมึนนะมันเป็น
4: เวียนหัวบ้านหมุน
6: ไม่ได้เวียนหัวมันเป็นรู้สึกมันขาที่น้องขึ้นมาบนศีรษะนะมันเหมือน
4: ปวดหัว
6: ลมจะทรงตัวไม่ได้อย่างนี้ก็ยังมีสติมีเรี่ยวแรงอยู่แต่มันเป็นอาการคล้ายๆจะทรงตัวไม่ได้อ่ะ
4: มันเหมือนจะเป็นลมไหม
6: ค่ะเหมือนจะเป็นลมจะลมนี่แหละแต่มันไม่เป็นนะคะมีสติ
4: ก็จะเป็นลมไงก็จะเป็นกลุ่มอาการจะเป็นลมไงครับ
6: ค่ะ
4: กลุ่มอาการนี้เขาก็เรียกกลุ่มอาการคล้ายจะเป็นลมไงฮะครับ
6: ไป
4: เป็นเรื่องทั่วไปครับ
6: เคยปรึกษาคุณหมออยู่คุณหมอเล่าอาการให้คุณหมอฟังคุณหมอว่ามันเกี่ยวกับสมองนี่ค่ะ
4: ไม่เกี่ยวครับสมองปกติครับ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: สมองปกติ
6: เรื่องก็คือคุณหมอถ้าตาไอ้ที่มันเส้นเลือดแตกที่ตามันไม่เป็นอันตรายก็หมดห่วงละค่ะ
4: ครับอย่าได้มีอันตรายครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ครับอันนี้ก็ใช้เวลาหลายวันหน่อยใช่ไหมกว่าจะเป็นปกติ
4: อาทิตย์นึง
2: ประมาณไม่สัปเป็นสัปดาห์ประมาณเป็นสัปดาห์เลยครับครับโอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอมาก่อน
4: คร
7: ับ คุณบรมค่ะ
2: เชิญครับ
7: โทรจากเชียงใหม่นะคะขณะนี้อายุ76ปีคือเห็นคุณหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องความดันอะไรเงี้ยนะคืออายุขนาดนี้ยังไม่เคยกินยาความดันก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ไปตรวจสุขภาพมาเมื่อวานได้ความดันที่129ตัวร่างได้65คุณหมอว่าเป็นยังไงคะต้องทานยาความดันไหม129เกินได้ไหม
4: ถ้าดูจากตัวเลขยังไม่ต้องครับณวันนี้นะ
2: ตัวเลขก็อายุที่
4: คร
2: ับ
7: ค่ะใช้ได้ใช่ไหมคะ
4: ดี
2: ว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ต้องกินยาครับ
7: อ๋อตอนนี้การหนึ่งก็เกี่ยวเรื่องสายตาดวงตาคือจะเห็นมีน้ำตาไหลออกประจำเลยอย่างตะกี้เหมือนกันก่อนจะลุกขึ้นมาโทรศัพท์เนี่ยน้ำตาก็ไหลกลางวันแล้วก็มีแว่นดำใส่มี แต่ไม่ได้ใช้แว่นสายตาแล้วนะเพราะว่าการทำงานและเรื่องต่างๆก็มีเลขาดูฮะก็เลยไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ว่าสงสัยว่าทำไมถึงมีน้ำตาไหล
4: ครับ
7: ออกแบบ
4: น้ำตาไหลก็ครับ
7: เพราะ
4: อาการน้ำตาไหลเนี่ยมันก็เป็นการตอบสนองจากการระคายเคืองแน่ๆนะคร
7: ับ
4: เพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องมีการประเมินก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาที่ทำให้ไวต่อการระคายเคืองไหมนะครับเช่นให้ดูก่อนว่าคุณป้ามีต้อลมเปล่าคือบางทีอาจจะไม่ได้เห็นต้อเนื้อนะแต่บางทีมันเป็นต้อลมใสๆอย่างเงี้ยได้อันที่สองก็คือบางทีก็เกิดจากลูกตาแห้งครับในผู้สูงอายุบางทีน้ำต่อมน้ำตามันจะแห้งก็จำให้การระคายเคืองได้แล้วก็ในบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบภูมิแพ้ลูกตาอย่างเงี้ยทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายก็มีเหมือนกันนะฮะ
7: แต่น้ำตาไหลตลอดเลยก
4: ็
7: ไม่มีอาการตาแห้งนะคะ
4: คุณป้าต้องไปตรวจกับหมอก่อนครับคุณป้าต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยคือบางทีเราคิดเองบางทีเราประเมินไม่ได้นะฮะเรื่องตาเนี่ยต้องให้คุณหมอประเมิน
7: เป็นเส้นไอ้ที่น้ำตาเนี่ยมันตื้นหรือเปล่าหรือมันแห้งหรือเปล่าทำให้น้ำตาล้นออกมาอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คิด
4: คงไม่นั่นนั่นคือถ้าเป็นกลุ่มอาการพวกต่อมน้ำตาอุดตันนะมันจะไม่ใช่แบบนี้อ่ะมันจะปวดเป็นหนองเงี้ยมันจะมาคนละแบบคุณป้าแต่ถ้าคุณป้าแบบน้ำตาไหลเป็นหายๆมันก็เป็นการระคายเคืองเท่านั้นแหละนะครับส่วนใหญ
7: ่
4: คุณป้าไปให้คุณหมอเขาดูก่อนนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคแรงหรอกครับการแบบเนี้ยครับแข็งแรงดีครับ
2: ครับไปให้หมอตาเช็คนิดนึงนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโชคดีครับ
7: ขอบคุณทั้งสองท่าน
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคฮะต่อครับส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้จะเป็นตาแห้งบ้างคุณหมอ
4: ตาแห้งแพ้แสงบ้างนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเยื่อบุตา
2: โอเค
4: ใหญ่ที่ดูคร
2: ับ โอเคครับให้หมอตรวจนะครับจะได้รู้ว่าเหตุจากอะไรเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: สวัสดีค่ะคุณมนโลมและคุณหมอด้วยค่ะโอ้โหโทรไม่ติดค่ะ
2: ยาติดแล้วครับเชิญครับ
8: ค่ะจะรบกวนคุณหมอหน่อยค่ะค่ะเรื่องว่าตอนเนี้ยตรงหัวเข่าอ่ะจะดองก็พบแก๊บอะไรเงี้ยบางทีมันก็ปวดบางทีก็หายเนี่ยค่ะแล้วก็ง่วงนอนเก่งมากในช่วงเนี้ยค่ะเวลาออกกำลังกายเสร็จตอนเช้านะกลับมาต้องนอนอ่ะมันง่วงมากมันเป็นไรคะ
4: จะเอาเรื่องเข่าหรือเอาเรื่องง่วงนอนเรื่องอะไรฮะ
8: คือสองอย่างเลยค่ะคือว่าเข่าเนี่ยเวลานอนกลางคืนเนี่ยมันจะชาตรงปลายเท้าค่ะ
4: คือจะเอาเรื่องชาปลายเท้าเอาเรื่องอะไรฮะนี่เรื่องที่สามเลยนะ
2: มันคนละโลกกันคนละโลกกันเข่าชาปลายเท้าม
8: ันไม่เกี่ยวกันเลย
4: ครับ
2: เอาเข่าก่อนเน
4: า
2: ะ
8: เอาเข่าก่อนก็ได้ค่ะ
2: เชิญครับ
4: เอาเข่าก่อนฟังดูเข่าก็ตรงไปตรงมาเข่าพี่เสื่อมแน่ๆฮะ
8: เหรอคะ
4: ครับแล้วเป็นเข่าเสื่อมแน่ๆเข่าก็แก๊บก็แก๊บขยับแล้วก็ปวดพักน่าจะดีขึ้นเพราะนั้นคนเข่าเสื่อมก็ต้องรู้ตัวว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วนะจ๊ะก็ต้องใช้งานให้น้อยลงนะ
8: อ๋อออกกำลังกายบ่อยค่ะแบบนี้
4: แล้ว
8: อีกอย่างนึงขับรถไปด้วย
2: เดี๋ยวฟังนิดนึงนะครับ
4: คือเข่าเสื่อมเนี่ยเราต้องลดการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเข่าเราอ่อนแอใช่ไหมมันรับแรงไม่ไหวมันรับแรงกระแทกไม่ไหวเพราะนั้นกิจกรรมที่มันต้องลดก็คือประเภทงอเข่าพับขายืนเดินแบบเนี้ยนะครับที่มันต้องมีการกระแทกบ่อยๆรวมทั้งการพวกลดน้ำหนักอะไรพวกนี้ก็อาจจะพอช่วยได้ประคับประคองไปฮะใช้เท่าที่เข่าเราจะทนไหวประคองได้นะฮะเพราะว่าถ้าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเข่ามันเสื่อมมากๆก็ต้องเปลี่ยนเข่าเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ให้ประคองไปก่อนอันนี้โรคแรกนะโรคที่สองก็คือไอ้ที่ชาปลายขาจากเข่าลงมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจากเส้นประสาทถูกกดทับแน่ๆนะครับเป็นเส้นประสาทส่วนปลายนะอาจจะไม่ใช่จากหลังหรอกอาจจะเป็นจากไอ้ตรงนั่นแหละเส้นประสาทที่มันวิ่งรอบเข่านะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นร่วมกันได้นะครับเส้นประสาทที่วิ่งผ่านแล้วทำให้มีการกดทับอันนี้ก็เหมือนกันต้องเน้นเรื่องของหลีกเลี่ยงการยืนเดินของเรานะอันนี้เรื่องที่สองนะส่วนเรื่องที่สามเรื่องที่สามในโลกอะไรผมลืมแล้วอะไรนะ
8: ปลายเท้าชาค่ะ
2: เมื่อกี้ตอบไปแล้วปลายเท้าไปทั่วไปแล้ว
4: อีกอัน ห
2: น
4: ึ่
2: ง
4: อะไรนะ
2: สมองป่ะ
8: ง่วง
4: ง่วงไอ้ง่วงนี่ก็ตรงไปตรงมาไงการง่วงมันก็เป็นตัวบอกว่าสมองที่นอนไม่พอคือนอนแล้วกลางคืนน่ะแต่ว่าคุณภาพการนอนกับจำนวนชั่วโมงอ่ะมันไม่ได้ยิ่งที่ตื่นเช้าไปออกกำลังกายเนี่ยมันก็เลยทำให้หลังจากออกกำลังกายมันยิ่งง่วงนะครับเพราะนั้นผมก็แนะนำให้เพิ่มจำนวนแล้วก็เพิ่มคุณภาพของการนอนตอนกลางคืนให้มากขึ้นก็น่าจะเท่านี้ครับดูไม่น่ามีอะไรครับ
8: แต่ก็นอนเยอะนะ
4: ก็ต้องดูอีกอันหนึ่งถ้ามั่นใจว่าเรานอนเยอะแล้วเนี่ยถ้าพี่มั่นใจจริงๆนะเช่นสมมติคืนนอน6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะเพราะนั้นตอนเช้าหลังจากกลับมาเนี่ยให้ฝืนไว้อย่านอนบางทีมันอาจจะเป็นแค่พฤติกรรมความเคยชินก็ได้นะครับก็ฝืนไว้ไม่ต้องนอน
8: ค่ะเนี่ยที่6โมงเย็นนะทานไปเสร็จแล้วสักพักสักชั่วโมงจะนอนอะค่ะนอนสงสัยจะเป็นจริงแล้วพอพักนอนค่ะ
4: ครับคือบางคนอะเป็นพฤติกรรมความเคยชินเนี่ยคนนอนกลางวันก็นอนอยู่นั่นแหละถึงเวลาก็ง่วงอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากนอนเราก็ลองฝืนดูก็ได้ถ้าแน่ใจว่ากลางคืนเรานอนพอแล้วนะนอนพอก็พอฮะมันนอนแล้วพอเลิกครับ
2: โอเคไหมเคลียร์ไหม
8: คุณหมอให้ความสว่างมากเลยเนี่ย คุณหมอพูดตรงเลยนอนจริงๆเหมือนมังออนเอากันนอนแบบเพลงมาร้อง จริงๆเลยค่ะก็เห็นว่าเราออกกำลังกายแล้วใช่ไหมคิดว่างั้นว่าเราต้องแข็งแรงเลยนี่มานอนกลางวันบางทีกลางวันนอนเป็นชั่วโมงเลยนะหมอเ
4: องก็เลยร้องเองก็เลยร้องเห็นไหมบางวันเอาแต่นอน
8: ทุ
4: กว
8: ันเ
4: ล
8: ยค่ะ
4: บางไม่กี่
2: เนี่ยโอเคเนาะเคลียร์แล้วนะ
8: ขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
4: ม
8: าให้ความสว่าง
2: ครับครับโอเคอ่ะสายสุดท้ายครับสายสุดท้ายมีเวลานิดหน่อยเชิญเชิญเชิญครับปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
9: สวัสดีค่ะคือจะเรียนถามว่าแต่ก่อนไม่เคยเป็นอาหารแล้วทำไมถึงต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะมาสามร่วมสองสามเดือนแล้วค่ะเพราะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะหลังคล่อมหรือเปล่าคะ
4: หลังคล่อมคงไม่เกี่ยวฉี่กลางคืนกี่รอบอะครับ
9: หนเดียวค่ะแต่ไม่เคยนะเพิ่งจะมาเป็นเนี่ยสองเดือนเนี่ยค่ะ
4: ถ้าหนเดียวต่อหนึ่งคืนเนี่ยถ้าตามเกณฑ์
9: มานอนอีกก็นอนไม่หลับค่ะ
4: ถ้าตามเกณฑ์ปกตินะ
9: ค่ะ
4: ถ้าตามเกณฑ์ปกติเนี่ยฉี่กลางคืนวันละหนถือว่าปกติ
9: อ๋อไม่อันตรายใช่ไหมคะ
4: แต่ว่าถ้าพี่กังวลอ่ะพี่ก็ต้องไปตรวจอย่างแรกเลยก็คือตรวจเบาหวานก่อนนะอันที่สองก็ตรวจปัสสาวะดูที่ปัสสาวะมีพวกการติดเชื้ออะไรผิดปกติไหมตรวจการทำงานของไตอาจจะดูพวกเกลือแร่ด้วยนะครับเพื่อแยกโรคถ้าทุกอย่างปกติดีผมว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าถ้าพี่บอกว่าพี่กลับมานอนแล้วนอนไม่หลับด้วยเนี่ย
9: ปานดำครับ
4: บางทีมันก็เป็นเรื่องของจิตใจอารมณ์ด้วยนะความเครียดที่ตกกังวลเนี่ยมันทำให้เรามันนอนไม่ลึกอ่ะพอมันนอนไม่ลึกมันก็สะดุ้งปวดฉี่อย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้แต่ว่าให้ไปแยกโรคทางกายก่อนเพื่อความสบายใจนะครับ
9: ค
4: ่
9: ะ
4: แยกโรคทางกายเนี่ยไปบอกคุณหมอว่าหมอคือมันฉี่หรือมันฉี่กลางดึกนะหมอเขาจะตรวจแบบที่ผมว่านี่แหละครับ
9: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
4: ครับยินดีครับยินดีครับ
2: คนไม่เคยฉี่กลางคืนเพราะฉี
4: ่
2: ก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะ
4: อ้า
2: วสั้นๆเลยครับถามด่วนเลยครับเชิญครับ
10: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณดวง
2: เชิญถามด่วนเลยครับ
10: จะถามความจำไม่ดีค่ะพอเคยเราฟังอะไรแล้วแต่ฟังพระเทศอะไรเงี้ยพยายามตั้งใจฟังแต่พอพระเทศจบไม่รู้พระคุยเรื่องอะไร
4: เหมือนผมเลย
10: ลืมไปค่ะอาจารย
2: ์พระเทศเป็นคำบาลีหรือว่าคำไทยครับ
10: ก็คำไทยนี่แหละค่ะ
2: แต่ว่าไม่รู้ว่า
10: ตั้งใจฟังนะคะ
2: ตั้งใจฟังแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยจบมาแล้วไม่รู้เรื่องเลย
10: ฟังแล้ว
2: ลืม
10: พระเทศจบโยมก็ลืมเลยก็คุยเรื่องอะไร
2: คุณหมอมีเวลา1นาทีครับคุณหมอครับ
4: คือถ้าฟังดูอ่ะคุณป้ายังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอกครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความไม่จดจ่อนะครับในสิ่งที่เราทำแล้วบางทีฟังแล้วบางทีมันจับประเด็นไม่ได้นะครับบางทีคือได้ยินน่ะแต่ไม่ได้ฟังนะได้ยินว่าพระพูดอะไร
10: พยายามฟัง
4: แต่มันเข้าไปแล้วมันโดนกวนด้วยสิ่งก็กวนอื่นจะทำให้การประมวลผลสมองอ่ะมันไม่เข้าใจนะครับก็ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทั่วไปนี่แหละส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่จิตเราไม่นิ่งนะครับเราไม่ได้จดจ่อไม่มีจิตตั้งที่มากพอครับผม
2: บางทีทางเทศยาวๆมันจับอะไรไม่ได้เหมือนกัน
4: จับไม่ได้ได
2: ้ครับโอเคแต่ว่าชีวิตประจำวันไม่ได้ลืมหลงลืมอะไรใช่ไหม
10: ค่ะก็ไม่ได้หลง
2: ไม่ได้หลงลืมในชีวิตประจำวันอะไรก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมโอเคครับโอเคครับแค่นี้นะโอเคครับยาโอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไปฟุตเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีใครจะชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของคุณหมอไปฟังต่อนะอ่ะข่าวมาครับไปฟังข่าวต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
16: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางพร้อมร่วมกับท้องถิ่นดูแลครัวเรือนเปราะบาง 100%
18: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมมอบกายอุปกรณ์และสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งรถเข็นสำหรับคนพิการเงินสงเคราะห์การสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้นายนิกรกล่าวว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งด้านรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาการมีงานทำและสิทธิสวัสดิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับปัญหาและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐ 100% ไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนนิตยาคุณสิมรายงาน
12: คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาส่งศูนย์มรดกโลกกลางเดือนกันยายนนี้
19: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อนำเสนอศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งการนำเสนอครอบคลุมคุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกโลก2ด้านได้แก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญ4แห่งได้แก่เมืองโบราณและชุมชนโดยรอบเมืองป้อมค่ายชิงกอร่านักเขาแดงและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกทั้งการขยายพื้นที่บริเวณเขาคลังนอกการปรับปรุงผังเมืองและการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกกับพื้นที่โดยรอบโดยเตรียมรายงานต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคมนี้มาริชโยรายงาน
12: กระทรวงศึกษาธิการปรับระบบตรวจราชการใช้ข้อมูลและ AI เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและลดภาระครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน
20: นายชูศิลป์วรเดชรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2570โดยเน้นปรับระบบตรวจราชการจากการจัดทำรายงานไปสู่การช่วยพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมนำข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการทำงานและปรับจากการตรวจตามรอบเวลาเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับบทบาทผู้ตรวจราชการและศึกษานิเทศเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนพื้นที่นอกจากนี้จะลดภาระเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนเวลาให้ครูนำไปพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Education for All และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวันสงกรานต์มาฝากกันค่ะนั่นก็คือประเพณีการขนทรายเข้าวัดประเพณีการขนทรายเข้าวัดนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์โดยประวัติความเป็นมานั้นเกี่ยวข้องกับสังคมในอดีตที่ชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากกับศาสนาซึ่งก็คือวัดนั่นเองค่ะที่ต้องเข้าออกเพื่อปฏิบัติศาสนกิจหรือทำบุญกันอยู่เสมอจึงนับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนโดยในแต่ละวันนั้นการเข้าออกศาสนสถานย่อมไม่เพียงเป็นเรื่องมงคลหากแต่อีกด้านหนึ่งเชื่อว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีงามผสมปนเปกันอยู่คือทรายที่เป็นทรัพย์สมบัติของวัดที่ติดตัวไปเมื่อเดินทางออกจากวัดเนื่องจากการเข้าวัดต้องถอดรองเท้าก่อนจึงมีโอกาสที่ทรายเม็ดเล็กๆจะติดเท้าออกไปทั้งนี้วัดทางเหนือนั้นมักเป็นลานทรายโดยรอบซึ่งเชื่อว่ามาจากคติการสร้างวัดให้เปรียบเสมือนจักรวาลทางศาสนาอันบริสุทธิ์โดยมีองค์เจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเป็นเขาพระสุเมนอันเป็นศูนย์กลางของวัดและมีกลุ่มอาคารต่างๆทั้งวิหารหรือโบสถ์โดยรอบซึ่งพื้นที่ว่างระหว่างอาคารนั้นจะเว้นให้เป็นลานทรายที่เปรียบเสมือนทะเลสีทันดรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนเมื่อแดดส่องสะท้อนเหล่าเม็ดทรายก็จะมีประกายและเงาที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับคลื่นในทะเลจริงๆสำหรับประโยชน์ด้านการใช้งานนั้นลานทรายสามารถทำความสะอาดง่ายผิวแห้งไม่เฉอะแฉะวัชพืชโตได้ยากการมาทำบุญในวัดตลอดทั้งปีจึงมีการเหยียบย่ำเอาทรายของวัดออกไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต้องดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนาจึงได้มีประเพณีในการนำทรายที่เรานำออกไปโดยไม่รู้ตัวกลับมาคืนเปรียบเป็นการสร้างแนวคิดในการปฏิบัติเรื่องผิดที่ไม่รู้ตัวแต่สร้างให้มีสำนึกและต้องแก้ไขเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกที่เป็นกรอบปฏิบัติทางสังคมร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันประกอบกับทรายเป็นหนึ่งในวัสดุหลักที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างและบูรณะเสนาสนะทั้งหลายภายในวัดดังนั้นช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงเป็นช่วงว่างก่อนการเพาะปลูกจึงสะดวกในการที่สมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่จะร่วมมือกันขนทรายสะอาดและละเอียดที่

พื่อช่วยกันนำทรายสะอาดจากแม่น้ำบรรจุภาชนะที่เตรียมไปมายังวัดโดยระหว่างนั้นก็จะมีการเล่นรดน้ำกันพอสนุกสนานโดยที่วัดพระภิกษุและผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกระบะที่ทำขึ้นจากไม้ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม้ไผ่สานเป็นทรงกระบอกขนาดลดหลั่นกันไปเพื่อใช้ในการบรรจุทรายเมื่อชั้นล่างบรรจุทรายเต็มแล้วก็จะนำกระบะที่เล็กกว่าวางซ้อนด้านบนเพื่อใช้บรรจุทรายต่อไปจนซ้อนกันเป็นรูปคล้ายเจดีย์3ชั้นและ5ชั้นตามศรัทธาที่จะขนมายังวัดบ้างก็จัดเป็นกรวยขนาดเล็กๆจำนวนมากจัดวางอยู่ตามความต้องการของผู้นำมาทั้งนี้ยังมีการประดับตกแต่งกองทรายน้อยใหญ่ที่ขนเข้ามาในวัดด้วยตุงหรือธงให้มีสีสันสวยงามเพื่อให้แล้วเสร็จภายในช่วงค่ำของวันเดียวกันเนื่องจากในวันถัดมาจะได้กลับมาที่วัดเพื่อทำบุญและถวายเจดีย์ทรายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างให้วัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างไรก็ตามประเพณีใดๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตนั้นล้วนพัฒนามาจากวิถีชีวิตและนิยมประพฤติปฏิบัติสืบกันมาตามที่เห็นว่าดีงามสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าและสะท้อนความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบเข้ากับการเสริมสร้างความคิดความเชื่อที่เป็นสิริมงคลเพื่อใช้เป็นกุศโลบายที่จะคงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อๆกันมาบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยทุกระดับหากเพียงแต่ในปัจจุบันนั้นมุมมองศาสนากลับเป็นเรื่องของความงมงายเข้าใจและปฏิบัติได้ยากส่งผลให้ประเพณีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงและค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายอาจเหลือเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวและประโยชน์ทางเม็ดเงินในด้านธุรกิจเท่านั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทำบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารกลายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีงูตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันถูกควันโดนเข้าไปที่ตาของมันก็จึงแบบรมเสียงุ่นง่านโกรธมากเลยใครมาเผาไฟทำควันให้เกิดขึ้นอยู่แถวนี้มันจึงเลยออกจากจอมปลวกด้วยความขัดเคืองด้วยความไม่พอใจอย่างมากจึงจมเขี้ยวของมันทั้งสี่เล่มเข้าไปที่ขาของชายคนหนึ่งทำให้ชายคนนั้นนอนล้มลงตัวแข็งทื่อตาอยู่นะที่นั่นนั่นเองยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงเวลาของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานคือส่วนที่มาก่อนอธิบายความเป็นมาเรื่องราวว่าที่ท่านเทศนาเรื่องนี้ในหัวข้อแม่บทท็อปปิกอันเนี้ยทำไมเทศเรื่องนี้เพราะอะไรใครเป็นยังไงมาอยู่ที่ไหนเรื่องราวเป็นมายังไงในส่วนที่เป็นนิทานที่มีประเด็นที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในปีนี้ก็คือเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นจุดสูงสุดสุดๆของที่สุดในคำสอนนี้มีวิมุตติเป็นแก่นนิพพานเป็นที่สุดจบมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเนี่ยว่าปัญญานี่ไว้สำหรับทำอะไรไว้สำหรับตัดไว้สำหรับละไว้สำหรับที่จะปล่อยที่จะเลิกเพิกถอนความยึดถือไม่ใช่ปล่อยวางแบบอะไรฉันก็วางฉันไม่สนใจนั่นไม่ได้ด้วยปัญญาแต่ด้วยโมหะในที่นี้เรากำลังพูดถึงการใช้ปัญญาที่จะตัดจะละจะวางส่วนหนึ่งที่ปัญญาจะช่วยได้เลยก็คือการละการกำจัดการตัดความโศกให้ออกไปจากจิตใจของเรากำจัดความโศกนั่นเองปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะช่วยได้มากตัดชนิดเหมือนกับบัวตัดแล้วไม่ให้เหลือใหญ่จะตัดยังไงที่มันจะตัดยากเนี่ยก็คือเรื่องของราคะความพอใจความกำหนัดยินดีที่ยากขึ้นไปอีกก็เรื่องของโมหะความหลงความไม่เข้าใจเรื่องแรกที่ว่าราคะความกำหนัดยินดีพอใจอยู่ตรงไหนเราสูญเสียสิ่งที่เราพอใจเราก็จะเศร้าโศกนี่คือประเด็นในเอพิโซดนี้ที่ว่าเราจะละความเศร้าโศกจากคนที่เรารักจากเราไปพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์ตัมโมฟังก็เจอเรื่องราวแบบนี้เยอะมากมีชาดกหลายๆเรื่องที่อ้างอิงถึงความที่สูญเสียคนที่รักแล้วทำอย่างไรถึงไม่เศร้าโศกแต่เมื่อเราเหล่านั้นมาบอกมาสอนเหล่าสาวกอยู่เป็นประจำเดี๋ยวนี้ก็จะนำนิทานชาดกมาให้ฟังสัก 2-3 เรื่องโดยในเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ถ้าลูกของเราตายไปเราจะทำสิ่งอย่างไรท่านทำมาอย่างไรในชาดกที่ชื่อว่าอุรคาชาดกเปรียบคนตายเหมือนกับงูลอกราบส่วนในเรื่องที่สองคือเรื่องที่ว่าพ่อตายพ่อตายแล้วจะเสียใจเอาทำจิตอย่างไรในนิทานชาดกที่ชื่อว่าทัศรถะหรือทัศรถชาดกว่าโดยผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปและถ้าเรามีเวลาก็จะต่อกันอีกสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมให้ในเรื่องแรกที่ว่าอุรคาชาดกตอนนั้นปรารภกุฎุมพีคนหนึ่งตัมโมฟังกุฎุมพีเนี่ย หมายถึงคนที่มีทรัพย์มากเราจะไล่ไปลำดับตามโภคทรัพย์ของเขาที่มีในสมัยก่อนอินเดียเขาก็ไล่จากต่ำสุดเลยเนี่ยคือคนเข็นใจคนเข็นใจคนที่แบบทำอะไรก็ได้ยากเช้าชามเย็นชามทำข้าวสารกรอกหม้อจะไปหารายได้นี่ก็ทั้งยากทำงานทั้งวันข้าวกินพรุ่งนี้ก็เพิ่งจะได้ตอนเย็นอย่างนี้เป็นต้นนี่หรือบางทีก็ได้ยากไม่เพียงพอแต่ขึ้นมาอีกก็คนที่พอจะรับจ้างแล้วก็พอมีงานมีเงินบ้างมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่ก็ไม่เอก็เป็นพวกที่มีเงินเดือนมีงานประจำได้เงินพอมาหมุนจับจ่ายใช้สายคล่องมือแต่ก็ไม่อีกก่อนที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นกุฎุมพีคือเริ่มที่จะมีธุรกิจมีการดูแลพูดง่ายๆคือเป็นระดับผู้จัดการละในการที่จะดูแลสิ่งต่างๆได้อาจจะมีส่วนที่เป็นธุรกิจของตนเองแยกออกไปเริ่มที่จะเข้ามาในทางที่จะมีเงินทองมากขึ้นหรือว่าเป็นกุฎุมพีขึ้นไปอีกก็จะมีเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยก็จะมีอีก3ระดับขึ้นไปอีกก็จะเป็นระดับมหาเศรษฐีไปนี่ก็พูดถึงกุฎุมพีคือผู้ที่มีทรัพย์มากคนหนึ่งก็บอกว่าภรรยาเขาตายแล้วก็พ่อเขาก็ตายภรรยาตายพ่อตายแล้วก็ไม่เป็นอันจะกินจะนอนจะทำงานแบบเสียใจมากอยู่กับบ้านบ้านก็ไม่มีใครดูแลธุรกิจอะไรก็ไม่สนใจวัดนี่ก็ไม่ไปจนว่ามีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตหน้าบ้านเขาก็ไปสอบถามถึงสารทุกข์สุขดิบพบว่ามีความเศร้าโศกมากจึงได้อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังพูดถึงความที่ว่าบัณฑิตในสมัยก่อนเนี่ยแม้ลูกตายไปเนี่ยนะก็ไม่ถึงความเศร้าโศกเพราะมีความเข้าใจมีการพิจารณาว่าสิ่งที่มีความพินาศมีความตายมีความแตกสลายไปก็ต้องพินาศตายแตกสลายไปเป็นธรรมดาอธิบายเรื่องนี้แล้วก็จึงยกนิทานชาดกตรงนี้แหละเล่าให้ฟังเรื่องของอุรคะชาดกโดยได้เล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นชาวนาเกิดเป็นเหมือนกับว่าคนทำการเกษตรหรือว่าอยู่ในวรรณะที่เราเรียกว่าสูตรเป็นวรรณะที่ทำเกี่ยวกับการใช้แรงงานแต่เป็นเวชหรือเป็นแพทย์นี่ก็เกี่ยวกับการค้าขายแต่เป็นพราหมณ์นี่ก็พวกทำพิธีกรรมแต่เป็นกษัตริย์นี่ก็เกี่ยวกับการปกครองพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทในชาตินั้นก็ทำการเกษตรทำบุฟังทำการเกษตรก็พอจะมีจะกินบ้างโดยการทำกสิกรรมนั้นในครอบครัวของท่านในชาตินั้นก็มีด้วยกันอยู่6คนด้วยกันคือตัวท่านเองตื่นอยู่หน้าครอบครัวเป็นชาวนาที่พอจะมีจะกินแล้วก็มีภรรยาเราก็มีลูก2คนเป็นลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งลูกชายนั้นก็แต่งงานมีสะใภ้ด้วยอีกคนหนึ่งเราก็มีนางทาสีคือคนรับใช้อยู่ด้วยอีกคนหนึ่งรวมทั้งหมดเป็น6คนด้วยกันเราก็เป็นธรรมดาของโพธิสัตว์ธัมโมฟังที่ว่าเกิดชาติไหนก็ตามเนี่ยก็จะทำความดีอันนี้เป็นปกติเราก็มักจะสั่งสอนบอกสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในความดีด้วยในชาตินั้นได้บอกสอนในครอบครัวเรานี่แหละว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเราต้องมีศีลรักษาศีลให้ดีวันพระนี่ก็รักษาศีล8ศีลอุโบสถแล้วก็เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำบางอย่างจงกำหนดถึงภาวะแห่งความตายของตนเองแล้วก็ของสัตว์ทั้งหลายว่าชีวิตของสัตว์ชีวิตของคนชีวิตของสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงสังขารไม่เที่ยงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาให้ถึงความไม่ประมาททั้งกลางวันทั้งกลางคืน นี่นะคือไม่ได้ว่าชวนไปเล่นชวนไปเที่ยวชวนไปบันเทิงไม่มีนะแต่ว่าชวนกันไปให้รักษาศีลชวนกันไปให้เจริญภาวนาชาตินี้นั้นน่ะเจริญภาวนาในการใช้วิธีที่เรียกว่ามรณสติพูดถึงมรณสติสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังมรณสติเนี่ยไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันจะต้องตายวันนี้หรือว่าอีกไม่กี่นาทีหรือว่าแบบเดี๋ยวก็ตายได้ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่การเจริญมรณสติท่านผู้ฟังถูกครึ่งเดียวถูกแค่ครึ่งเดียวนั่นเป็นลักษณะในการมองโลกในแง่ร้ายด้วยซ้ำเพราะว่าการที่เราจะเจริญมรณสติได้ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีสองขั้นตอนด้วยกันคือในขั้นตอนแรกเนี่ยต้องเห็นตามความจริงก่อนว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมันมีมากเสนาแห่งมัจจุมาเนี่ยมันมีเยอะเดินไปตกท่อตายได้สะดุดก้อนหินล้มลงหน้าฟาดพื้นดั้งจมูกเข้าไปอยู่ถึงหูตายได้คุณขับรถอยู่ดีๆมีรถคันอื่นมาชนบางทีก็ตายหรือไม่ก็พิการได้แค่ว่าอยู่ในบ้านเราเองบางทีอาบน้ำอยู่ลื่นล้มยังไงไม่รู้หัวฟาดกับโถชักโครกโถชักโครกไม่แตกอะแต่หัวแตกหัวแตกไม่มีคนรู้ตายได้อีกหรือว่ากินข้าวอยู่ดีๆนี่ไม่รู้ยังไงลูกชิ้นไปอัดหลอดลมนี่ลื่นเข้าไปมันคาอยู่อึอักอึอักไม่ทันนานตายได้อีกนี่เราอยู่ดีๆเราแค่ว่าโควิดอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังมาปุ๊บปั๊บจับนั่นจับนี่ไม่ล้างมือแค่จมูกดูอ้าวขยี้ตาดูสองสามสัปดาห์ต่อมาตายได้อีกนี่มันตายกันง่ายขนาดนี้เสนาของมัจจุมานทีนี้เสนาของมันอย่างอื่นก็มีเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนำมาพูดในตอนต่อไปเสนาของมัจจุมานเนี่ยมากนะไม่ไหวแต่เสนาของกิเลสมานหรือเสนาของเทวบุตรมานเนี่ยมันจะมีอยู่สักสิบอย่างนี่จะนำมาพูดให้ฟังในตอนต่อๆไปเป็นความที่ว่าเสนาของมัจจุมานเนี่ยมันคือความตายเนี่ยมีมากแล้วไงถ้าเราตายไปตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช่วงรอยต่อระหว่างวันรอยต่อจากกลางวันไปกลางคืนหรือรอยต่อของระหว่างถนนตรงสี่แยกทางโค้งนี่มักจะเกิดอุบัติเหตุดีหรือว่ารอยต่อระหว่างห้องคือประตูนี่เวลามันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องราวมันจะเกิดช่วงบริเวณรอยต่อนี่ซะส่วนใหญ่ในช่วงรอยต่อนี่เหตุปัจจัยความตายมีมากแล้วถ้าเราเกิดตายไปนี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองคือบาปอกุศลธรรมของเราเนี่ยมันมีไหมโอ้ยถ้ามีนี่รีบลาเลยแล้วกุศลธรรมเนี่ยมันมีไหมที่ว่าเราจะนึกถึงได้ในเวลาที่เราแบบจะสิ้นใจตายไปเนี่ยมีสติสัมปชัญญะที่จะนึกถึงความดีที่มันมีไหมนี่คือจุดนี้คือข้อที่สองที่ว่าคุณต้องนึกถึงกุศลธรรมให้มันได้ถ้ามีดีอยู่แล้วเนี่ยให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์จิตใจเนี่ยอยู่ด้วยกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลานี่คือมรณสตินะต้องจบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คิดว่าฉันจะตายนี่มองโลกในแง่ร้ายแต่การเจริญมรณสติเนี่ยเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงโดยจบที่กุศลธรรมที่จะอยู่ในใจของเรานี่โพธิสัตว์ในชาตินั้นสอนคนในครอบครัวทั้ง5คนนี้ให้ทำตามแบบนี้โดยตลอดตัวโดยตลอดนี่คือทุก15วันคือทุก7วันเพราะว่านี่เขามีการรักษาอุโบสถกันทุก7วันอันนี้ก็ต้องมีแน่หรือในช่วงที่รักษาอุโบสถไม่ใช่วันเดียวแต่สองวันคือวันก่อนด้วยแล้วก็วันนั้นด้วยบางชาติเนี่ยเอาสามวันคือก่อนวันอุโบสถวันหนึ่งวันอุโบสถวันหนึ่งแล้วก็วันหลังอุโบสถอีกวันหนึ่งเอาสามวันแบบนี้ก็มี ทีนี้ด้วยความเป็นเกษตรกรคือก็ต้องไปทำนาทำไร่ทำสวนก็จะพรากชีวิตสัตว์บ้างก็เอาวันเดียวพอก็มีการบอกสอนกันในชาตินั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์คำสอนแบบนี้ดีนะท่านฟังที่บอกสอนให้ตั้งอยู่ในศีลให้มีการเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำก็เราเปรียบเทียบในเรือนของพราหมณ์ที่ชื่อว่าโตเตยะเนี่ยอันนี้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายแล้วก็ทีฆานิกายก็มีที่พูดถึงพราหมณ์คนนี้ขี้เหนียวมากคำสอนที่สอนลูกเนี่ยคือสอนให้ตรณีให้ใช้ทรัพย์สินเนี่ยเหมือนยาหยอดตาใช้ทีละหยดทีละน้อยอย่าคิดว่าทรัพย์จะไม่หมดไปเพราะว่าการใช้ทีละหยดละหยดนะเหมือนยาหยอดตาเนี่ยสอนลูกให้ตรณีโอ้ยสอนกันแบบนี้ไม่ต้องสอนทุก15วันหรอกแค่ว่าสอนเดือนละครั้งนี่ก็แย่พอแล้วแต่พูดถึงอกุศลธรรมแบบนี้ไม่ดีแต่ในที่นี้โพธิสัตว์นี่พูดถึงกุศลธรรมคือมรณสติสอนกันทุกสัปดาห์สอนกันเป็นประจำสอนกันต่อมาเนิ่นนานจนทำเป็นปกติเลยนะเป็นปกติถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเรื่องของลูกสาวในช่างทอหูกเลยก็ว่าได้ที่ว่านายช่างทอหูกที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอารวีแล้วก็สอนประชาชนในเมืองนั้นให้พิจารณาถึงความตายจะเดินมรณสติแล้วก็มีสตรีคนหนึ่งที่ว่าเป็นลูกสาวนายช่างทอหูกนี่แหละเธอก็พิจารณาเรื่องนี้ตลอดเลยเป็นปีนู่นน่ะผ่านไป3ปีเนี่ยทุกวันตลอด3ปีพิจารณาเรื่องนี้กลับไปที่สอนอีกทีหนึ่งได้บรรลุโสดาบันเลยในเคสนี้ก็คล้ายๆกันว่าทำกันเป็นปีท่านผู้ฟังจิตใจนี่มีความมั่นคงในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่เป็นนิดก็อยู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนั้นโพธิสัตว์ก็ไปนาพร้อมกับลูกชายไปจัดแจงกิจการงานที่ต้องทำในนาของตนพ่อเนี่ยก็ใช้โคไถนาอยู่เพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับการเพาะปลูกส่วนลูกก็นำเศษเศษอะไรที่ได้จากการไถหรือเก็บพื้นที่บริเวณอะไรให้เรียบร้อยนำเศษใบไม้ฟางอยากเยี่ยอะไรต่างๆมาเตรียมไว้เพื่อที่จะเผาเวลาจะเผาเนี่ยทุกฝั่งเขาก็ต้องดูที่ทางดูกระแสลมด้วยลูกชายของโพธิสัตว์นี่ก็เตรียมการโดยนำเศษอยากเยื่อนั้นมาเผาที่บริเวณใกล้จอมปลวกแห่งหนึ่งที่ต้องทำอย่างนั้นทุกฝั่งเพราะว่าถ้าเกิดไฟมันลามขึ้นมาเนี่ยอีน้อยยังวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกได้ทันเพื่อที่จะหลบภัยที่เกิดจากเปลืองไฟนั้นหรือถ้าในบริเวณที่ไม่มีจอมปลวกก็ต้องมาเผาบริเวณที่มันโล่งๆไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีกิ่งไม้แห้งโดยรอบพุทธิจะป้องกันอัคคีภัยในที่นั้นบุตรชายของโพธิสัตว์ก็มาเผาบริเวณที่ใกล้จอมปลวกปรากฏว่าที่จอมปลวกแห่งนั้นมีงูตัวหนึ่งตำรวจที่เป็นงูมีพิษร้ายมากเลยงูมีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกแล้วก็ลักษณะที่ว่ากระแสลมแปรปรวนท่านผู้ฟังเพราะเวลาเราเผาไฟเนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ต้นลมเหนือลมใช่ไหมจอมปลวกก็ต้องอยู่หลังเราประเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามันเกิดกึกกักเราวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกยังทันได้ก็ต้องคิดว่าอย่างนี้ทีนี้ปรากฏว่าเปิดกระแสลมแปรปรวนท่านผู้ฟังลมเนี่ยมันพัดมาไงไม่รู้ปุ๊บปั๊บตีเข้ามาทางจอมปลวกอยู่ระยะหนึ่งก็ทำให้ควันเนี่ยมันเข้าไปรมอยู่ในจอมปลวกแห่งนั้นแล้วก็ไปรบกวนงูตัวนี้งูที่มีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกถูกควันกระทบเข้ามันก็ไม่พอใจนอนหลับอยู่เนี่ยมันไม่มีเปลือกตาไงงูท่านผู้ฟังงูเนี่ยไม่กระพริบตานะเพราะมันไม่มีเปลือกตาเวลานอนมันก็ลืมตาเนี่ยแหละควันมามันก็โดนตามัน ันก็เคืองว่าฉันจะนอนหลับอยู่ที่นี่ทำไมใครมากวนแบบนี้โกรธขึ้นมาสัตว์ที่มีพิษร้ายท่านผู้ฟังหรือสัตว์ที่มีอาวุธเช่นกรงเล็บหรือว่าเขี้ยวของมันเนี่ยเวลามันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาคือมีของมันต้องปล่อยของมีอาวุธต้องใช้อาวุธมันจะมีความมั่นใจในพิษแบบงูจะมีความมั่นใจในกรงเล็บหรือเขี้ยวแต่เป็นพวกเสือสิงโตของมันมากถ้ามีแล้วต้องได้ใช้ถ้าโกรธขึ้นมานี่มันจึงออกมาดูใครมันมากวนเราบ้านนี้ฉันจะหลับจะนอนบุตรชายของโพธิสัตว์นี่หันหน้าเข้าหาไฟอยู่ใช่ไหมพุทธิจาดูการเผาไหม้ของมันจากการเศษอยากเยื่อต่างๆก็หันหลังให้จอมปลวกนี่แหละงูเลื้อยออกมาไม่ทันสังเกตดูทำกิจการงานนั่นนี่อยู่งูด้วยความโกรธก็จึงฝังเขี้ยวของมันนี่กัดเข้าไปที่น่องนี่แหละน่องเต็มๆนี่กัดกึบเข้าไปเลยสองเขี้ยวบนสองเขี้ยวล่างฝังลงไปในน่องของบุตรชายคนนี้พิษต่างๆที่อยู่ในปากงูเนี่ยไหลเข้าทั้งน้ำลายด้วยผสมเข้ากับเลือดที่อยู่ในกระแสเลือดพิษงูโดนกับเลือดเป็นไงท่านผู้ฟังโอ้ยมันก็เป็นพิษละขณะเดินอยู่ทำงานอยู่หัวใจมันก็เต้นเร็วพิษนั้นเนี่ยวิ่งเข้าหัวใจด้วยเวลารวดเร็วเท่านั้นในทางชีววิทยาท่านผู้ฟังก็ถึงความที่ว่าเลือดของเราเนี่ยนะไหลออกจากหัวใจไปแล้วเนี่ยวนไปทั่วร่างกายแล้วจะกลับมาที่หัวใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ45วินาทีเท่านั้นเองที่เลือดโมเลกุลเนี่ยฮีโมโกลบินเม็ดเนี่ยบลัดเซลล์อันเนี้ยมันไหลออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเนี่ยไม่ถึงนาทีแล้วถ้าอยู่ที่ขากลับไปหัวใจน้อยกว่า30วินาทีโดยสามแน่นอนพิษนี่ก็ไปตามเลือดนี่แหละวิ่งเข้าสู่หัวใจแล้วไงไปทั่วร่างกายเลยท่านผู้ฟังพิษงูโดนกับเลือดมันก็ทำปฏิกิริยากันมันเป็นแอนติเจนกับเอเจนกันนี่มันก็แข็งตัวขึ้นมาท่านผู้ฟังเมื่อแข็งตัวปึ้งไม่พอถึง30วินาทีร่างกายทั้งหมดนี่แข็งทื่อเลยล้มทั้งยืนตึงลงนี่ไม่พอจะรู้สึกเจ็บเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายมากบริษัทกำลังใช้โคลากกันไถไถดินอยู่เอ้าสังเกตเห็นเอ้าลูกเป็นอะไรเนี่ยทำไมล้มลงแบบทั้งยืนแบบนี้อยู่ที่แถวจอมปลวกมีควันไฟพลุ่งพล่านอยู่ด้วยโอ้สงสัยลูกของเราคงจะถูกงูกัดเนี่ยรู้อย่างนี้เลยนะมองจากไกลๆเนี่ยจึงพักโคไว้แล้วก็เดินไปดูเห็นลูกนี่ตายแล้วก็เลยอุ้มมาไว้ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ไม่ร้องไห้เลยนะไม่ร่ำไรไม่มีการคร่ำครวญไม่บริเทวนาการมีความคิดว่าโอ้ลูกเราตายแล้วกำหนดพิจารณาว่าสิ่งที่มีการแตกทำลายเป็นธรรมดาก็แตกทำลายไปสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสังขารต้องปวงไม่เที่ยงมีความตายเป็นที่ไปถึงแน่คิดอย่างนี้แล้วทำไงก็ไถนาต่อไปไถนาให้มันเสร็จถึงจุดที่มันจะพักหยุดไปได้แล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่ว่าจะไปได้

แล้วเวลามาก็ให้นุ่งห่มชุดขาวมาด้วยแล้วก็ถือของหอมถือดอกไม้มาบุรุษนั้นก็นำความข้อนี้ไปบอกกับแม่บ้านของโพธิสัตว์พอสอบถามรู้กันแล้วว่าสามีสั่งมาอย่างนี้หรือนี่ตัวแม่บ้านนี่ทราบเลยทันทีท่านผู้ฟังบอกโอ้สงสัยลูกของเราตายแล้วเพราะว่าธรรมเนียมอินเดียในสมัยก่อนนั้นท่านผู้ฟังคือถ้ามีใครตายในบ้านเนี่ยทุกคนก็จะนุ่งชุดขาวหมดก็จะไม่เหมือนเมืองไทยที่ว่าจะใช้ชุดดำใช่ไหมอินเดียนี่เขาใส่ชุดขาวพอบอกว่าเตรียมอาหารสำหรับเดียวแล้วให้มากันทุกคนให้นุ่งชุดขาวเพราะต้องมีใครตายแน่ไม่ผัวตายก็ลูกตายละสอบถามรู้แล้วว่าคนที่พูดมานี่คือผัวก็แสดงว่าลูกเนี่ยต้องตายก็พอทราบแล้วก็ไม่ร่ำไรไม่คร่ำครวญไม่แบบตกใจก่อนว่าใครตายใครตายเราจะเป็นยังไงมันจะตายจริงไหมหรือยังไงหรือไม่มีเลยเดินทางมาเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าโพธิสัตว์นี่นั่งอยู่คนเดียวอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ข้างๆนี่ก็มีอะไรไม่รู้ห่มผ้าไว้สีขาวๆไปถึงแล้วก็กินข้าวกันก่อนเพราะว่าทำงานมาตลอดในช่วงเช้ายังไม่ได้รับประทานอาหารกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเชิงตะกอนขึ้นน้ำตาสักหยดเดียวไม่มีนะทุกฝั่งร่ำไรคร่ำครวญสะอึกสะอื้นนี่ไม่มีนะไม่มีอาการที่จะแสดงความเสียใจร่ำไรอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยตั้งเชิงตะกอนขึ้นแล้วก็เอาร่างของบุตรที่ตายแล้วนั่นน่ะวางยกไว้ขึ้นบนเชิงตะกอนบูชาด้วยของหอมดอกไม้แล้วก็จุดไฟขึ้นทุกฝั่งน้ำตาแม้หยดเดียวไม่มีทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหญิงสะใภ้ที่ว่าสามีตายก็ไม่มีน้ำตาน้องสาวที่ว่าพี่ชายตายก็ไม่มีน้ำตาคนใช้ที่ว่าเจ้านายตายก็ไม่มีน้ำตาพ่อแม่ที่ว่าลูกตายก็ไม่มีน้ำตาทุกคนนี่เจริญมรณสติตั้งจิตไว้โดยกุศลธรรมอยู่เงี้ยตลอดด้วยการกระทําของคนทั้ง5คนนี้ตามฟังทำให้พบของเท้าสักกะนี่ร้อนขึ้นที่ว่าร้อนขึ้นนี่เพราะอะไรคือการที่พบของเท้าสักกะจะร้อนขึ้นเนี่ยก็โดยเหตุ 2-3 อย่างตามฟังอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าคนดีแล้วตกอยู่ในสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลือที่นั่งของเท้าสักกะนี่ก็จะร้อนขึ้นเพื่อให้ท่านลุกขึ้นแล้วก็จะไปตรวจตราดูแก้ไขสถานการณ์อย่างไรนี่เป็นการเสริมบุญของท่านข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองเป็นเคสที่ว่าถ้ามีใครทำความดีมากๆเลยเนี่ยจนกระทั่งเหมือนกับว่าความดีของเขานั่นเนี่ยจะมาลดประกายลดความยิ่งใหญ่จะมาแทนที่เท้าสักกะได้เนี่ยความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นที่นั่งของเท้าสักกะเพื่อให้ท่านลุกจากที่นั่งดูซิว่าคนที่มันจะมาแทนเราที่มันจะดีกว่าเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือถ้าคนคิดอกุศลนะท่านฟังก็จะมีคนที่ดีกว่ามาแทนเราก็จะไปแกล้งเขาไม่ให้เขาได้ดีหรือไม่ให้เขาทำดีแต่ในเคสนี้นะท่านฟังแต่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยพอเห็นคนที่เขาจะดีกว่าเราหรือว่าจะมาแทนเราได้นี่นะโอ้ยิ่งสนับสนุนความดีของเขานะอนุโมทนาด้วยด้วยการอนุโมทนาบุญข้อนี้บุญของท้าวสักกะเองก็เพิ่มอย่างการทำแบบนี้เป็นการต่อความดีด้วยความดีเอาพออาสนะของท้าวสักกะร้อนขึ้นแล้วเป็นยังไงก็จึงมาดูว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรกันขึ้นรู้ว่าโอ้ครอบครัวนี้เขามีการทำแบบนี้เราจะควรให้เขาได้บรรลือเสียนาฏแสดงถึงสัจธรรมข้อนี้ดูด้วยคนที่มีจิตใจสูงแบบนี้เนี่ยเราทำบุญนี่ด้วยการให้ทานเราจะให้รัตนเจตนี่บุญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเราก็จะยังอยู่ในสถานะของความเป็นเท้าสกัดนี้ได้ต่อไปเพราะด้วยบุญที่สร้างใหม่จาก

0: ดีที่เขามีกันแล้วเราต่อบุญนั้นด้วยความดีของเราด้วยการให้ทานนี่ความดีเราก็เพิ่มขึ้นมีความคิดว่างี้เราก็ไปเลยไปแล้วก็แปลงกายปลอมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเดินผ่านไปก็ถามว่าไอ้นี่พวกท่านทำอะไรกันเนี่ยมันยืนมุงดูอยู่ที่กองเพลิงเผาอะไรกันอยู่บริษัทนี้ก็บอกว่านี่เผามนุษย์คนหนึ่งโอ้ยท่านจะไปเผามนุษย์ได้ไงน่าจะเผาเนื้อปิ้งอยู่ละมั้งนี่ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็เผาไว้เพื่อที่จะกินกันบริษัทนี้ก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เผาสัตว์แต่ว่าเผาคนนี่แหละโอ้ยสงสัยคนที่เผานี่ท่านต้องไม่ชอบคนนี้มากแน่ๆคงเป็นคนที่มีเวรกันท่านถึงเอาเขามาเผาบริษัทก็บอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนที่มีเวรนี่เป็นลูกรักเลยฉันเนี่ยเป็นพ่อจริงๆนี่ก็เป็นแม่จริงๆโอ้ทำไมไม่ใช่คนที่มีเวรกันถ้าคนที่มีเวรกันนี่ท่านต้องร้องไห้สินี่แสดงว่าอาจจะเป็นลูกก็ใช่อยู่แต่คงเป็นลูกที่ไม่รักหรอกก็เป็นลูกที่เกลียดกันอยากให้ตายคนที่เสกบอกไม่ใช่นี่เป็นลูกรักจริงๆเนี่ยลูกชายคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ยท่านโกหกเรามากแล้วทำไมไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจมาฟังลองไล่เรียงสถานการณ์ดูนะถือว่าเราเห็นคนมุงรอบอยู่ที่กองเพลิงแห่งหนึ่งเขาก็หน้าตาเฉยๆกันปิ้งอะไรกันอยู่เนี่ยดูแล้วก็เหมือนปาร์ตี้ปิกนิกปิ้งอะไรกินกันก็ใช่ไหมแต่เพลินกองเพลิงมันใหญ่หน่อยร่างที่อยู่บนนั้นไม่ใช่เป็นสัตว์แต่เป็นคนก็คงจะเป็นคนที่ไม่รักไม่ชอบฆ่าคนละคนเอามาเผาใช่ไหมแต่เอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไงคนที่เผาอยู่นี่เป็นลูกจริงเหรอไม่ใช่มากทำไมหน้าตาเฉยๆชิวๆกันไม่ใช่แค่ลูกธรรมดาลูกรักอีกเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยคือถ้าคนเห็นภายนอกก็จะงงๆนะงงๆเหมือนกันผมไม่ได้ว่าเป็นพิธีรีตองอะไรมีเมนมีแตรมาเป่ามีการแสดงผมไม่ได้มีอะไรง่ายๆเงียบๆมันก็เหมือนเผาเนื้อย่างกินปิ้งกินนี่บริษัทตัวฟังซึ่งอธิบายให้ทราบบอกไว้อย่างนี้บอกว่าบุตรของข้าพเจ้านี่ได้ทิ้งร่างกายของตนไปเหมือนงูทิ้งคราบเก่าร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้วทำการละไปแล้วถูกเผาอยู่ถูกเล้าแทงอยู่นี่ตัวของบุตรเองนั้นไม่รู้ถึงความเศร้าโศกของญาติเราคติของตนมีอย่างไรก็ไปตามคติของตนนั้นการร้องไห้การร่ำไรไม่ได้จะทำให้ฟื้นขึ้นมาได้การร้องไห้การร่ำไรไม่ได้มีประโยชน์กับคนที่มีอยู่ด้วยซ้ำผมว่าจะร้องไห้แล้วไถนามันจะเร็วขึ้นหรอหรือร้องไห้แล้วมันจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นไหมไม่มีประโยชน์การร่ำไรการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ท่านบอกมีบุญมีกรรมทำไว้อย่างไรกติของเขาก็ไปแล้วบริษัทนี่ได้กล่าวคาถาคำพูดนี้คือบรรลือเสียหน้าขึ้นแล้วครั้งหนึ่งดาวสกัดก็จึงมาถามคุณแม่คือนางปรามณีเนี่ยบอกว่าคนที่เขาตายนี่เขาเป็นอะไรกับท่านเป็นลูกจริงหรือเปล่าทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยเป็นลูกเลี้ยงหรือว่าเป็นลูกที่ไม่รักหรือเปล่าเนี่ยคุณแม่นี่ก็บอกว่าโธ่ท่านหญิงคนใดคนหนึ่งตั้งครรภ์ใช้เวลา40สัปดาห์บริหารครรภ์ต่างๆคลอดออกมาแล้วยังให้ดื่มนมที่ผ่านจากอกบำรุงเลี้ยงให้โตคนที่ฉันทำมาแบบนี้แหละนอนตายอยู่ตรงนั้นเผาอยู่ตรงนั้นเอาแล้วทำไมท่านไม่ร้องไห้เอาถ้าผู้ชายอาจจะไม่ได้ทรมานขนาดนี้อาจจะใจแข็งไม่ร้องไห้ก็ได้แต่ท่านเป็นผู้หญิงนะต้องมีจิตใจอ่อนโยนสิเป็นแม่นี่ทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยคุณแม่นี่ท่านก็บอกว่าตอนที่ลูกฉันเกิดมานี่ฉันก็ไม่ได้เชิญเขามานะคือเขาก็มาของเขาเองตามธรรมชาติของเขาเองตอนที่เขาจะจากไปเนี่ยฉันก็ไม่ได้อนุญาตหรือว่าขอให้เขาไปนะเขาก็ไปของเขาเองเข ขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นการที่จะมาร่ำไรคร่ำครวญว่าขอให้ได้มาการที่จะมาร่ำไรคร่ำครวญว่าขอให้อย่าไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ขึ้นมาไงก็ไปอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาเหตุแห่งการเกิดมีก็เกิดขึ้นมาเหตุแห่งการตายมีก็ตายไปเธอจะมาร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้คนตายแล้วไม่ได้รู้เรื่องหรอกดูขณะถูกไฟเผาอยู่บึ้มบึ้มนี่ยังไม่ได้จะรู้สึกเจ็บเร่าร้อนถูกเล้าแทงอยู่เพื่อที่จะงัดไว้ไม่ให้มันยกขึ้นให้มันอยู่ในท่าจัดแจงจัดการต่างๆให้ดียังไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงอะไรเลยมีคติอย่างไรก็ไปแล้วตามแต่กรรมที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนั้นไปได้ฟังความข้อนี้จากนางปรามณีผู้เป็นแม่แล้วก็มาถามคนที่เป็นน้องสาวบอกว่าคนนี้ก็เป็นอะไรกับท่านทำไมท่านถึงไม่ร้องไห้เลยเอานี่ก็เป็นพี่ชายเธอว่าก็แสดงว่าเป็นพี่น้องกันคงจะเกลียดกันแหละสิไม่รักกันพี่น้องคนนี้ก็ไม่ชอบกันนะเป็นสิบปีไม่คุยกันก็แปลเหมือนกันแต่เธอคนนี้บอกว่าโอ้นี่เป็นพี่ชายที่รักเลยนะช่วยน้องดูแลต่างๆทุกอย่างมีรักกันสามัคคีกันแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้น้องสาวก็บอกว่าก็ถ้าร้องไห้กินอาหารไม่ได้ร่ำไรคร่ำครวญพ่อแม่ดิฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้เพื่อนของฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าฉันร่ำไห้คร่ำครวญยิ่งเท่าร้องไห้ยิ่งจะมีแต่ข้อไม่ดีพ่อแม่ก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเพื่อนก็จะไม่พอใจด้วยการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ต่อตัวฉันเองต่อครอบครัวของฉันต่อเพื่อนของฉันด้วยแล้วก็ยังไม่มีประโยชน์กับคนที่ตายไปแล้วด้วยคนตายไปแล้วก็ตายไปแล้วตายไปแล้วร้องไห้แล้วจะฟื้นหรอหรือตายไปแล้วพอร้องไห้แล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นหรอมันไม่เป็นนะพี่ชายของฉันเนี่ยมีคติอย่างไรก็ไปสู่คติตามของเขานั่นอยู่แล้วโอ้ท้าวสักกะฟังแล้วก็คือต่ออะไรไม่ได้แล้วนี่ก็สุดแล้วไงพวกนี้เขามีปัญญากันถึงขนาดนี้ผมถามคนที่เป็นภรรยาดูคนที่ถูกเผาอยู่นี่เป็นอะไรกับท่านนี่เป็นสามีเธอว่าเฮ้ยเป็นสามีก็แสดงว่าเป็นสามีที่ไม่รักหรือเปล่าทุบตีทำร้ายภรรยามีชู้มีกิ๊กหรือเปล่าทำไมเธอนี่ขนาดว่าถ้าสามีเสียไปตัวเองก็ต้องเป็นม่ายไม่มีที่พึ่งทำไมถึงไม่ร้องไห้นี่ท่านว่าภรรยานี้ก็จึงอธิบายให้ฟังบอกว่าถ้ามีเด็กเนี่ยนะเขาไม่รู้ความอะไรอายุ 2-3 ขวบนั่งอยู่บนตักแม่ในเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เห็นดวงจันทร์แล้วโอ้ยชอบอยากได้บอกแม่แม่เอาดวงจันทร์ให้หน่อยแม่บอกเอาไม่ได้ลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็บอกไม่ได้มันจะเอาจะเอาแม่ก็บอกลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็ร้องไห้อย่างนั้นร่ำไรลูกนะเด็กร้องไห้อยากได้พระจันทร์โว้ยจะเอามาให้ได้ยังไงถ้าคนร่ำไรก็ร่ำครวญถึงคนที่ตายไปแล้วปรารถนาว่าให้เขากลับมามีชีวิตเนี่ยแม้ความมีชีวิตคุณก็ไม่เห็นนะคือบอกก็คือนอนตายอยู่แล้วถูกเผาอยู่เนี่ยความมีชีวิตคืออินทรีย์มันไม่ปรากฏแต่ว่าเด็กเขาเห็นดวงจันทร์อยู่แท้ๆเขาอยากได้ดวงจันทร์มันยัง make sense กว่าท่านผู้ฟังมันยังมีเหตุผลกว่าด้วยซ้ำเออจริงไหมเด็กร้องไห้เห็นดวงจันทร์อยากได้แต่ไม่ได้คนร้องไห้ไม่เห็นชีวิตของคนที่ตายไปแล้วแต่อยากให้เขากลับมานี่มันฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุมีผลโดยความข้อนี้เธอจึงไม่ร่ำไรเธอจึงไม่คร่ำครวญเธอจึงไม่สะอึกสะอื้นร้องไห้อยู่แต่มีความเข้าใจ ในเรื่องนี้อย่างมากเข้าใจว่าคติของคนมีเป็นไปอย่างไรเราก็ต้องต่อเป็นไปอย่างนั้นจะมาปริเทวนาการน้ำไรนี่ไม่ได้จนมาถึงคนสุดท้ายต้องฟังนางทาสีแล้วสักการถามแล้วพอรู้ว่าเป็นเจ้านายเนี่ยก็จึงว่าโอ้สงสัยนายคนนี้เนี่ยคงจะทำร้ายทุกตีใช้สอยด่าทอเธอแน่นอนแหละท่านถึงไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญเลยคิดว่าบุรุษคนนี้พ้นไปเสียได้ก็ดีนางทาสีนี่กล่าวบอกว่าโอ้ท่านอย่าพูดอย่างนั้นนายของดิฉันเนี่ยดีมากมีขันติมีความเมตตาสั่งสอนเอ็นดูให้การงานเหมือนกับดิฉันเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นญาติอยู่ในครอบครัวนี้เลยทั้งพราหมณ์ผู้เป็นพ่อทั้งบุตรชายทั้งบุตรสาวทั้งแม่เนี่ยต่างดูแลอย่างดีเอาแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้คนใช้นางทาสีนี่เธอก็ว่าเปรียบเหมือนหม้อที่เขาใส่น้ำเต็มนี่แล้วเขายกขึ้นปรากฏด้วยความหนักของมันยังไงไม่รู้พลัดตกหลุดมือหม้อแตกออกเจ็ดเสียงนี่โอ้ยน้ำก็แตกกระจายไปด้วยชิ้นกระเบื้องของหม้อที่แตกออกจะทำยังไงอ่ะไปเอากาวมาทาแต่เรื่องเจ็ดเสียงจะเอากาวทายังไงต่อให้กาวตาช้างเอ้ามันรับน้ำหนักได้ไม่เหมือนเก่ามันจะไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นปกติของมันแบบเดิมได้อีกคนตายไปแล้วก็เป็นแบบนี้คุณร้องไห้แล้วหม้อมันจะกลับมาต่อกันเหมือนเดิมได้ไหมต่อให้ไม่ร้องไห้แล้วใช้กาวตราช้างเอาหนังกระติกมารัดไว้ด้วยก็ไม่เหมือนเดิมยิ่งถ้าคนตายแล้วร้องไห้นี่เขาไม่ได้จะฟื้นขึ้นมาถึงประมาณนี้ต้องฟังมาสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในตรัสไว้ตอนหลังจากการปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้าเราในชาติสุดท้ายของท่านเพราะว่าหม้อที่ปั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสุกแล้วคือผ่านความร้อนแล้วหรือยังดิบอยู่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเหมือนชีวิตของคนนี่แหละถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายเป็นธรรมดาท้าวสักกะได้ฟังความของทุกๆคนแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องสาวทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งคนใช้โดยความเลื่อมใสทั้งฝั่งก็ทำตามความตั้งใจของตนแสดงตนว่าตัวเองเป็นท้าวสักกะแล้วก็ใช้ฤทธิ์ของตนบันดาลให้เกิดสมบัติอุนตีครอบครัวนี้แล้วก็ให้โอวาทต่อว่าในให้รักษาศีลให้ดีอยู่โบสถ์เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ต้องทำการงานแล้วอยู่ต่อไปด้วยความสบายตัวนี้เป็นจุดที่บาดเท้าสกะก็ทำบุญกับคนที่มีบุญคือมีปัญญาในที่นี้ได้บุญเพิ่มด้วยบุญของตัวเองก็รักษาตัวเองต่อไปนี่คือความที่พบของเท้าสกะรอบร้อนขึ้นเพราะมีคนที่จะทำดีเกินกว่าที่ตัวเองมีตัวเองก็จึงใช้ความดีนี้ต่อความดีขึ้นมาได้พระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้กุฎุมพีคนนี้ฟังแล้วก็สรุปให้ฟังว่านางทาสีที่เป็นคนใช้ในเรือนี่บัดนี้ได้มาเป็นนางกุจุตราธิดาได้มาเป็นนางอุบลวรรณาบุตรชายที่ตายไปถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกอนก็ได้มาเป็นพระราหุลส่วนมารดาที่เป็นภรรยาคู่กันกับโพธิสัตว์คือพระนางเขมาแล้วพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าภรรยาของบุตรที่ตายไปนั้นเป็นใครนี่คือเนื้อหาที่มาในอุรคะชาดกเป็นอุปมาที่เปรียบเทียบไว้เหมือนกับงูลอกคราบคนที่ตายไปแล้วก็ทิ้งไปถัดมาในเรื่องที่สองที่มาฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าทศรัฐชาดกคือเป็นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะมีชื่อตัวละครอะไรต่างๆที่คล้ายกับเรื่องของรามเกียรติ์ทีเดียวเป็นนิทานบรตะของพวกชาวอินเดียเขาจ ที่ตัวละครเนี่ยจะเหมือนกันมากเลยแต่ว่าเนื้อหานี่จะแตกต่างกันก็คิดว่าเป็นคนละเรื่องกันที่ว่าใช้ชื่อตัวละครเหมือนกันเท่านั้นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถนี่ก็คือความที่ว่าบิดาเสียชีวิตไปลูกที่เป็นโพธิสัตว์นี่ก็ไม่เศร้าโศกเลยเรื่องราวนี้ก็ปรารภกลุ่มปีคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าป้าก็ตายพ่อตายนี่เสียใจมากเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้การงานอะไรต่างไม่ทำพระพุทธเจ้านี่รู้แล้วว่าบุคคลนี้นี่เขาจะบรรลุธรรมได้ก็จึงไปบิณฑบาตโปรดเขาที่บ้านจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าโบราณกับบัณฑิตเนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้นะคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่เสียใจแต่เขาประกอบการงานต่อไปมีความเข้าใจในเรื่องของโลกธรรม8อย่างดีหรือได้เล่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าทศรถที่บริหารงานอยู่ในกรุงพารันธสีมันก็มีมเหสีที่เป็นพระมารดาของโพธิสัตว์ก็ได้ตั้งครรภ์มีลูก3คนด้วยกันโดยเป็นโอรส2องค์ธิดา1องค์โอรสองค์ใหญ่คือโพธิสัตว์ชื่อว่ารามบัณฑิตโอรสองค์รองเป็นน้องชายชื่อว่าลัคนากุมารแล้วก็พระธิดาชื่อว่าสีดาเทวีอันนี้ชื่อตัวละครเหมือนกันเป๊ะเลยคือพระรามพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาแต่ว่าเรื่องราวนี่มันจะแตกต่างกันแล้วนะคือชื่อเหมือนกันเฉยๆแต่เนื้อหาไม่เหมือนกับเรื่องของรามเกียรติ์เรื่องราวในทศรถชาดกนี้ก็คือว่าก็พระมเหสีที่เป็นอัครมเหสีสิ้นพระชนลงนี้ก็ตั้งมเหสีใหม่ขึ้นมามเหสีใหม่นี้ก็มีลูกขึ้นมาอีกเป็นลูกชายด้วยชื่อว่าพระตากุมารพระราชานี่โอ้พอใจมากมีลูกเกิดขึ้นก็จึงให้พรกับมเหสีใหม่นั้นมเหสีใหม่ก็ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะขอปรากฏว่าพอพระตากุมารนี่อายุได้7 ขวบ 8 ขวบขึ้นมาคือมีความแข็งแรงแล้วไม่ได้ตายลงตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็จึงขอพระราชาว่าขอให้ตั้งพระตากุมารเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็ขึ้นครองราชแทนพระองค์ก็แล้วกันนะขอราชสมบัติจากพระราชาให้ลูกของตนเอามันจะไปได้ยังไงเพราะว่าการสืบสันตติวงศ์นี่ก็ต้องให้ลูกชายที่เกิดจากมเหสีองค์แรกที่สวรรคตไปใช่ไหมแล้วลูกชายคือรามบัณฑิตนี่อายุมากกว่าด้วยโอ้ไม่ได้พระราชานี่ให้พรข้อนี้ไม่ได้แต่นางคนนี้เธอก็รบเร้าอยู่เรื่อยพระราชาก็จึงมีความคิดว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้นี่มีการเมืองกันในราชวังแน่บางทีนางคนนี้อาจจะแต่งสารปลอมขึ้นมาหรือสร้างสถานการณ์หรือว่ายุยงคนนั้นคนนี้แอบเล่าบางยาพิษลูกของเรานี่จะมีปัญหาได้หมายถึงว่าพระรามเนี่ยถ้าถูกกำจัดไปซะก่อนมรดกนี่ก็จะตกถึงพระลักษ์ใช่ไหมพระลักษ์ถ้าถูกกำจัดไปด้วยมรดกนี่ก็จะต้องตกถึงพระตากุมารแน่มันก็จะได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้โดยไม่ต้องขอด้วยความเกรงกลัวข้อนี้ก็จึงให้กุมารทั้งสองเนี่ยพระรามกับพระลักษณ์ไปอยู่ป่าซะก่อนอยู่จนพ่อนี่สวรรคตไปแล้วจากไปแล้วแล้วเจ้าก็กลับมาทวงเอาราชสมบัติคืนก็แล้วกันประระบบแห่งการสืบสันตติวงศ์มันยังมีอยู่พอสั่งการดังนี้แล้วก็ให้เรียกผู้โหราจารย์มาถามว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยจะอยู่ยืนไปอีกเท่าไหร่คนวงนี้ก็บอกว่า12 ปีคือบางทีอยู่ป่าจะไม่ได้ข่าวคราวใช่ไหมก็เอากะเวลา12 ปีเป็นประมาณก็แล้วกันเอา12 ปีจากนี้สั่งการใหม่ว่าให้กลับมาให้กลับมาแล้วก็มาสวยราชสมบัติก็แล้วกันสองคนนี้ก็จะเดินทางไปในขณะที่กำลังจะเดินทางไปนี่ก็ระไม่กระมังกรวนกันละยังเป็นเด็กอยู่จะต้องจากพ่อมานางสีดาที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องเห็นว่าจะไปแล้วเอาก็ขอไปด้วย สามคนนี้ก็จึงพากันจากพระราชวังไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งพื้นที่ป่านั้นทำอาสมขึ้นอยู่อาศัยกันแล้วก็ต่างหาเลี้ยงชีวิตกันโดยการที่ไปเก็บผลไม้โดยพระลักษ์กับนางสีดาไปเก็บผลไม้มาหาให้พี่ชายกินโดยที่ว่าคิดว่าพี่ชายเนี่ยเป็นพ่อก็แล้วกันนะในที่นี้เราอยู่กันสามคนไม่มีพ่อแม่ก็จากกันไปแล้วก็พี่นี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วยเอาเราตั้งพี่ของเราไว้ในฐานะพ่อและแม่ก็จึงทำการสักการะเคารพหาอาหารบำรุงเลี้ยงต่างๆให้พี่ชายคือพระรามนั้นได้รับประทานรามอยู่เฉยๆทำอะไรก็ทำการเจริญภาวนาดูบุฟังทำความเพียรทางจิตในที่นี้เนี่ยก็พิจารณานั่นแหละไกรกุเรนพิจารณาว่าชีวิตฉันทำไมตกมาถึงอยู่ตรงนี้ได้นะคงเพราะว่าพ่อนี่กลัวความในข้อนี้คิดต่อไปก็บอกโอ้นี่เราก็เหมือนกับจากพ่อมาแล้วพ่อนี่ก็เหมือนตายจากเราไปแล้วตั้งแต่ตอนที่จากกันมานี่แหละไม่ต้องไปรอตายถึงตอนจริงๆอีก12ปีข้างหน้าก็รอ12ปีเนี่ยทูฟังคิดอยู่เรื่องเนี้ยพ่อจากเราไปแล้วพ่อจากเราไปแล้วพอถึงเวลาที่พ่อจากไปจริงๆ9ปีแล้วนั่นเองท่านผู้ฟังด้วยเวลาล่วงไป9ปีด้วยความที่พระเจ้าทศรัทธาเนี่ยคิดถึงลูก3คนที่จากไปอยู่ป่าเพื่อที่จะป้องกันรักษาทำให้แบบเกิดตรามใจเกิดอาการล้มป่วยตายลงในปีที่9พอพระราชาสวรรคตลงแล้วพระเทวีที่เป็นมกรเมษีเนี่ยก็บอกให้พวกอมาตย์เอายกพระตากุมารนั่นแหละขึ้นเป็นพระราชาพวกอมาตย์บอกว่ายังไม่ได้นะต้องเมคชัวร์ก่อนว่าพระรามนี่ยังอยู่ไหมพระลักษมณ์นี่ยังอยู่ไหมเราไปอยู่ป่าเมื่อ9ปีที่แล้วถ้าตายแล้วนี่ก็ยกพระตากุมารขึ้นเป็นพระราชาได้แต่ยังไม่ตายนี่กฎมณฑินบานมันมีอยู่มันก็ต้องเป็นไปตามลำดับเราก็จึงพากันไปสืบหากันว่าที่ไปอยู่ป่าเนี่ยไปกันยังไงอยู่กันยังไงพระตากุมารก็พร้อมด้วยพวกข้าราชบริพารเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ต่างๆไปเข้าป่าเลยพอดีจะแสวงหาพระรามแต่พระรามอยู่ก็อัญเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์ถ้าไม่อยู่รู้ว่าตายแล้วเราก็จะขึ้นเป็นกษัตริย์เองก็พากันไปพอเดินทางไปถึงแล้วเห็นอาสมที่ประทับของพระรามก็จึงตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลแล้วก็เข้าไปพระตากุมารพร้อมกับอมาตย์สองสามคนไปทูลพระรามบอกว่าเนี่ยพระเจ้าทศรถนี่สิ้นพระชนแล้วก็ให้พระองค์ขึ้นครองราชส่วนอีกสองคนคือพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาเนี่ยออกไปหาอาหารอยู่คนเดียวในขณะที่พระตากุมารแล้วก็เหล่าอมาตย์แจ้งข่าวให้พระรามทราบนี่พระรามนี่ก็หน้านิ่งชิวเฉยในขณะที่พวกอมาตย์กับพระตากุมารนี่ก็ยังมีความเสียใจอยู่นะหลงเหลืออยู่จากความที่พระราชาสิ้นพระชนไปเล่าไปนี่ก็สะอื้นไปด้วยในขณะที่พระรามนี่นิ่งนะในขณะนั้นท่านผู้ฟังก็เป็นเวลาที่จะกลับมาของพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาพอดีจากการที่ไปหาผลไม้ในป่าพระรามก็มีความคิดว่าโอ้สองคนนี้ยังเด็กนะถ้ารู้ข่าวว่าพระบิดาตายเนี่ยต้องหัวใจแตกแน่เราจะต้องแก้สถานการณ์ซะก่อนพอพระลักษณ์และนางสีดากลับมาก็จึงสั่งให้ลงน้ำไปเลยสั่งให้ไปยืนแช่อยู่ในสระแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลที่พักของตนยืนแช่อยู่ตรงนั้นเอาทำไมให้ลงไปเพราะว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนสเตทเนี่ยเปลี่ยนสภาพจิตให้ฉันทำอะไรผิดเนี่ยให้งงๆมึนๆก่อนแล้วก็แจ้งข่าวแจ้งข่าวเรื่องที่ว่าพระบิดาเนี่ยสวรรคตแล้วสองคนนี่ด้วยความเป็นคือยังไม่รับข้อยังไม่ที่จะพิจารณาได้ถี่ถ้วนพอรู้ข่าวว่าพระบิดาสวรรคตแล้วเนี่ยฮะยังไงนะเป็นลมไปเลยท่านผู้ฟังเป็นลมไปอย่างเงี้ย ประคองกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บแจ้งข่าวอีกจะเป็นลมไปสองรอบจนรอบที่สามนี่แจ้งข่าวแล้วก็ถึงค่อยยับยั้งได้ไม่เป็นลมนะแต่ร้องไห้แบบโว้กร่ำกรวนเสียใจมากพระตากุมารเห็นสภาพแบบนี้ท่านผู้ฟังก็มีความแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพระรามนี่ไม่เสียใจเลยดูลักษณะกุมารกับนางสีดานี่เสียใจปานนี้แม้ตัวเราเองก็รู้ข่าวมาหลายวันแล้วก็ยังสะอึกสะอื้นอยู่ให้ท่านพิจารณาไงท่านทำยังไงถึงไม่เศร้าโศกพระรามบอกงี้ท่านฟังบอกว่าเหมือนผลไม้ที่เขาหามาเนี่ยเก็บผลไม้มานี่ผลไม้ที่เกิดมาเมื่อไรสุกขึ้นมาเนี่ยนะมันต้องหล่นจากต้นเป็นแน่นอนไม่หล่นตอนนี้ก็หล่นตอนอื่นไม่หล่นตอนเช้าก็หล่นตอนเย็นไม่หล่นวันนี้ก็หล่นวันหน้ามันต้องหล่นแน่นอนต้องมีการที่แบบหวังอยู่ได้เลยอ่ะต้องมาคอยระแวงระวังอยู่ว่าต้องหล่นแน่นอนคือนี่เป็นข้อปฏิบัตินะทุกฝั่งของพวกที่แบบเขาเป็นนักบวชนักพรตที่เวลาจะรับประทานผลไม้เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไปเด็ดมันมาจากต้นด้วยความที่ว่าไม่ต้องการเบียดเบียนต้นไม้แต่จะเอาเฉพาะผลที่มันหล่นแล้วเท่านั้นเขาก็สังเกตดูว่าต้นไหนมันสุกแล้วอันเดี๋ยวมันต้องหล่นแน่เขาก็จะมาดูต้นนั้นอยู่เรื่อยหล่นหรือยังหล่นหรือยังเอาหล่นแล้วก็เก็บมาบางทีนี่เคร่งขนาดว่าไปรอมันอยู่ใต้ต้นเลยแล้วก็เอาบาตรรองเอาไว้ต้นไหนหล่นมาปุ๊บหล่นใส่บาตรหล่นใส่มือเนี่ยถือว่ากินได้หล่นลงพื้นเนี่ยไม่เอาด้วยซ้ำเหมือนที่เขาข้างเร่งป่านนั้นซึ่งก็พิจารณาแบบนี้แหละว่าถ้าวันสุกแล้วมันต้องร่วงแน่เหมือนคนนี่ถ้าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนพานคนบัณฑิตคนมั่งมีคนยากจนเห็นตอนเช้าอยู่บางทีตอนเย็นก็ไม่เห็นกันเห็นตอนเย็นอยู่บางทีตอนเช้ามาไม่เห็นกันประโยชน์ที่จะมีด้วยการร่ำไรข้ามกรวนเนี่ยไม่มีนะคนที่เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเนี่ยต้องใช้ปัญญาในการที่จะกำจัดความโศกนี้ตัดความโศกนี้ไปให้ได้เหมือนกับลมพัดปุยนุ่นไปเหมือนกับเราใช้ปัญญาตัดความโศกไปเหมือนเราเห็นคนที่ตายอยู่ซึ่งเป็นคนที่เรารักเนี่ยแล้วเรากำจัดความโศกนี้ได้โดยการพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้นี่ถึงจะมีประโยชน์การร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้ไม่มีประโยชน์ทันว่าในเรื่องราวของพระสารถาชาดกก็มีเนื้อหาสำคัญตรงนี้แหละที่ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปแล้วก็ไม่ร่ำไรคร่ำครวญถึงเสด็จพ่อคือพระเจ้าทศรถที่ได้สวรรคตไปตัวพระรามเองหลังจากอยู่ครบ12ปีก็ได้เสด็จกลับไปที่เมืองวรณสีแล้วก็ขึ้นครองราชโดยธรรมเป็นพระราชาต่อไปช่วงของนิทานบรรณาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ว่าพี่ปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: สัป ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
9: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี
10: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวม54จังหวัดและกรุงเทพมหานครจึงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังปภ.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: กรมการปกครองร่วมกับปปง.วางแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับพื้นที่
11: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือกับนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปงถึงแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเชิงลึกโดยกรมการปกครองกำหนดการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการปราบปรามโดยใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษบังคับใช้กฎหมายตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครอง เพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงานพร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับการรายงานความผิดมูลฐานการฟอกเงินชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องดำเนินความร่วมมือพัฒนาสังคมเน้นครอบครัวผู้สูงอายุเด็กและคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือกับนายมาซาโกะ ซุนกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ความสำคัญกับการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนอกจากนี้ยังเห็นพ้องสารต่อความร่วมมือและเตรียมต่อยอดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

ิบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์ที่4กันยายน2569ครับอยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีพี่กบครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ในรอบปีมาจัดการครั้งที่2
1: ในรอบเดียวนะ
0: ครั้งที่2
1: ครั้งที่3แล้ว
0: ครั้งที่3แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: หายใจลึกๆหายใจล
1: ึ
0: ก
1: ๆชื่อว่าชื่อว่าชื่อสวัสดีชาวนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วนทีม Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะยังมีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ครับผม
0: ติดตามรับฟังได้ในช่วงอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้
0: เกือบ
1: ครึ่งชั่วโมงตีคลองร้องค่ะ
0: โอ้ตกใจคุณแอบออกเสียงอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เอาปืนไปยิง
1: เดี๋ยวมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปคุณสุกัญญา
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะใครที่เข้ามาทางเพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้เรามีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเตือนภัยกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนมาเยอะฝนช่วงนี้มีฝนนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ซึ่งใครจะเดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะคุณพี่
1: ถูกต้องนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฉบับที่5นะครับซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่7กันยายนก็วันนี้วันที่4ถึงนะฮะวันจันทร์หน้าเลยนะครับคือช่วงตั้งแต่วันนี้ครับวันที่4ถึงวันที่7นั้นนะครับไทยเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ระวังนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับส่วนพายุดิเพรสชันโซเดลบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับใครที่จะไปบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก็ดูเรื่องของอากาศไว้หน่อยอาจจะไม่อันตรายเท่าก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ดูไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะสภาพเรื่องของฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะใครที่จะเดินทางก็อาจจะเช็คให้ดีค่ะว่าพื้นที่ไหนฝนเยอะหน่อยนะคะก็จะได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือ 60% ค่ะปริมาณน้ำฝนนะคะส่วนภาคอีสานค่ะวันนี้ 70% จะหนักหน่อยค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้อยู่ที่ 60% ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนอันดามันนั้นฝน 60% ภาคกลางวันนี้นะคะ 60% รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเดินทางนะคะในช่วงนี้ไม่น่าจะรอดจากฟ้าฝนนะฝนก็มาเยอะด้วย
1: อย่างกรุงเทพเองเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกมากวันอาทิตย์แต่หลังจากนั้นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันตกในเวลาที่เรียกว่าช่วงกำลังเย็นๆคนกำลังเลิกงานประมาณสัก3โมง4โมง5โมงเมื่อวานเนี่ยตกช้าหน่อยเมื่อวานตกประมาณ6โมงครึ่งนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ลากยาวเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยตกเกือบตลอดทั้งคืนเหมือนกันแต่ว่าบางพื้นที่เท่านั้นนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้ตกเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นช่วงฤดูฝนก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็การขับขี่บนท้องถนนด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: คุณพี่มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยข่าววันนี้ข่าวอะไรมาฝากกันบ้างคะ
1: วันนี้ก็อย่างที่พูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ตกกันในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับอีกหนึ่งเรื่องคือการลงพื้นที่ของครม.สัญจรที่สงขลาที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีหนึ่งเรื่องนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ครม.นั่นคือครม.เตรียมดันโครงการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้า44โครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมและฟื้นฟูพื้นที่นะครับคือหลังจากที่ครม.สัญจรที่สงขลาลงพื้นที่ไปนะครับก็เป็นลงพื้นที่แล้วก็เป็นการทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัด แดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้ครับเป็นการขอรับการจัดสรรงบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1นะฮะคือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน44โครงการงบประมาณ 1,269 ล้านบาท 1,269 ล้านบาทโดยประมาณนะครับ2ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลนั้นสนับสนุน59โครงการตรงนี้งบ 62,336 ล้านบาทด้วยกันครับและครม.ยังเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือว่า Quick Win นะฮะและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับเพราะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงโรงพยาบาลการซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนั่นเองนะครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลามีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้คือเคาะเป็นควิกวิน4ด้านออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีด้านเศรษฐกิจค่ะด้านสังคมด้านความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าเรื่องของประกันภัยพิบัติ3ล้าน30ล้านครัวเรือนค่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะแล้วก็มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนออกมาแล้วนะคะเป็นควิกวินครอบคลุม4ด้านด้านแรกเป็นเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจเองรัฐบาลก็เตรียมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยค่ะรวมสินเชื่อระยะยาวเนี่ย5ปีด้วยกันค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีพร้อมกับพัฒนาผังเมืองขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีด้วยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางและการขนส่งสินค้าชายแดนมีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ด้านแรงงานแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีก3ปีค่ะนี่คือด้านเศรษฐกิจนะคะมาดูในด้านสังคมกันหน่อยค่ะก็จะมีการเร่งพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะคะวงเงินอยู่ที่250ล้านบาทค่ะก็จะเดินหน้าความร่วมมือด้านแรงงานไทยมาเลเซียด้วยมีการพัฒนาทักษะแรงงานแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางมีการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกาและโครงการพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยค่ะหรือที่เรียกว่า Zero Dropout นะคะรวมไปถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดและเด็กนอกระบบการศึกษาแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลด้วยค่ะเพราะว่าใครที่ไปจังหวัดสตูลเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศว่าจะมีลิงน้องลิงเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะไปดูในเรื่องของความมั่นคงด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความปลอดภัยโดยมีการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีการพัฒนาระบบของกล้อง CCTV จำนวนทั้งหมดเนี่ย164ระบบด้วยกันค่ะมีการยกระดับด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI นี่แหละค่ะ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการชายแดนด้วยค่ะส่วนทางด้านภัยพิบัติครม.เองก็อนุมัติงบออกมานะคะเร่งดำเนินการเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเร่งด่วนเลยนะกว่า142ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะไปก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เพิ่มในเรื่องของระบบการระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของควนลังแล้วก็ยังมีโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนพร้อมกับเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้รัฐนั้นจัดซื้อประกันภัยคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30หลังคาเรือนค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวด้วยเช่นกันนะคะระบบใหม่จะกำหนดเงินชดเชยเบื้องต้นเนี่ยบอกว่า10,000บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะสำหรับอุทกภัยแล้วก็สำหรับวาตภัยแผ่นดินไหว 5,000 บาทค่ะจ่ายภายใน15วันแล้วก็จะชดเชยตามความเสียหายจริงด้วยรวมไม่เกินแสนบาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะก็จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทซึ่งรัฐเองก็จะรับภาระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุนะคะก็ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่เลยค่ะมาเป็นเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองแบบรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะในขณะที่รัฐเองก็บอกว่าจะบริหารงบประมาณเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งในการดูแลทั้ง4ด้านครับทั้งเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับใน1เรื่องก็คือการช่วยเหลือโดยเฉพาะในด้านภัยพิบัติก็จะมีข้อที่เรียกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคจึงต้องมีการแก้ไขในเรื่องของการสำรวจครัวเรือนฮะคือถ้าใครที่อยู่ในบ้านที่มีเลขที่บ้านอันนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยจริงแต่ยังไม่มีเลขที่บ้านครับเรื่องนี้ฮะรัฐบาลก็มีการเดินหน้าในการเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อจะรองรับความช่วยเหลือแล้วก็มีการประกันภัยพิบัติครับซึ่งก็มีการเห็นชอบจากครม.ในการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะปรับระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและมีการฟื้นฟูรวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนจากภัยพิบัติได้รวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นครับเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกระทรวงมหาดไทยครับกรมการปกครองจึงมีการสั่งการให้นายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศครับไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้นะครับแต่หมายถึงทั่วประเทศครับเร่งสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและบุคคลในพื้นที่ที่ไม่มีบ้านเลขที่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้นะฮะโดยเน้นไปที่2กลุ่มด้วยกันครับ1คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำ2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮะอันแรกคือเป็นบ้านแต่ไม่มีเลขที่บ้านแต่มีคนพักอาศัยอย่างที่2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮะแต่ก็มีผู้พักอาศัยเป็นประจำเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อจะรองรับการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติและจะช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งประเทศนะครับให้คนทุกกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเลขที่บ้านสามารถจะเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องนะฮะว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องบ้านแล้วนะคะกระทรวงพม.ก็มีการไปเร่งเยียวยาน ิคมมักกะสัน
1: ช่วงนี้ไฟไหม้เยอะ
0: ไฟไหม้เยอะนะคุณ
1: ก็แปลกนะพี่จริงๆ
0: หลายที่เลยนะไล่ๆกันเลย
1: สมัยผมเด็กเนี่ย อากาศแห้งแล้งระวังฟืนไฟจะเป็นช่วงหน้าหนาวซะเป็นส่วนใหญ่แต่หน้าฝนน่ะไม่ค่อยเจอว่าไฟไหม้แต่ปีนี้หน้าฝนไฟไหม้เยอะมาก
0: ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทางด้านของพม.เองก็เร่งเยียวยานิคมมักกะสันหลังไฟไหม้นะคะเดินหน้าบ้านมั่นคงริมรางเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางเนี่ยสู่พื้นที่ห้างแห่งโอกาสค่ะตั้งเป้าว่าจะเริ่มสร้างใน1เดือนนะคะซึ่งทางกระทรวงพม.เองก็จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเช้ามืดวันที่1กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายประมาณ15หลังค่ะมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ย97รายด้วยกันแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1รายแล้วก็อาสาสมัครบาดเจ็บอีก1รายค่ะเบื้องต้นทางพม.แล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการมอบถุงยางชีพเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวไปก่อนครอบครัวละ 3,000 บาทค่ะส่วนครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เหมือนเดิมเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนไปก่อนระหว่างรอการปรับปรุงที่อยู่อาศัยค่ะนอกจากนี้ทางพม.นะคะในหน่วยงานในสังกัดของพม.แล้วก็สายด่วน1300ก็ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นนะคะประสานสวัสดิการให้ความเหมาะสมกับแต่ละครอบครัวด้วยเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการแก้ไขระยะยาวทางพม.เองนะคะแล้วก็ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเองก็ได้มีการไปเตรียมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนนิคมมักกะสันจำนวนทั้งหมดเนี่ย91ครัวเรือนโดยเร่งกระบวนการให้สามารถที่จะเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีบ้านที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยคุณภาพชีวิตก็กลับมาได้เดินหน้าได้ตามปกติแล้วก็มีชีวิตที่ดีด้วยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของครม.สัญจรเองแล้วก็การดูแลผู้ที่ประสบปัญหาภัยต่างๆทั้งเรื่องของอุทกภัยนะฮะหรือว่านี่คืออัคคีภัยก็คือไฟไหม้นะครับไปดูกันที่1เรื่องที่เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะฮะเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็คือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2500 2569นะครับณวัดอรุณราชวรารามโดยนะครับในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับพร้อมนะนายกได้ตรวจนะฮะพื้นที่การรับเสด็จที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับโดยมีทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะของประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับนะครับผมซึ่งในวันศุกร์ที่6นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับที่วัดอรุณราชวรารามนะครับก็เป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับนอกจากนี้ครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการเตรียมขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมทั้งฝึกซ้อมฝีพายในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทั้งนี้ครับกองทัพเรือเนี่ยได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคร่วมกับสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรตั้งแต่การซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีครับในส่วนของการฝึกฝีพายนะฮะเรือพระราชพิธีกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่ฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือปัจจุบันตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของการซ้อมย่อยเป็นรูปกระบวนในแม่น้ำโดยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันที่3กันยายนนั้นเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งจะมีการซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงก็คือ2ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90โดยมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาณาจักร

0: ถึงวัดอรุณราชวรารามพร้อมทั้งมีการตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยบริเวณวัดอรุณราชวรารามเพื่อให้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ
1: ค่ะและอีกหนึ่งข่าวดีนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณคะ
0: คึ
1: กคักมากเลยคึกคักมากเลยเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบ
0: วอลเลย์บอล
1: ใช่นะคะลูกยางหญิงไทยนะคะ
0: ต้อนรับสองอย่างนะ
1: ใช่
0: ถ้ากรุงเทพคือต้อนรับนักวอลเลย์บอล
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าชลบุรีก็ต้อนรับทหารเรือ
1: ทหารเรือก็มีแคปชั่นเยอะแยะมากมายนะในโลกโซเชียลบอกว่าอยากไปเที่ยวพัทยา
0: ก็อันนี้ได้ถามผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่ของตัวอำเภอบางละมุงก่อนนะ
1: คึกคักไหม
0: คือคึกคักเป็นส่วนๆคือถ้าพูดถึงพัทยาอาจจะมีส่วนที่คึกคักคือพัทยาก็มีพัทยาเหนือกลางใต้ใช่ไหมฮะซึ่งจุดที่ทหารเรือไปเที่ยวไม่ได้เป็นพื้นที่พัทยาเสียทั้งหมดก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่จัดคึกคักแต่ถ้าพูดถึงในอำเภอบางละมุงพื้นที่ไหนยังดำเนินชีวิตปกติก็ยังปกติเหมือนเดิมไม่ได้คึกคักขนาดนั้น
1: แต่ว่าแต่ว่าก็ยังดีอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เอาเงินเข้ามาสู่ประเทศเรา
0: อย่างน้อย 5,000 นายเนี่ยจองโรงแรมเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณต่ำๆก็ต้องมีประมาณ 3,000 ห้อง
1: เออครึ่งนึงแหละ
0: ก็ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ทหารมาก็ต้องกินต้องใช้และประเด็นคือแม่ค้าแม่ขายที่พัทยาเนี่ยก็อินเทรนนะติดป้ายเลยว่าถ้าเป็นทหารเรือ จากอเมริกาเนี่ยจะมีส่วนลด 10% 20% ก็ว่ากันไปเพื่อเป็นการจูงใจให้เขาไปจับจ่ายใช้สอยติดอย่างเดียวคือทหารเรือไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะจ่ายเต็มมาเลยได้นะคะไทยรับได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวดีเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างคึกคักค่ะเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงก็คือวอลเลย์บอลนะคะหลังจากที่ไปคว้าแชมป์เอเชียคว้าตัวไปโอลิมปิกได้ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะท่านนายกเองก็ได้ขอบคุณค่ะผู้จัดการทีมแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนค่ะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จแล้วก็รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปด้วยท่านนายกย้ำนะคะว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยนะสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือการเตรียมความพร้อมค่ะเราต้องไม่ประมาทแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบค่ะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมไปถึงกีฬาทุกประเภทค่ะผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะแล้วก็ยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะท่านนายกเองก็เมื่อวานนี้ก็ได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย14 ล้านบาทเพื่อทำพิธีหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยค่ะเข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็วางลูกบอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนที่จะมีการถ่ายภาพหมู่แล้วก็เมื่อวานนี้เห็นบรรยากาศท่านก็ไปเซตบอลด้วยนะก็เป็นความน่ารักนะคะคือคักบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวาน
0: ก็เอาใจช่วยทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยนะเพราะว่าเราได้ตั๋วเร็วมากปีนี้ปี2026เราได้ตั๋วคือเราเป็นแชมป์เอเชียเราได้ตั๋วในฐานะโควต้าแชมป์เอเชียไปโอลิมปิกปี2028ก็ต้องเตรียมทีมกันต่อไปนะฮะ2ปีเพื่อจะแข่งโอลิมปิกครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ขอให้ได้เหรียญรางวัลกลับมาเองนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักนะฮะฟังตีค้องร้องข่าวสักครู่แล้วกลับมาอยู่กันต่อในช่วงท้ายของรายการข่าวยามเช้าครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไหนๆมาเช

0: ผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศความพร้อมว่าไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือตัวย่อกกร.ร่วมกับธนาคารโลกหรือ World Bank เพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักอันได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทางรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศไทยการดำเนินการก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงนั่นเองแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำต่อไปว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่เสนอความลึกซึ้งในด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนนั้นไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะว่าประเทศไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งหรือทาเลนต์จากทั่วโลกแหละครับขณะนี้เองทางรัฐบาลก็กำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านประเด็นเรื่องกีฬากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำว่ารัฐบาลพร้อมหนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ตีตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จนั่นเองแหละครับโดยในงานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีขอพับสคริปต์แล้วครับขอพูดจากใจดีกว่าพร้อมทั้งขอบคุณนักตบสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกมาฝากคนไทยให้ยิ้มตามกันไปทั้งประเทศแหละครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนแหละครับที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปและก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปพร้อมทั้งย้ำอีกว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วครับและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะและก็ย้ำว่าทางรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่รวมไปถึงกีฬาทุกประเภทแล้วครับผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลกันต่อไปแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทด้วยกันพร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงโดยนายกรัฐมนตรีวางลูกวอลเลย์บอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้โชว์ลีลาการอันเดอร์และเซตลูกวอลเลย์บอลสลับกันไปมากับกัปตันชมพู่นางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแหละครับก็สร้างสีสันและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ร่วมงานเรียกว่าเชียร์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับแล้วกัปตันชมพู่ก็ยังเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬาแด่นายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับพี่น้องไปตามติดกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเตรียมจะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรก4กันยายนนี้เร่งวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่4กันยายน2569จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยมีภารกิจเร่งด่วนนั่นคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกันต่อไปซึ่งที่ผ่านมานั้นมีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและก็พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แต่ว่ากลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆและครับที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่ และปรับปรุงแก้ไขให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของมีตำรวจลงในพื้นที่การจัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบไปเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวคืนค่าบัตรเต็มจำนวนเลือกย้ายรอบได้ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายน2569เกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP มันทรุดตัวลงมาในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ณ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วผู้จัดจึงทำการยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายน2569เวลา18นาฬิกานั้นในเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าทันทีที่ได้รับรายงานก็รีบสั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรพร้อมนำผลกระทบและข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเข้าสู่การประชุมหารือกันด้วยจนได้ข้อสรุปจากสคบถึงมาตรการเยียวยาโดยกำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายน2569ที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดส่วนผู้ที่ต้องการชมการแสดงก็ขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายน2569ได้ครับและนอกจากนี้ผู้จัดก็แจ้งอีกว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8รายนั้นผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่ต้องการขอคืนเงินก็สามารถติดต่อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ call center หมายเลขโทรศัพท์022623456และผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตก็จะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินครับส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือโอนเงินก็จะได้รับเงินคืนภายใน15วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่สคบก็ได้มีการลงพื้นที่บันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังผู้จัดแจ้งมาว่าได้ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วพร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลกันด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากการเลื่อนการแสดงแล้วอย่างเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีไปเพื่อให้ทางสคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยากันต่อไปผู้ได้รับผลกระทบก็ควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนนะครับพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองก็สามารถแจ้งให้ทางสคบรับเรื่องและก็ช่วยประสานได้นะครับและสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาท เริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกการออมให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือตัวย่อสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่2วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569ก็แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bond Connectแพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนี้ก็มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันแหละครับโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีและสิ่งที่ประชาชนจะต้องตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนซื้อนั่นก็คือทั้ง2ช่องทางนี้มีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่มันแตกต่างกันครับพี่น้องต้องศึกษาให้ดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากไม่มายก็สามารถซื้อผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายวันที่4ถึงวันที่15กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:00 นหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มนะครับพี่น้องโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับและสำหรับจุดสำคัญของการซื้อผ่าน Wallet สบน.นั่นก็คือใช้วิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve หรือมาก่อนได้ก่อนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายใครที่สนใจจึงควรจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมไปถึงเตรียมเงินใน Wallet ให้พร้อมก่อนเปิดจำหน่ายโดยสามารถเติมเงินผ่าน Mobile Bankingการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้ส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถจองซื้อผ่าน Bond Connect Platform ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายน2569ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายด้วยกันหรือจะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการจัดสรรผ่าน Bond Connect แตกต่างจาก Wallet สบน.โดยใช้วิธี Small Lot Firstทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นจะต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเปิดขายเพราะว่าการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรนะครับหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินนั่นแหละผู้จองก็จะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และก็ได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็เตรียมนำเสนอความสำเร็จระบบพร้อมเพย์และแอปพลิเคชันเป๋าตังบนเวทีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนตุลาคม2569นี้เป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พร้อมเป็นจุดหมายการลงทุนในอนาคตและฟื้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเตรียมนำเสนอความโดดเด่นด้านการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเช่นระบบพร้อมเพย์ที่ปัจจุบันมีบัญชี38ล้านบัญชีด้วยกันผู้ใช้ธุรกรรมกว่า 2,000 ล้านบาทและแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีผู้ใช้ถึง40ล้านรายและเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้รวดเร็วและมากที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความซับซ้อนและที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาตรการต่างๆรับมือปัญหาสแกมเมอร์อย่างเช่นการตรวจจับการโอนเงินที่น่าสงสัยทำให้การหลอกลวงโอนเงินลดลงได้ถึง80%เลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ยังเข้มงวดการถอนเงินที่มีจำนวนมากกว่า5ล้านบาทด้วยการซื้อเพิ่มข้อบังคับกรณีถอนทองผ่านออนไลน์มากกว่า2กิโลกรัมเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินและในวันที่10กันยายนนี้นะครับทุกองค์การทางการเงินก็จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เฝ้าระวังและป้องปรามธุรกรรมที่น่าสงสัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเงินของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับการเตือนเรื่องของภูมิอากาศกับพี่น้องประชาชนกันหน่อยว่ามีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนว่าให้รับมือปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงปลายปีนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนั่นก็คือในช่วงปลายปี2569ไปจนถึงต้นปี2570นั่นแหละครับซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแรงจัดในขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันนี้มีเพียงร้อยละ60ถึง70เท่านั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานให้งดทำนาปรังแล้วครับอย่าลืมย้ำกันนะครับช่วงนี้เขาจะขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานว่าให้งดทำนาปรังแล้วรณรงค์ให้ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านในช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6นาฬิกา54นาทีนะคะ
1: กลับเข้ารายการก่อนจะเข้ารายการเมื่อกี้เราคุยเรื่องว่าครม.ลงพื้นที่สงขลาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เราคุยเรื่องของกินกัน
0: ใช่ค่ะดิฉันชอบเพราะว่าพอไปสงขลาทีไรเนี่ยคือใครที่ไปสงขลาหาดใหญ่ต้องหลงรักนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยที
1: ่
0: น
1: ั่
0: นอากาศดีแล้วก็ของกินเยอะของกินอร่อยแล้วก็อาหารทะเลก็ถูกผลไม้ถูกมาก
1: คือพันนี้ครับคุณก๊อฟครับต้องแยกก่อนว่าที่พูดเมื่อกี้คือพี่พูดถึงอำเภอเมืองสงขลา
0: ไม่หาดใหญ่ก็ไป
1: หาดใหญ่อากาศกับอำเภอเมืองจะไม่
0: เหมือนกัน
1: ใช่
0: ตัวสงขลาโอเค
1: มันมีคนที่พูดว่าคนไหนคนหาดใหญ่ไม่ใช่คนสงขลาคนสงขลาไม่ใช่คนหาดใหญ
0: ่มันจะไม่เหมือนกัน
1: มันจะไม่เหมือนกัน
0: แต่ว่าทะเล
1: เป็นเรื่องความแตกแยกมันเป็นเรื่องขำๆแล้วกัน
0: ใช่แต่ว่าทะเลสงขลาน่ะโอเคสวย
1: สวย
0: เพราะว่าดิฉันไปเดินเรียบชายหาดที่ติดทะเลแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่
1: นางเงือกหรือยังครับอันนี้ไม่ได้ทะเลนะ
0: อ๋อไปแล้วไปถ่ายรูป
1: เขามีความเชื่อซึ่งไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าใครถ้าไปถ่ายรูปกับนางเงือก
0: ประมาณนึ
1: งส่วนใครถ้าไปแบบสัมผัสรูปปั้นนางเงือกเนี่ยก็จะได้กลับไปซ้ำ
0: เพราะคุณแดนอะคาเดชคัมภีระไง
1: อันนั้นเขาไม่ได้เป็นความเชื่ออันนั้นเป็นนิสัย
0: หยอกกันนะคะคุณมีเวลาน้อยค่ะไปที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าน
1: ะครับผมอ๋อลืมบอกว่าทุกจังหวัดมีของดีของเด็ดนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครม.สัญจรในรอบต่อไปว่าจะไปไหนซึ่งถ้าไปจังหวัดท่านแน่นอนว่าเราก็จะนำเสนอข่าวของจังหวัดท่านและบริเวณใกล้เคียงรวมไปถึงอาหารที่น่าสนใจของจังหวัดท่านด้วยแต่แว่วๆมาว่ารอบหน้าจะลงพื้นที่ภาคอีสานยังไม่สามารถบอกได้ว่าจังหวัดไหนแต่น่าจะเป็นภาคอีสานคร่าวๆแล้วกันนะครับมาดูกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาการส่งออกกันบ้างแล้วกันนะครับผมก็เป็นกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้าปรับการค้าไทย3สมดุลแก้ปัญหาการส่งออกที่เติบโตแต่ว่ารายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนะครับดัน SME ให้เกษตรกรรับประโยชน์จากการค้ามากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้าปรับโครงสร้างภาคการค้าไทยภายใต้แนวทาง3สมดุลครับได้แก่สมดุลตลาดสมดุลสินค้าและสมดุลรายได้ครับเพื่อให้การเติบโตของการส่งออกมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยกระจายรายได้ถึง SME คืออย่างนี้ครับปัญหาการส่งออกเนี่ยเติบโตขึ้นแต่ว่ารายได้เนี่ยกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีเป้าหมายจะกระจายรายได้ไปถึง SME มากขึ้นนะครับไปถึงเกษตรกรไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็แรงงานมากขึ้นครับข้อมูลของการส่งออกเดือนกรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวร้อยละ21ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25ต่อเนื่องนะฮะเป็นเดือนที่25ติดต่อกันครับและช่วง7เดือนแรกขยายตัว 18.2% แต่ว่า SME ซึ่งมีผู้ส่งออกมากกว่า 22,000 รายเนี่ยจากทั้งหมดกว่า 30,000 รายกลับมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียง 14% รัฐบาลจึงจะปรับเป้าหมายจากส่งออกให้มากขึ้นเป็นทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ก็คือการกระจายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ลดการพึ่งพาตลาดหลักเพิ่มครับ local content เชื่อมโยงการผลิตกับวัตถุดิบนะครับชิ้นส่วน SME แรงงานและเทคโนโลยีไทยยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารสู่การแปรรูปและแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงรวมถึงนะฮะลดข้อจำกัดทางด้านเงินทุนมาตรฐานข้อมูลตลาดและโลจิสติกครับรัฐบาลย้ำนะฮะว่าความสำเร็จของการส่งออกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่ยอดเท่านั้นแต่ต้องทำรายได้ให้มีการสร้างงานและมีโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยและก็เกษตรกรมากขึ้นเพื่อเติบโตไปพร้อมกันครับ
0: ค่ะเรื่องราวข่าวสารนะคะเรายังมีมากมายแต่ว่าเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live กันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าวันนี้ช่วงนี้เนี่ยทำไมข่าวยามเช้าโดนตัดเวลาเหรอรายการข่าวยามเช้าทำไมเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะ
1: เรามีตีคล้องร้อง
0: เรามีตีคล้องร้องข่าวคนเข้าใจผิดว่าเป็นอีกหนึ่งรายการไม่ใช่นะคะอยู่ในรายการเดียวกันนะคะ
1: ตีคล้องร้องข่าว
0: เป็นช่วง
1: ของรายการข่าวยามเช้า
0: ใช่
1: ค่ะเป็นการปรับปรุงพัฒนารูปแบบรายการ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังหอกระจายข่าวหมู่บ้านเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ทักมานะคะก็บอกกล่าวกันตรงนี้เลยนะคะสวัสดีคุณชัยนาทาวคุณชีวินนะคะบอกว่าสวัสดีดูเฟซข่าวไปด้วยนะคะอยากเห็นผู้รายงานข่าวครับอ่ะดูทางจอ
1: Facebook
0: Live ได้เลย
1: ค่ะฟังเสียงดีกว่าน่าใหญ่หน้าเลยดีกว่านะฮะ
0: สวยหล่อค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณสุไรคุณสุนีคุณสุนิสาคุณคมสันคุณอนงนาถนะคะคุณสุนทรหนองน้ำขาวแล้วก็มีคุณฟาดีคุณเพชรนะคะบอกว่าคุณฟาดีบอกว่าคุณสมยศบอกว่ากระบี่เนี่ยระยองเช้านี้สัญญาณชัดเจนคุณฟาดีบอกว่ากระบี่ฝนตกหนักเลยตอนนี้นะคะใครที่อยู่ที่ไหนเนี่ยทักทายกันมาได้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่สัญญาณเป็นยังไงบ้างคุณพับพลึงนะคะคุณแดงคุณสุนทรคุณสุวิทย์นะคะคุณโกศล บอกว่ากาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนดีมากค่ะคุณผี
1: ครับผมวันนี้เราสองคนนะฮะคุณกบสุกัญญาผมพฤทธ์นะครับพี่สายชนและพี่เด่นอัครเดชต้องลาไปก่อนนะครับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐ